0: ตัวนาซาตาลานเนี่ยมีความฝันอนาคตอยากจะเป็นหมอ
1: เพื่อจะกลับมาช่วยประเทศตัวเอง
0: แต่ด้วยความที่บ้ายากจน
1: ก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกินความฝันไปค่ะ
0: พหลุนจึงอาสาจะสารฝันโดยบอกกับเด็กคนนี้ว่า
1: ถ้าอีก3ปีข้างหน้าน้องเรียนจบหรือถ้าน้องมีปัญหาอะไรหรือกำลังจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยให้น้องติดต่อมาหาพี่เลยนะแต่สิ่งแรกที่อยากให้ทำคืออยากให้ตั้งใจเรียนให้ดีๆจะได้มีโอกาสดีๆไม่ว่าจะไปเรียนที่ไหนถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินให้ติดต่อมาที่พี่ได้เลยนะพี่ช่วยน้องได
0: ้ตั้งใจเรียนถ้าน้องมีความรู้เรื่องเงินจะไม่ใช่ปัญหาเลยก่อนที่น้องนาซาตาลาจะส่งฮาลุนและเพื่อนขึ้นรถก่อนกลับยังกำชับกับฮาลุนว่าค่ารถ150อัฟกานีนะพี่หมายถึง76บาทอ
1: ย่าไปให้เกินกว่านี้นะ
2: มูลนุ่นวัยกลางตลาดคือตาลีบันเข้ามาขอตรวจเอกสารแต่พวกเราก็ฟังภาษาเขาไม่ออกแต่มีเด็กน้อยอัฟกันคนหนึ่งเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเขาก็มาช่วยพูดกับตาลีบันให้จนตาลีบันปล่อยตัวพวกเราไป
3: หลังจากเสร็จธุระที่ตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับน้องเขาก็จะพาพวกเราไปที่บ้านของเขา
4: so lovely people น่ารักมากครอบครัวนี้นะครับเพื่อนพยายามถามเขาแล้วนะว่าจะตอบแทนยังไงได้บ้างที่พาเรามาเขาบอกว่าเขาไม่เอาอะไรเลยนะออฟเฟอร์เงินให้ก็ไม่เอาบอกว่าจะซื้อของอะไรให้ก็ไม่เอาคือไม่เอาเลยนะเพื่อน
5: You have my number already, right?
4: Yes, yes.
5: Yeah, okay. If in 3 years, you finish your college, if you have some problem or going to university, you can contact me.
4: Okay.
5: But first of all, you need to study really hard.
4: Yeah.
5: Yeah, to get that opportunity. Okay. Yeah, if you can go there, if you have some problem with the money, so you contact me, I can help you.
4: Okay.
5: Yeah, you just studying really hard for now.After 3 years, you finish, you contact me. Yeah, if you have knowledge, so money is not problem.
4: We give 150.
5: It's okay, go.
4: 150, okay?
5: Let's go, you go first.
4: Okay. So now, goodbye, sir.
5: Thank you.
4: Alright. Goodbye.
5: Goodbye, bro.
4: Thanks a lot.
5: See you, bro. Yeah, I will come back, okay?
4: Okay, inshallah, you come back.
5: Yeah.
4: You give 150.
5: Okay.
4: Okay. But don't give
5: more than that, okay?
4: Go. Goodbye.
5: Goodbye, bye. Oh, that's lovely, boy. Oh.
6: น้องคือเป็นคนดีมากๆนะครับเพื่อนคือน้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องกำลังเรียนอยากเป็นหมอนะก็เรียนที่อัฟกานิสถานเนี่ยเขาก็มีหลักสูตรเรียนฟรีถึง18ปีเหมือนจบมัธยมปลายบ้านเราแหละเรียนฟรีเนาะแต่ว่าน้องบอกว่าถ้าเรียนจบไปแล้วถ้าจะไปต่อมหาลัยเนี่ยต้องใช้เงินเยอะครอบครัวน้องไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนั้นฮารุก็เลยบอกว่าช่วงนี้ก็ตั้งใจเรียนให้สุดก่อน3ปีที่มีเนี่ยถ้าสอบติดถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมอะไรก็ติดต่อคอนแทคกันได้ก็แลกคอนแทคกันไปแล้วแหละหลังจากนี้นะเพราะว่าน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆนะกตัญญูมากๆนะครับเพื่อน
0: อ่ะนี่ไม่รู้น้องชาวอัฟกานิสถานคนนี้จะรู้หรือยังว่าฮารุนเนี่ยจากไปแล้วท่านผู้ชมทราบจากวันฉัยด้วยนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
1: เรื่องของคุณแม่ค่ะคือช่วงที่จะติดตามติดต่อคุณฮาลุนเนี่ยค่ะช่วงนั้นครอบครัวยังไม่มีผู้ประสานงานหลักแล้วคุณว่านฉายบอกคุณแม่ของน้องฮาลุนพักอยู่เพียงลำพังในกรุงเทพตัวคุณว่านฉายก็เลยอาสาพาคุณแม่ไปดำเนินเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเองค่ะ
0: คุณแม่ที่ขาดการติดต่อไปเนี่ยก็ปรากฏทราบจากว่านฉายว่าคุณแม่อยู่ในกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: 7:05 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
7: สนุนโดยใหม่วิทอเดย์แอสตาแซนทีน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตทับทิมแก้วยาครีมสมุนไพร3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
8: คุณอาจเห็นการเล่นสนุกแต่เขากำลังเรียนรู้ S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลิน

0: ทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสปิงโกไมอีลิน
1: SC แปลก Mid-Year Exclusive โปรดีบ้านดีที่คุณปรับแบบเองพร้อมของแถมพิเศษมากมายพบกันที่งานบ้านอสูรแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569 Smart Vision Smart Living สร้างบ้านอย่างชาญฉลาดสร้างบ้านกับ SC Grant
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
5: อร่อยที
6: ่ทำถึง
7: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย

0: X-Force Mitsubishi X-Force HEV
1: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: บีบนิดเดียว
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: ต้องบีบเต็มแปลง
5: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเกต
6: ทำไมถึงอยากทำคดีนี้หรอ
7: เพราะดอมไง
6: แน่ใจนะ
7: ดอมเพื่อฝนจะทำเพราะอะไร
6: เพราะพี่โอบไง
2: โอบสมภากุลเป็นผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในรายชื่อที่กองปราบต้องจัดการ
6: พี่จะเอาผู้หญิงคนไหนก็ได้แต่ทำไมต้องคนนี้ทั้งที่เขาเป็นตำรวจ
8: เขาคือแฟนคนแรกของกูและจะเป็นแฟนคนเดียวของกูตลอดไป
6: ทางเดียวที่เราจะเลิกได้ก็คือเราต้องมั่นใจว่าพี่โอบจะไม่มีทางออกจากคุกอีก
7: พี่เขาเป็นคนดีมันไม่แฟร์เลย
6: ชีวิตมันไม่แฟร์อยู่แล้วปนเพราะการที่ดอมต้องมาเห็นปนอยู่กับพี่โอบแล้วทำเป็นเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่แฟร์เหมือนกัน
0: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม11 สิงหาคม
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
0: แจ๋วซักฟอกเล่นใหญ่แจกจริงเมื่อช็อปของอร่อยภายในงานลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทตั้งแต่วันที่24-31กรกฎาคมนี้งานนี้ไม่มาไม่ได้แล้วรวมร้านอร่อยกว่า100ร้านค้ากว่า 1,000 เมนูฟินกับทัพนักแสดงและพิธีกรช่อง3ที่ยกขบวนมาสร้างความสุขทุกวันพบกันที่ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
10: ลดเปลี่ยนโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1 กรกฎาคม 2569ถึง31 ธันวาคม 2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
11: ์รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
12: เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลจากประเทศญี่ปุ่นมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
13: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
14: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
15: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
14: รอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมือง
16: เจ็ดนาฬิกา10 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้อัดตรวจสอบแล้วแม่ที่พูดถึงเนี่ยเป็นแม่ของคุณมอสซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของอรุณโซโล่
17: ค่ะ
16: ไม่ใช่แม่ของอรุณเข้าใจตรงกันนะครับณขณะนี้อันนี้ตรวจสอบจากพี่สาวของอรุณแท้ๆและเราว่ากันต่อเดี๋ยวไปดูการเมืองเข้มข้นเหลือเกินเอาเริ่มเรื่องนี้ก่อนงานบ้านและสวนแฟร
17: ์ Mid Year 2026ค่ะชวนคนรักบ้านมางานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026นะคะ
16: รอบมีโอกาสพิเศษ
17: ฉลองครบรอบ50 ปีบ้านและสวนแจกรางวัลกว่า1 ล้านบาทค่ะลุ้นรับรางวัลใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าและอีกมากมายนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมร่วมกิจกรรมในงานยิ่งร่วมมากยิ่งมีสิทธิ์มากรับสิทธิ์สูงสุด40 คูปองต่อวันค่ะช้อปสินค้าตกแต่งบ้านแต่งสวนกว่า 1,500 บูธทั้งเฟอร์นิเจอร์สินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าเอาท์ดอร์

0: าะต้นไม้ของแต่งสวนส่วนไฮไลท์ที่น่าสนใจนะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านและสวน50ปีพบกับนิทรรศการเล่าความเป็นมาของบ้านและสวนตั้งแต่ฉบับที่1จนถึงปัจจุบันค่ะพร้อมเปิดตัวรางวัลบ้านและสวนอวอร์ดค่ะโซนที่2โซนการ์เด้นแอนด์ฟาร์มคอร์ทยาร์ดนะคะชมตัวอย่างแปลงผักสวนครัวและแปลงสมุนไพรกับไอเดีย1แปลง1เมนูพร้อมกับกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมาย
1: และชวนท่านผู้ชมมา
0: โฮมเช็คอัพค่ะตรวจสุขภาพบ้านบ้านไหนมีปัญหาบ้านร้าวหลังคารั่วน้ำซึมมาได้ที่โซนช่างประจำบ้าน
1: โซนนี้ฮอตแน่นอน บางทีเห็นแล้วไม่รู้จะแก้ยังไง และยังมี
0: Power by Expo ค่ะช็อปเครื่องใช้ไฟฟ้านวัตกรรมสุดล้ำพร้อมโปรโมชั่นพิเศษแบบจัดเต็ม
1: ที่สำคัญนี
0: ่มี Explorer Club Base Campช้อปสินค้าเอาท์ดอร์และแคมปิ้งในราคาพิเศษพร้อมกับชมนิทรรศการภาพถ่ายและสารคดีท่องเที่ยวโดยความร่วมมือของการท่องเที่ยวไต้หวันและการท่องเที่ยวมาเก๊านะคะ
1: ตอนนี้มันต้องมีนะ
0: บ้านและสวนเพชรเหลาก็คือกิจกรรมสนุกสนุกฟรีทุกวันค่ะอาทิเวิร์กช็อปทำผ้าพันคอสุดชีคทำขนมน้องหมาแสนอร่อย
1: เราต้องถึงยุคที่ต้องขนมทำขนมน้องหมากันแล้ว
0: แล้วก็ร่วมโหวตกิจกรรมประกวดผนังน้องแมวค่
1: ะเชิญชวนท่านผู้ชมเลยงานใหญ่อย่างที่บอกเนี่ย
0: งานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026นะคะเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ที่ฮอลล์99ถึง104ไบเทคบางนาค่ะ
1: ย้ำว่าครบรอบ50ปีบ้านและสวนแจกรางวัลกว่า1ล้านไปงานมีลุ้นรางวัลนึกภาพดูเถอะขอให้ทุกท่านโชคดีเชิญไปงานนี้ เริ่มแล้วนะ
0: ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง9สิงหาคมที่ไบเทคบางนาค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนจะไปดูสว.ที่ตอนนี้ดูเดือดในระหว่างที่กกต.เนี่ยกำลังพิจารณาในช่วงโค้งสุดท้ายเกี่ยวกับประเด็นคดีหัวสว.มาดูเกี่ยวกับผลอันเนื่องมาจากที่เกิดกระแสข่าวเรื่องแดงกับน้ำเงิน
0: ค่ะ
1: ปฏิญญาโมนาโกร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคราธรรมเนี่ยต้องโพสต์ทางไกลมาบอกผมไม่ใช่อีแอบนะ
0: ผมไม่ชอบเป็นอีแอบไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอท่านทักษิณถึงโมนาโกบอกไม่ต้องไปสาบานที่ไหนแค่ใช้การเดินทางของท่านทักษิณก็จะรู้ว่าท่านไม่ได้เดินทางไปโมนาโกครับ
1: มีความมั่นใจว่าไม่มีพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้สุดทินคลังแสงบัญชีรายชื่อของพักก็ยืนยันนะครับว่าไอ้ความเคลื่อนไหวที่ไปอ้างว่ามีดีลลับแดงเขียวอ้างว่าไปคุยกันที่โมนาโกซึ่งมาจากส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือคุณไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณสุทินออกบอกเมื่อวานนี้นะครับตัวชมการเมืองตอนนี้พรรครัฐบาลอย่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ย
0: ทำงานด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะ
1: ไม่มีถึงขั้นที่พรรคไหนจะคิดล้มรัฐบาลเห็นแล้วยังไม่มีการขัดแข้งขัดขากันจึงไม่เชื่อข้อมูลนี้ถ้าจะคุยกันจริงระดับนายทักษิณ
0: ไม่จำเป็นต้องนัดหมายไปถึงโมนาโกค่ะ
1: อยู่กรุงเทพท่านก็จะเรียกใครไปคุยที่บ้านก็ได้นี
0: ่ค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณ
0: ลดบทบาททางการเมืองให้คนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยดำเนินการ
1: นี่ฮะคุณสุทินยืนยันขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องแดงเขียวเนี่ยน้องไบรท์หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายรัฐมนตรีอนุทินชาวรกูลเมื่อวานนี้บอกว่ายังไง
0: บอกแดงเขียวผสมไปผสมมาก็เป็นน้ำเงินอยู่ดี
1: ฮะ
0: บอกสีแดงกับสีเขียวผสมไปผสมมามันก็เป็นสีน้ำเงินอยู่ดีอะค่ะ
1: แดงเขียวแดงเป็นแม่สีเขียวมีที่มาจากเหลืองกับน้ำเงินผสมกันมันต้องเป็นน้ำตาลนะออกส้มๆนะไหนฟังดูสิ
2: เรื่องคุณธรรมนัสบินไปโมนาโกกับคุณทักษิณอันนี้เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองไงครับ
3: แดงเขียวผสมไปผสมมาก็เป็นน้ำเงินอยู่ดี
2: ท่านนายกขอเรียนถามนี้ครับคุณชัย
1: ตอบแค่นี
0: ้ค่ะ
1: แดงเขียว
0: ผสมไปผสมมาก็เป็นน้ำเงินอยู่ดี
1: ท่านคงจะมีความหมายในทางการเมืองตีความเยอะนิดๆนะแดงกับเขียวเนี่ยผสมกันไปผสมกันมาก็เป็นน้ำเงิน
0: อยู่ดี
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมนึกดูนะทฤษฎีแม่สีเนี่ยสีที่เป็นแม่สีคือน้ำเงินแดงแล้วก็เหลือง
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขียวมันเกิดจากเหลืองกับน้ำเงิน
0: น้ำเงิน
1: ถูกไหม
0: ค่ะ
1: มันเป็นเขียวมาผสมกับแดงมันก็ต้องไป

0: างเหลืองแดงแล้วก็เขียวไปค่อนไปส้มเข้มๆ เป็นน้ำตาลไง
1: ค่ะ
0: อ้าวในทำนองนี้คงจะสื่อความหมายเอาเถอะผสมกับไม้ชมจงงา
1: แดงกับเขียวก็ผสมออกมาเป็นน้ำเงินอยู่ดีค่ะ
0: ท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและน้องไบเหมือนเช่นเคย
1: มาทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีซีอุปกรณ์ข่าวสามเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำแบบพี่ไบใส่อยู่จะมอบให้ห้าท่านค
0: ่
1: ะ
0: ให้วงเล็บว่าแดงกับเขียวผสมไปมาเป็นน้ำเงินเป็นเงื่อนไข
1: ค่ะ
0: ข้อความไม่โดนใจแดงกับเขียว
1: ผสมไปมาเป็นน้ำเงิน
0: อ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเข้มกันเลยอันเนื่องมาจากคุณสุภชัยใจสมบูรณ์บอกกกต.จริงๆถ้ารู้ว่าฝั่งหนึ่งมีการหัวก็สามารถจะตรวจสอบได้ทันทีเลยมากล่าวหาสีน้ำเงินหัวคุณสุภชัยพยายามจะบอกว่าสีส้มก็หัวเมื่อวานนี้เจ้าตัวบอกถ้าจะให้ร้องเดี๋ยวจัดให้นายอนุทินก็บอกมันเป็นหน้าที่คุณสุภชัยเลยเพราะเขาดูเรื่องกฎหมายขนาดที่คุณสุภชัยบอกเลยอย่างนี้คนนันทนานะนันทวโรภาสซึ่งแน่นอนถูกพาดพิงในโพสต์คุณสุภชัยด้วยเรื่องกรณีจัดการประชุมก่อนจะเลือกสวระดับประเทศไปจัดที่ห้องจูปิเตอร์300คนคนนันทนาเมื่อวานนี้ตอบโต้ดูเดือดทันทีถ้าทำชั่วเนี่ยอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะทำชั่วด้วยมันไม่เหมือนกันอะไรหมาหางด้วนอะไรเนี่ยเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวฮะ
2: สนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisture Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
3: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
4: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
3: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
4: ่เบรกกิ้งโซดา
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: บ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์พร้อมเสิร์ฟความสุขแล้วเพื่อทุกคนในครอบครัวกิจกรรมเพียบตลอด10วันบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์วันที่31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนา
7: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
8: หอม
1: อะไร
8: ถั่วอยาก
1: ขั่ว
9: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
10: อยากจะไปเกาะกะโหลกนะคะ
11: ผมกำลังจะไปที่นั่นพอดีเลยถ้าคุณไม่รังเกียจเนี่ยเราเดินทางไปด้วยกันก็ได้นะครับ
12: ความโลภจะนำพวกมันไปสู่ความตายโดยไม่รู้ตัว
13: การังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
16: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
15: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหม
16: นี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
15: หนูอาจจะใส่ซื่อไม่เคยมีแผนอะไรกับคุณแม่หรอกนะคะ
16: สตอที่สุด
15: ถ้าเกิดว่าเพชรันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนินก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
17: แค่ได้กอดน้องนินพี่ก็โอเคแล้วแหละ
13: วาดฝันวันวิวาคืนนี้20นาฬิกา30นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
19: จมกับหนี้นอกระบบ
2: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
3: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
4: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it
18: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียงสนุกสดชื่นมีน้ำเถาก้วยและรสน้ำตาลสดด้วย
16: ท็อปยุโรแรงจัดท้าสิ้นเดือนที่บิ๊กซีวีอาร์เฟชหมูเนื้อแดงสะโพกหมูพิกกิโลละ125บาทคิวเฟชค็อกเทลกุ้งแช่แข็งซื้อ1แถม1เมลอน

0: ม1ถึง2สิงหาคมนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
1: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
2: เจ็ดรายการ22นาทีเรื่องเล่าเช้านี้อย่าลืมนะเสื้อกรรมกรข่าวยังมอบให้นะ
3: ค่ะ
2: มองเรียกว่าอะไรนะ
3: แดงกับเขียวผสมไปมาเป็นน้ำเงินค่ะ
2: อ้าวและเราว่ากันต่อเมื่อวานนี้ร้อนเรื่องสวเนี่ยขยายวงต่อเนื่องก่อนจะถึงวันที่กกต.จะประชุมกันอีกน่าจะสัก 3-4 ครั้งเพื่อจะวินิจฉัยถ้าไม่เลื่อนนะก็จะต้องดูประเด็นที่เมื่อวานนี้อันเนื่องมาจากกระแสข่าวว่าภูมิใจไทยสีน้ำเงินเอาคืนฝั่งสีส้มด้วยการที่คุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยได้ออกมายอมรับนะครับตัวชมโดยการโพสต์ว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยตนเองก็มีข้อมูลลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยในทมมีการไปจัดการประชุมที่ห้องจูปิเตอร์ที่เมืองทองก่อนวันเลือกสวระดับประเทศ
3: ค่ะ
2: ตั้งคำถามว่ามากันยังไงก็แปลว่าต้องมีการประชุมกันในแต่ละจุดมาก่อนหน้าใช่ไหมก่อนจะมาถึงจุดนั้นใครเป็นคนออกค่าห้องใครเป็นคนจองห้องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นการตั้งคำถามของคุณจุพชัยใจสมุทรซึ่งไปฟังดูบางช่วงบางตอนท่านผู้ชมผมก็ได้สอบถามคุณจุพชัยเนี่ยฝั่งนั้นเขาบอกว่าเขามารวมตัวกันแบบเพื่อจะมาประกาศแนวทางแบบมาธรรมชาติแนะนำตัวกันเองที่เขาประกาศนะไปฟังดู
4: ไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนแล้วไปเจอยังไงคิดว่าหูตาไม่มีเหรอครับก็มีกันหมดอะครับ
2: ที่มันมีชัดเจนอันนี้ไม่ได้ปิดบังแล้วคือสื่อเคยนำเสนอข่าวก็คือที่โรงแรมแถวเมืองทองถูกไหมก่อน
4: ที่ห้องจูปิเตอร์ที่เมืองทองนั่นแหละคร
2: ับ ไอ้ที่ไปกัน300คนถูกไหม
4: ใช่ครับแต่ว่าก่อน300มันปั่นกันมาจากเท่าไหร่จนเหลือ300นี่ท่านก็ไปกันมาหลายที่แหละว่าท่านไปตรงไหนกันยังไงเนี่ยคิดว่าผมไม่ทราบเหรอแล้วถามว่าตรงนั้นเนี่ยถือหัวไหม
2: มันมีหลักฐานไหมก่อนจะมาถึง300ไปที่โน่นที่นี่กันมาม
4: ันก็มีอะครับแต่ผมไม่บอกคุณสรยุทธ์หรอก
2: ฝากนั้นเนี่ยอย่างคุณบัตรเทวฤทธิ์เป็นคนหนึ่งที่เป็นสวที่ไปอยู่ในวันนั้นถูกไหม
4: คุณเทวฤทธิ์อาจารย์นันทนาสองท่านแปลว่าคนอื่นๆมีหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ผมว่าคำถามคือ300คนเนี่ยมาแบ่งกลุ่มกันไขว้กันไปไขว้กันมาหน้าเวียนหัวที่จะเลือกกันเนี่ยได้มาจนถึงสองท่านเนี่ยแล้วท่านก็ไม่หัวกันไม่เตรียมกันหรือเปล่าก็ต้องให้ประชาชนคิดละครับถามว่าตรงนั้นเนี่ยทางกลุ่มก้าวหน้าบวกกับไอรอนะครับซีเนต67เนี่ยท่านก็โอเคละมีกระบวนการเชื้อเชิญชวนเชิญกันแต่ถามว่าวิธีการที่จะทำให้เลือกมาเนี่ยคุณสรยุทธ์มันก็ต้องมีกระบวนการคิดสูตรกันแหละถามว่าท่านไม่คิดกันเหรอผมว่ามันเท่าที่คุณกล่าวหาสวกลุ่มสีน้ำเงินที่ท่านว่าเนี่ยผมว่าสูตรมันก็ไม่ต่างกันนะบางคนก็มาเพื่อแค่เป็นโหวตเตอร์แค่นั้นแหละ
2: อันนั้นผมฟังดูคร่าวๆหรือที่เขาเขียนคร่าวๆเหมือนว่าเขารณรงค์ให้คนมาสมัครเพราะว่าการสมัครเนี่ยมันเสียเงินถูกไหม
4: ทีนี้ผมถามว่ารณรงค์ให้คนมาเสียสละควักตังสมัครมัน 2,500 บาทเพื่อจะมาเป็นโหวตเตอร์เนี่ยผมว่าปุถุชนธรรมดาเนี่ยผมได้ถามว่าอุดมการณ์แรงกล้าแค่นั้นก็อาจจะเป็นจริงก็ได้แต่ผมไม่เชื่อว่ามันจะเป็นทั้งหมดหรอครับ
2: ไม่เชื่อเหรอมันเกิดมาก็ให้มาเยอะๆแล้วก็ถึงเวลามาแสดงตัวเวทีสุดท้ายรู้จักกันแล้วใครโดดเด่นแล้วมันเกิดปรากฏการธรรมชาติขึ้นมาเป็นไปไม่ได้เหรอ
4: ไอ้นั่นมันโลกสวยไงไอ้โลกแห่งโลกนี้มันไม่ได้สวยอย่างนั้นนี่ฮะคุณสรยุทธ์ผมก็ไม่เชื่อความบริสุทธิ์ของท่านทั้งหลายหรอกโลกนี้นี่ท่านก็บอกท่านบริสุทธิ์อยู่คนเดียวคนอื่นชั่วหมดเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงผมก็ไม่เชื่อว่าท่านจะบริสุทธิ์หรอก
2: เขาอ้างว่าอย่างน้อย
4: ไม่ได้ระบุว่าใครนะฮะ
2: ท่านผู้ชมไม่ได้ระบุว่าใครแต่ก่อนหน้าก็อย่างที่ทราบคุณนันทนันนันทวโรภาสเมื่อวานนี้ก็บอกนะครับประเด็นที่คุณสุภชัยออกมาพูดถึงข้อแรกขอถามกับนายสุภชัยว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยไม่มีความสัมพันธ์กับสว.สีน้ำเงินจะเดือดร้อนทำไม
3: หรือมีความสัมพันธ์ผูกพันกันมาตั้งแต่ต้นตามที่มีหลักฐานปรากฏ
2: ส่วนประเด็นเรื่องการไปรวมตัวลักษณะก็เป็นการหัวคุณนันทนาบอกถ้าจะถูกยื่นตรวจสอบก็ไม่กลัวไม่ได้โกงเข้ามาพร้อมรับการตรวจสอบการเลือกสระดับประเทศวันที่27อันนี้ฮะท่านผู้ชมคุณนันทนาก็ยืนแล้ววันนั้นเนี่ยก็จ่ายกันเอง

0: แนะนำตัวกันเปิดเผยหมายถึงการประชุมที่เมืองทองไม่มีอะไรหลบซ่อนมีกกต.มาสื่อมวลชนก็ไปสังเกตการประชาชนรู้มาตั้งต้นว่าเป็นการเปิดที่พื้นที่ให้ผู้สมัครมาแนะนำตัวแสดงแนวความคิดในการแก้รัฐธรรมนูญผู้สมัครที่มาดมการเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็เลยนัดหมายมาเจอกันแนะนำตัวกันอย่างเปิดเผยส่วนค่าใช้จ่ายค่าเช่าสถานที่ก็ลงขันกันจ่ายการตั้งข้อสังเกตประเด็นเกี่ยวกับกรณีผู้สมัครสว.ตั้งผู้ช่วยสว.ตัวคุณดันธนาก็บอกว่าตัวเธอก็ไม่ได้ตั้งคนที่เคยเป็นผู้สมัคร
1: อ
0: ย่างที่ดูเหมือนคุณพิสิทธิ์สว.ปัจจุบันจะตั้งคำถามเรื่องนี
1: ้
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้คุณดันธนาใช้คำดุเดือดทีเดียวเนี่ยท่านผู้ชมนั่นก็คือยังไงนะดิฉันเริ่มเห็นแล้วว่าการทำออกมาทำเหมือนหมาหางด้วน
1: เริ่มเห็นการกระทำเหมือนหมาหางด้วน
0: พยายามจะบอกว่าถ้าฉันชั่วคนอื่นก็ชั่วเหมือนกันทำชั่วทั่วมุมแบบที่ฉันทำซึ่งดิฉันคิดว่าประชาชนเขาบีตาแล้วเห็นอยู่ว่าหลักฐานหัวเนี่ยมันชัดเจนขนาดไหนอย่าไปคิดว่าตัวเองทำชั่วแล้วคนอื่นก็จะทำชั่วเหมือนตัวเอง
2: ถ้าเผื่อว่าคุณสุภชัยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับสว.สีน้ำเงินเนี่ยออกมาเดือดร้อนทำไม ออกมาเต้นทำไมหรือว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันก็เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ผูกพันกันมาตั้งแต่ต้นตามที่มีหลักฐานต่างๆออกมาซึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวก็เริ่มเห็นละว่าออกมาเนี่ยทำเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะหมาหางด้วนเหรอฮะที่พยายามที่จะบอกว่าถ้าฉันถ้าฉันไม่ดีฉันชั่วเนี่ยคนอื่นก็ชั่วเหมือนกันทำชั่วๆแบบที่ฉันทำซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวคิดว่าประชาชนเนี่ยเขาเห็นอยู่ว่าหลักฐานการหัวเนี่ยมันชัดเจนขนาดไหนอะคะ
0: เขาออกมาเพราะว่าเขาเพราะมีการไปกล่าวหาคนของพรรคเขา8-9คน
1: ค่ะ
0: อันนี้ส่วนหนึ่งนะแล้วเขาเป็นผู้เป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคถูกไหมมุมที่เขากล่าวหากลับคือเอาคืนว่าสว.ส้มหรือสว.ประชาชนมารวมตัวกันที่เมืองทอง300คนใครจ่ายค่าห้องใครดำเนินการก็อาจจะมีการเอารถมารวมตัวกันเหมือนกันเข้าไปในห้องเก็บมือถือกล้องมีการตกลงดีลอะไรกันไหมหรือก่อนจะมาวันนั้นก็แปลว่าจะต้องมีการไปรวมตัวกันมาก่อนเขาก็มีข้อมูลเหมือนกันแล้วพร้อมจะร้องกับกกต.เหมือนกันคุณนันทนาเขาเอ่ยอ้างชื่อคุณเลยเนี่ยจะว่าไง
2: เรื่องที่เมืองทองกอดวันเลือกรอบประเทศเนี่ยดิฉันคิดว่าสื่อมวลชนรายงานข่าวทุกสื่อนะคะกกต.ก็ไปสังเกตการด้วยมันไม่มีอะไรที่ลับเพราะนั้นสิ่งที่คุณสุภชัยพูดเนี่ยมันพยายามจะบอกว่าไอ้ที่มารวมกันไอ้ตรงนี้เนี่ยมันผิดเหมือนกับเราไปทำลับๆล่อๆไม่นะคะตรงนี้ก็คือประชาชนรับรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วกกต.ก็ไปถ้าคุณสุภชัยจะบอกว่าอันนี้เนี่ยมันทำลับๆล่อๆดิฉันคิดว่าผิดปกติแล้วเป็นการกล่าวหา
0: เขากล่าวหาว่ามันต้องมีคนนัดใช่ไหมมันต้องมีโต้โผใช่ไหมคนจ่ายค่าโรงแรมค่าห้องเนี่ยมีไหม
2: พวกเราไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกนะคะเรามาเนี่ยเราต้องจ่าย 2,500
0: ค่าสมัคร
2: จ่ายเองค่ะจ่ายเองเพราะฉะนั้นไอ้ค่าห้องเนี่ยน่ะเราก็รวมตัวกันลงขันกันค่ะเราไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกขนาดจะต้องให้ใครเอารถมาส่งเราซื้อเสื้อเหลืองให้เราซื้อแฟ้มให้เราแล้วก็มีการพาเราไปพักที่โรงแรมไหนไม่ค่ะอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะทำอะไรชั่วๆเหมือนตัวเองเดี๋ยวบอกได้แค่นี้ค่ะคนที่เข้ามาแล้วมามีเป้าหมายอย่างอื่นแล้วรวมตัวกันเข้ามาซึ่งตอนนี้ไม่ควรจะใช้คำว่าหัวแล้วใช้คำว่าโกงดีกว่าโกงกันเข้ามาแบบนี้มันก็คือการยึดอำนาจของประเทศยึดอำนาจผ่านองค์กรนิติบัญญัติก็คือสว.อันนี้เดี๋ยวคิดว่าประชาชนคงจะรับไม่ได้นะคะ
0: นี่อันนี้คือวิวาทะในกรรมกรข่าวคุยนอกใจแหละเมื่อคืนนี้คุณสุภชัยใจสมุทรมันจุรายชื่อพรรคภูมิใจไทยได้ออกโพสต์ทีเดียวว่าผมไม่ใช่เป็นหมาหางด้วนนะแล้วผมก็ไม่ได้เห็นหางของท่านสว.ธนราเช่นเดียวกันนี่โต้กันดูเดือดเรื่องหมาหางด้วนซะแล้วคุณสุภชัยบอกจริงๆเนี่ยดูลีลานะเป็นแฟนคลับคุณนันทนามาตลอดตั้งแต่ออกรายการทอล์คโชว์แนวสนุกสนานไม่มีสาระแบบสภาโจ๊กจนมาเป็นสว.ได้เขาสรุปว่าคุณนันทนายังคงเส้นคงวาอย่างนั้น
1: คือเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นพูดจาอย่างไร

0: ตั้งแต่ระดับอำเภอมาจนระดับประเทศลักษณะเดียวกันถ้ากลุ่มนั้นหัวแปลว่าหัวเหมือนกับกลุ่มที่ท่านกล่าวหานี่แหละก็หมายถึงสีน้ำเงินแล้ววันนี้ก็ยอมรับว่ามีการหัวแต่ไม่โกงผมก็บอกว่าท่านแน่ใจนะคุณชุมพันธ์เจ้าอ้างว่าผมมีหลักฐาน
1: ที่ท่านก็ทำในลักษณะเดียวกันค่ะ
0: นี่ฮะถ้าไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องร้อนตัวเรื่องชั่วไม่ชั่วประชาชนเขาเห็นและเจ้าตัวก็รู้ตัวอยู่กันเองแหละว่าชั่วหรือไม่ส่วนที่บอกว่าไม่ดีจริงไม่รอดมาหรอกคุณนันทนาเมื่อวานนี้บอกหัตตัวเธอมีอย่างที่คุณชุมพันธ์เจ้าพูดเนี่ยเธอไม่รอดมาถึงวันนี้หรอกโดนหนักมาตั้งแต่ประเด็นเรื่องสว.ขายหมูอ่ะคุณชุมพันธ์ชัยบอกว่ายังไงมันคนละเรื่อง
1: คือมันคนละเรื่องกันกับว่าท่านได้รับเลือกมาถูกต้องหรือไม
0: ่และที่ผมบอกก็คือกว่าจะมารวมกัน300คนที่ห้องจูปิเตอร์เมืองทองธานีจากอำเภอสู่จังหวัดจากจังหวัดสู่ประเทศพบกันกี่ครั้งพบกันกี่หนที่แน่ๆท่านสว.นันทนาก็ยอมรับว่า300คนมาพบกันที่ห้องจูปิเตอร์จริงแต่จะควักเงินค่าอะไรกันหรือไม่ไม่ได้ชิ้นไร้ไม้ต่ออันนั้นเป็นข้ออ้างของท่านเรื่องที่ต้องพิสูจน์แต่คุณชุมพันธ์ชัยอ้างว่าข้อมูลที่ผมมีมาม
1: ันไม่ได้ตรงกับที่ท่านบอกอย่างเช่นที่ท่านบอกว่าค่าห้องจัดเลี้ยงก็ควักเงินลงขันกันเนี่ยตามหลักฐานแล้วคนจองคนจ่ายการจัดงานนี้เป็นคนเดียวมาจากฟ้าเดียวกัน
0: ชื่อคนจุดฮิรันจุดแปลคุณชุมพันธ์ชัยอ้างว่ามีหลักฐานว่าคุณคนนี้
1: เป็นคนจองคนจ่ายจัดงานนี้คนเดียว
0: แล้วก็ทิ้งท้ายว่า
1: ผมไม่ได้เป็นหมาหางด้วนและผมก็ไม่ได้เห็นหางของท่านสว.เช่นเดียวกัน
0: นอกจากนี้ก็ยังทิ้งท้ายซ้ำสองผมชอบหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์และตัวละครในหนังที่ผมชอบมากมีภาพไหมคือศาสตราจารย์ผมก็เรียกนี่ศาสตราจารย
1: ์แม็กกอนาเกลใช่ไหมคะ
0: คุณจุพชัยบอกว่าบุคลิกหน้าตาคล้ายท่านสว.มากจึงทำให้ชอบท่านสว.ด้วยจริงๆนะเดือดไหมล่าสุดเมื่อเช้าคุณนันทนาโพสต์ภาพนี้ประกอบข้อความ
1: หลักฐานชัดเจนอย่าแถเลยกอลัม
0: ฮะ
1: กอลัมนี่ก็ Lord of the Ring ไงคะใช่ไหมคะ
0: แปลว่าอะไรกอลัมอ่ะ
1: กอลัมเป็น
0: คนที่ถูกอำนาจของแหวนครอบงำจนกลายเป็นเหมือนสัตว์ประหลาด
1: ใช่คืออ
0: ำนาจแห่งแหวน
1: My precious ring ใช่ไหมคะ
0: หลักฐานชัดเจนอะไรงั้นเหรอ 7:34 นาทีเรื่องที่ร้อนกว่าเรื่องนี้ก็คือเมื่อวานอาจารย์ลอยชุ่มเบงคณิตศาสตร์ออกมาเปิดประเด็นเกี่ยวกับแพทเทิร์นการเลือกสว.ระดับประเทศเดี๋ยวกลับมา
2: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV คุณประโยชน์ดีๆ Dutchie Bio แพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: บ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์พร้อมเสิร์ฟความสุขแล้วเพื่อทุกคนในครอบครัวกิจกรรมเพียบตลอด10วันบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์วันที่31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนา
4: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
6: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
7: สนุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียนสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World
8: คุณคือใคร
9: ผมชื่อสิริบัญชาไง
8: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
9: คือแอลกอฮอล์ไง
10: แอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
11: พวกคุณมีเวลาประมาณ5ชั่วโมงในการฝ่าระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปจากนั้นก็หาตู้เซฟให้เจอแล้วนำเงินออกมา
12: ดูนี่

0: ทำไมมีแค่นี้เองอะ
1: หรือว่าไอ้วิสุทธ์มันรู้ทันเรา
2: ทุกคนพวกเราถูกหลอกแล้วต้องหนีตอนนี้เลย
0: จะหนียังไงล่ะตำรวจเต็มหน้าบ้านขนาดนี้
3: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: แกเชื่อหรือยังว่ามันหาทางเข้าหาทุกคนที่แกสนใจแล้วก็สนใจแก
5: มันแอบไปเจอพี่เซนมาแล้ว
6: ไอ้บอลแกเข้าไปทำอะไรในห้องฉัน
1: ในที่สุดความฝันของฉันก็จริงแล้วว่ะ
7: ไอ้โบลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วทางนั้นว่าไงบ้าง
1: แกรับหน้าลูกค้าไปก่อนได้เพราะว่าแกคุยกับเขาไปก่อนได้บอกว่า
3: The Running เงินงานความรักคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
9: ดูจีโดฮังปอยติก็ไรกะ
10: เ
11: มื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชีย6สิงหาคมนี
12: ้ Fisherman's Friend Sugar Free รสมิ้นสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเวลาไหนก็ใช่ได้หมดมิ้นสดชื่นเย็นเข้มถึงใจ Fisherman's Friend จากอังกฤษ
13: 108ช็อป3แจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว
14: เดี๋ยวรายการ38นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคย
15: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
14: All New Mitsubishi X-Force HEV All New Mitsubishi X-Force HEV ตะกี้ไปหาคำอ่านมาแล้วที่คุณจบประชัยบอกแกชอบมากเลยแล้วพูดถึงคุณนันทนา
15: ว่าเหมือนกับศาสตราจารย์มักกอนาเกล
14: มักกอนาเกล
15: จากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะ
14: หรือเจ้ากอลัม
15: กอลัมนี่ฮอบบิทรอดออฟเดอะริง
14: คือต่างฝ่ายต่างยกขึ้นมายากนิดนึงนะเป็นเสื้อที่แจ็คเก็ตไงให้วงเล็บว่าสัตว์มักกอนาเกลขีดกอลัมเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจท่านผู้ชมอีกทีสิ
15: มักกอนาเกลขีดกอลัมค่ะทีมงานยังสะกดไม่ถูกเลย
14: มักกอนาเกลอ่ะเอาพอให้อ่านได้รู้ใช่ไหม
15: ค่ะ
14: ศาสตราจารย์มักกอนาเกลอ่ะเอากอลัม
15: ค
14: ่
15: ะ
14: แหวนมาอะไรเงี้ยอ่ะ
15: ค
14: ่
15: ะ
14: ห้าท่านแสดงความเห็นตามปฏิไหนๆพูดถึงหนังนะ
15: มาค่ะ
14: เอ็มสตูดิโอและช่อง3ได้ปล่อย
15: official first look ค่ะ
14: พี่หยดสมิงเขาขวางพี่ยักษ์กำลังจะกลับมากับจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ก่อนจะเผชิญหน้ากับความสยอง30กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์

0: ที่หยดสมีเขาขวางสมิงเขาขวางสมีไม่สมิงไม่ใช่สมีที่หยดสมิงเขาขวางไปติดใจอะไรเรื่องสมีเนี่ยคือเรื่องราวก่อนจะเกิดเหตุการณ์ในที่หยดนะ มันย้อนกลับไปอ่ะจะพาย้อนกลับไปค้นหาจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่และเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่าขานมาก่อน
1: ผ่านการผจญภัยครั้งสำคัญของพี่ยักษ์ค่ะ
0: ซึ่งพี่ยักษ์จะออกตามล่าหาความจริงบางอย่างจากร่องรอยหลักฐานปริศนา
1: ก่อนที่เบาะแสทั้งหมดจะนำพาเข้าสู่สถานที่ลึกลับกลางพงไพรภายใต้บรรยากาศเงียบงันและชวนขนลุกค่ะ
0: จะทิ้งคำถามสำคัญ
1: ให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันหาคำตอบนะคะว่าสมิงเขาขวางคืออะไรแล้วเหตุใดชื่อตำนานนี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด
0: พร้อมไปเผชิญหน้ากับการความสยองครั้งใหม่ในที่หยดสมิงเขาขวางเข้าฉาย
1: 30 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะ
0: นี่ไงไหนดูซิ

0: แล้วก็กลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นที่ร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งอันเนื่องมาจากอาจารย์ลอยชุนพงทองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหน้าคณิตศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กท่านผู้ชมร่ายยาวโดยระบุว่าข่าวใหญ่นะมีมือดีแฮกกล้อง CCTV ของกกต.เปิดทีมเลือกตั้งสว.ทุกใบได้แล้วรอ AI วิเคราะห์ว่าเป็นลายมือใครส่งรอบเช้ากลุ่มที่1มาให้ดูเป็นน้ำจิ้มก๊อปปี้ตามโปยต้นฉบับไม่แตกแถวตามที่พยานปากเอกแฉเป๊ะเป๊ะหมายความว่าอะไรคือในการนับคะแนนวันเลือกสว.เนี่ยกกต.มีการตั้งกล้องวงจรปิดจับภาพ
1: ค่ะ
0: แล้วอาจารย์ลอยบอกมีคนไปแฮกมาได้แล้วเอามาแคปทีละภาพทีละภาพว่าเวลาดึงขึ้นมาเพื่อจะนับคะแนนเนี่ยทุกใบเลยนะ
1: ค่ะ
0: ว่ากาอะไรจากกล้อง CCTV ของกกต.เองนี่ฮะท่านผู้ชมโดยระบุว่าส่งแค่รอบเช้ากลุ่มที่1เท่านั้นมาเป็นน้ำจิ้มมาเป็นน้ำจิ้มท่านผู้ชมแล้วก็เขียนเพิ่มเติมว่ามีความเหมือนกันอย่างมีนัยยะสำคัญเชิดที่ระบายสีเหลืองหมายถึงใส่เสื้อเหลืองมาในวันนั้นระบายสีแดงกามั่วกลุ่มหนึ่งมีแค่554คนแต่จะไปเขียนเลขที่ซึ่งไม่มีก็หมายถึง156 158 184นี่จะมีได้ยังไงเพราะมีผู้ที่เลือกได้แค่154นี่ฮะท่านผู้ชมอ่ะสาระสำคัญง่ายๆขึ้นมาข้างหลังเดี๋ยวจะชี้ให้ดูที่เมื่อวานนี้ชี้เบื้องต้นไปในคุยนอกจอนั่นแหละท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: เรานึกภาพก่อนเอาตอนภาพของการแคปก่อนภาพตอนแคปเนี่ยเหมือนกับว่าทีละใบทีละใบแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: ตะกี้เสร็จตะกี้ถูกแล้วที่แคปที่แคปนี
1: ่
0: ก็แปลว่าทุกใบเนี่ยอันนี้เอามาเป็นน้ำจิ้มคือกลุ่มที่หนึ่งเลือกระดับประเทศเนี่ยมันจะมีรอบเช้าซึ่งเลือกในกลุ่มก่อน
1: ค่ะ
0: เอามาจากทุกจังหวัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมาเลือกระดับประเทศเลือกในกลุ่มเลือกได้10คน
1: ค่ะ
0: จากที่มีผู้สมัคร154นึกออกไหมก็จะเลือกมา10คนแบบนี้อาจารย์ลอยบอกเนี่ยแคปมาหมดเลยแล้ว AI ก็มาวิเคราะห์นี่ไงก็เห็นว่าแต่ละคนเวลาการเนี่ยกลุ่มที่1เลือกเบอร์อะไรยังไงเลือกเบอร์อะไรยังไงเลือกเบอร์อะไรยังไงเลือกอะไรยังไงเลือกเบอร์อะไรยังไงท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมดูภาพเต็มมันเป็นไปได้ไหมที่เลือกเบอร์ตรงกันทั้ง10เบอร์และเรียงลำดับเหมือนกันหมดเลยถ้ามีคนให้เลือก154คน
1: ค่ะ
0: แล้วเราเป็นคนเข้าไปกาและเราเลือก10คนที่ตรงกันอันนั้นชั้นที่1
1: ค่ะ
0: ชั้นที่2เรียงลำดับตรงกันอีกแล้วก็ไม่ได้เรียงจากมากไปหาน้อยน้อยไปหามาก84เห็นไหมดูอันนี้เหมือนกันหมดนะ
1: เนี่ยค
0: ่ะ84ลำดับ2
1: 111
0: เหมือนกันหมด95
1: ค่ะ
0: เหมือนกันหมด7 7 7 7 7ลำดับตรง
1: 126
0: 126 126 49 49 49 148148 148 107 107 107 137 137 137 14 14 14เหมือนกันอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: บอกแคปมาข้อที่1แล้วมาดูที่พล็อตออกมาเป็นคร่าวๆ AI กำลังไปทำงานอยู่ตะกี้ที่ให้ดูแปลว่ามีการเลือกแบบนี้คือนี่ไงเอาเห็นชัดๆเลยนะเนี่ย148 137อภิชาติสุวัฒน์วีรศักดิ์วิสิทธิ์มงคลธวัฒน์จิตมาเกรียงไกรเนี่ยไล่ไปแบบนี้10คนเหมือนกันหมดเลยคือเลือกตรงชื่อทั้ง10ชื่อ
1: ค่ะ
0: และเรียงลำดับด้วย
1: ใช่ลำดับก็ตรงด้วย
0: ลำดับที่1ต้องเลือก148เอาเหมือนกันหมดเลยลำดับ2เลือก

0: 1-2-3-7เหมือนกันหมดเลยลำดับ3เลือก1-2-6เหมือนกันหมดเลยลำดับ4เลือก1-1-1เหมือนกันหมดเลยไล่ไปทั้ง10เบอร์อันนี้เป็นประเด็นท่านผู้ชมต่อมาอาจารย์ลอยโพสต์เพิ่มเติมอีกท่านผู้ชมระบุว่าผลคะแนนการแฮกกล้องกกต.เลือกสว.อาจารย์ลอยใช้คำว่าหัวชัดๆก๊อปปี้มาเป็นบล็อกๆเลยลอกการบ้านกันมานี่ฮะท่านผู้ชมโดยสรุปคือที่พีคดูบรรทัดสุดท้ายชื่อที่ระบายสีเหลืองเนี่ย
1: คือ
0: ชื่อระบายสีเหลืองอ่ะ
1: ชื่อที่ระบายสีเหลืองคือคนใส่เสื้อเหลืองมาในวันเลือกสว.ค่ะ
0: ลองถามพยานว่าจริงไหมเอาตะกี้มาดูนี่ก็ได้ก็สรุปก็คือว่าที่ระบายสีเหลืองเนี่ยคือใส่เสื้อเหลืองมาอีกแปลว่าชั้นที่สาม
1: ค่ะ
0: หนึ่งเรียกตรงกัน10เบอร์เลย
1: ค่ะ
0: สอง
1: ลำดับ
0: ลำดับตรงกันเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 1-4-8คือคนที่หนึ่งคนที่สอง1-3-7แล้วสามจำนวนมากในนี้ใส่เสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นข้อกล่าวหาของอีกฝั่งหนึ่งว่าแจกเสื้อสีเหลืองก่อนที่จะมาประชุมเลือกสว.ระดับประเทศนี่เป็นข้อกล่าวหาที่ดุเดือดท่านผู้ชมขณะที่คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์จากไอลอว์ซึ่งขณะนี้10กว่าคดีแล้วเนี่ยคุณยิ่งชีพเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าประเด็นที่อาจารย์ลอยออกมาโพสต์เนี่ยคุณยิ่งชีพบอกภาพวงจรปิดเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในมือกกต.มาตั้งแต่ต้นเพราะตามระเบียบกกต.เองกำหนดให้กกต.นั่นแหละมีหน้าที่ตั้งกล้องถ่ายการนับคะแนนของทุกกลุ่มไว้และถ้าใครจะเอามาปล่อยก็เป็นนั้นว่าเป็นคนข้างในเองเพราะกกต.มีหลักฐานข้อนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าภาพเหล่านี้จะมีความหมายพิสูจน์อะไรบ้างคุณยิ่งชีพระบุว่าก็แสดงให้เห็นว่ามีบัตรกี่ใบที่กาหมายเลขเหมือนกันเรียงลำดับเหมือนกัน1คือกาเหมือนกัน2เรียงลำดับเหมือนกัน
1: แล้ว3ก็คือผู้สมัครกี่คนที่ใจมันช่างบังเอิญมาตรงกันเป๊ะๆแบบที่มันไม่สามารถจะบังเอิญได้นะคะจริงๆข้อมูลชุดนี้คุณยิ่งชีพบอกมีมานานแล้วถ้าไม่เข้าใจฝากอ่านแล้วก็ดูตามลิงก์เนี่ยค่ะที่แปะไว
0: ้ก็เป็นลิงก์ซึ่งตอนนั้นเป็นแหล่งข่าวจาก DSI บอกว่ามีการพบความสัมพันธ์โดยเอานักคณิตศาสตร์เข้ามาสอบสวนและเอา AI เข้ามาประมวลผมก็ย้อนไปอ่านดูเนี่ยเขาเรียกว่าแพทเทิร์นการโหวต
1: มันเขียนเลขเหมือนกันทุกช่องอะค่ะ
0: ส่งกลุ่มละ7คนเป็นสว.ช่วงค่ำไอลอขยี้ซ้ำอีกท่านผู้ชมก็มีการไล่เรียงอย่างที่บอกไปนี่แหละโดยระบุว่าโอกาสเอาหมายถึงการเลือกสว.ระดับประเทศรอบเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพเนี่ยคือมี20กลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะเลือกกันเองที่เอามาจากทั่วประเทศถูกไหมที่เลือกผ่านระดับจังหวัดมาก็ปรากฏว่าแต่ละกลุ่มมีผู้สมัครไม่เกิน154คนผู้สมัครแต่ละคนออกเสียงได้10หมายเลขโดยการเขียนหมายเลขที่ต้องการเลือกลงในช่องว่าง10ช่องในบัตรเลือกอันนี้รอบเช้า
1: จะเลือกตัวเองก็ได้นะคะ
0: เลือกแต่เลือกคนเดียวหลายคะแนนไม่ได้ผู้ได้คะแนนสูงสุด4ทีมไปรอบแรก
1: ก็จะเข้าสู่รอบต่อไป
0: รอบบ่ายไอลอระบุว่าในทางคณิตศาสตร
1: ์ความเป็นไปได้ที่ผู้สมัครแต่ละคนจะเขียนในแต่ละช่องก็คือแบบ154แบบเนี่ยค่ะแล้วแต่ละคนออกเสียงเลือกได้10ช่องโอกาสที่ผู้สมัคร2คนจะบังเอิญใจตรงกันเลือกเหมือนกันทั้ง10หมายเลขแล้วยังเรียง
0: และต้องเรียงลำดับเหมือนกันด้วย
1: เนี่ย
0: โดยไม่ได้ตกลงนัดหมายกันมาก่อนโอกาสมันคืออ่านยากหน่อย
1: 1ใน5,516 ล้าน
0: 1ใน 5,566 ล้าน
1: ค่ะ
0: 1ใน 5,566 ล้านไอลอสรุปว่าโอกาสที่บัตร2ใบจะเขียนตัวเลขเหมือนกันทั้ง10ช่องนั้นมันยังเป็นแค่นี้เนี่ยก็คือแทบเป็นไปไม่ได้แต่ปรากฏว่าตอนที่นับคะแนนในรอบเช้าเลือกกันเองไอลอเขามีการระบุว่าผู้สมัครที่จดบันทึกการขันคะแนนของบัตรทีละใบละใบด้วยมือตัวเองณเวลานั้นเขาพบว่ากลุ่มที่4
1: กลุ่มการสาธารณสุขอะค่ะ
0: มีบัตรที่เลือกเหมือนกันแบบแพทเทิร์นเดียวกัน

0: แบบนี้20ใบอันนี้เฉพาะที่จดเองด้วยมือไม่ใช่ทั้งหมดถูกไหม
1: ค่ะ
0: กลุ่ม4มี20ใบเหมือนกันแบบทั้งเลข10เบอร์และเรียงเหมือนกันด้วยกลุ่ม9
1: กลุ่มประกอบกิจการ SME อะค่ะมีบัตรที่เลือกเหมือนกัน18ใบ
0: กลุ่ม10
1: กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นมีบัตรเลือกเหมือนกัน22ใบ
0: กลุ่ม12
1: กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีบัตรเลือกเหมือนกัน14ใบ
0: กลุ่ม13
1: กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีบัตรที่เลือกเหมือนกัน13ใบ
0: แปลความว่าแค่2ใบเนี่ยให้มันตรงกันแบบนี้แพทเทิร์นนี้เนี่ยยังโอกาส1ใน 5,566 ล้านล้านล้านและถ้ามัน22ใบอ่ะความไปไปได้มันจะขนาดไหน
1: ค่ะ
0: ก้องการจะสื่อความหมายอย่างนั้นแต่นักข่าวรอมเมื่อวานนี้ได้ถามท่านสวพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์เหมือนกันเคยมาพูดในคุยนอกจอผมนี่แหละอาจารย์คณิตศาสตร์เมื่อวานนี้คุณพิสิทธิ์บอกการที่อาจารย์รอเอามาตั้งข้อสังเกตก็ต้องย้อนถับการถามกลับไปว่า
1: อาจารย์คำนวณแล้วเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นใช่หรือไม
0: ่หมายความว่ายังมีความน่าจะเป็นใช่ไหม
1: ซึ่งอาจารย์ก็คงจะตอบว่าใช
0: ่ก็มีความน่าจะเป็นและ
1: ในการคำนวณมาเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นแม้มันจะเกิดขึ้นไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์มากๆแค่ไหนก็ตาม
0: แต่ถามว่าม
1: ันมีโอกาสเกิดไหม
0: ซึ่งต้องตอบว่ามี
1: ก็แสดงว่ามันเป็นไปได้เหมือนกัน
0: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันจะต้องบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอันนั้นแหละคือเป็นไปไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นั้นแหละแปลว่ามันไม่มีทางเกิดค่ะ
0: ถ้าเกิดพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอันนั้นเนี่ยผิดปกติแน่แต่กรณีนี้มันยังมีเป็นไปได้ไหมมันก็ยังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการมาตั้งข้อสังเกตเรื่องตัวเลขซ้ำไปมาผมว่าเป็นเรื่องปกติมากในทางหลักคณิตศาสตร์
1: เพราะตราบใดที่มันมีความน่าจะเป็นมันก็มีความเป็นไปได้เสมอ
0: คนเวลาจะจับผิดอะไรเนี่ย
1: ก็จับผิดอะไรที่มันเป็นจุดเล็กจุดน้อยเข้ามาเนี่ยค่ะแต่ถามผมว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไหมมันมีโอกาสเพราะในเมื่อคำนวณแล้วยังไงมันก็มีก็คือมันก็มี
0: เรื่องพลอยบอกไปแล้วนี่ไม่อยากจะพูดกกต.ก็ชัดเจนว่าเขียนตัวเลขอะไรเข้าไปก็ไม่ผิดแล้วกกต.ก็ยืนยันจึงไม่มีประเด็นก็ในทำนองว่าก็กกต.บอกเอาพลอยเข้าไปไม่ผิดเขาก็เอาพลอยเข้าไปไงแล้วก็เรียงไงเออจะผิดตรงไหนมันมีความเป็นไปได้ถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกซะหน่อยซึ่งเป็นไปไม่ได้นะ
2: ผมก็ต้องถามย้อนกับอาจารย์ลอยว่าอาจารย์ลอยคำนวณมาแล้วมันมีความน่าจะเป็นใช่ไหมแม้มันจะเกิดขึ้นไม่กี่เปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์มากๆขนาดไหนก็ตามหนึ่งต่อล้านล้านล้านล้านแต่ถามว่ามีโอกาสจะเกิดไหมมีเพราะมันมีแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้ไงครับถ้าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ยังไงก็ไม่มีทางเกิดถ้ามันเกิดขึ้นแสดงว่ามันเป็นอะไรที่ผิดปกติแน่นอนพอตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยตัวเลขตัวนั้นซ้ำไปซ้ำมาผมว่าเป็นเรื่องปกติมากตามหลักคณิตศาสตร์เนี่ยมันคุณเอามีถ้ามันตราบใดที่มีความน่าจะเป็นมันก็คือเกิดขึ้นได้เสมอครับสำหรับผมเฉยๆไม่รู้สึกแปลกเพราะในเมื่อคำนวณแล้วยังไงก็มีมันก็คือมีครับคือเขาคิดเองโนเองหมดทุกอย่างเลยก็คือเราแค่ไปหาวิธีการเพื่อให้ได้คำตอบมันกี่วิธีก็ได้อย่างแค่นี้ผมยกตัวอย่างง่ายเลข4ครับผมได้คำตอบ4อ่ะ1คูณ4ก็ได้4 1 1บวก3ก็ได้4 2บวก2ก็ได้4 8หาร2ก็ได้4โอ้โหสารพัดวิธีเพราะฉะนั้นจะไปคำนวณเอ้ยโพยอันนั้นออกมาเป็นอันนี้อันนู้นเป็นอันนั้นบอกว่าอันเป็นมีโพยมีโพยซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำก็ได้แต่มันเป็นไปได้ว่าอาจจะเขียนเลขที่มันเรียงกันแบบนั้นแบบนี้ผมไม่กังวลเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้ที่ง่ายแต่กังวลคือคนที่อุตส่าห์คำนวณนู่นนี่นั่นออกมาเฮ้ยทำไมไม่มีคนเอาไปเป็นประเด็นเลยอย่างเงี้ยแน่นอนเขาน่าจะกังวลมากกว่าผมตัวกกต.ก็พูดอยู่แล้วว่าเรื่องการมีตัวโพยก็ไม่ผิดผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะเอาตัวเลขตัวนี้มาคำนวณไหมเพราะผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีสาระสำคัญเขาสมมติบ้างผมก็สมมติบ้างนะสมมติว่าตัวเลขมันเรียงกันถ้าเคลียร์จากหน้ามันน้อยเลขสองร้อยในหน้าคนมันก็ตั้งข้อสังเกตได้หมดผมไปก็ไม่แปลก
0: นี่ไงก็บอกว่าถามอาจารย์ลอยซีมันเป็นไปได้ไหมก็ต้องตอบอย่างอื่นไม่ได้หรอกก็ต้องตอบเป็นไปได้ไม่ได้บอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้นี
1: ่
0: ก็กกต.เขาบอกเอาพลอยเข้าไปไม่ผิดเมื่อเข้าไปไม่ผิดมันจะเรียงลำดับจะแปลกตรงไหน
1: ก็มันก็เป็นไปได้ที่จะเรียงตรงกัน
0: ก็มีพลอยไงแล้วกกต.บอกแล้วว่าพลอยไม่ผิดเพราะศาลบอกว่าไม่ผิด

0: อ้าวนี่อ้าวก็ไม่ใช่มีมุมนะขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้รังสิมันโรมหลังจากที่คุณสุภชัยบอกจะตรวจสอบหัวสวสีส้มคุณรองบอกนะครับตัวชมเรื่องที่คุณสุภชัยพูดอย่างแรกพรรคประชาชนสีส้มไม่ได้ข่มหน้ารัฐเรื่องตรวจสอบพรรคภูมิใจไทยข่มหน้ารัฐถ้าท่านจะทำท่านทำได้อยู่แล้วที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยมีแนวโน้มแช่อำนาจตรวจสอบพรรคประชาชนอย่างเสมอทีเดียวเพราะฉะนั้นการออกมาพูดเรื่องนี้ถ้ามีจริงเนี่ยโดนไปแล้วคุณรวมว่าอย่างนั้นลักษณะของคุณสุภชัยคือเบี่ยงประเด็นสังคมจับตาดูการโกงสวทำไมคนในพรรคภูมิใจที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมาลากพวกเราหมายถึงพรรคสีส้มเข้าไปเกี่ยวข้องเสียเวลาเอาเวลาไปตอบคำถามผลิตดีกว่าไปตอบยิ่งชีพดีกว่าการไปกินร้านอาหารที่คุณอุทินไปโรงแรมพูแมนไปตอบให้เคลียร์อย่าเอาวัฒกรรมมาพูดแบบนี้ไม่มีประโยชน์สิ่งที่สังคมควรได้ก็คือโตลงมีการหัวมีกระบวนการในการตรวจสอบทำความจริงให้ปรากฏเท่าที่รู้เขามีทั้งหลักฐานคลิปวิดีโอเส้นเงินต่างๆนักข่าวถามว่าคุณสุภชัยใช้คำว่าสวสีส้มเลยนะ
1: ก็มีการโกงสวแล้วก็ยกชื่อคุณเทวฤทธิ์มณีฉายอะค่ะมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคส้มกับคุณเทวฤทธิ์เนี่ยมันมีจริงไหมตามที่ถูกกล่าวหา
0: คุณรอมบอกว่าอย่างแรกไม่มีข้อที่จริงไหนว่าพรรคประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องหมายถึงคนของพรรคกับการจัดตั้งสวแน่ถ้าคุณสุภชัยมีเปิดชื่อมาเลยสส.คนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.และต้องแยกให้ชัด
1: ว่าการโกงสว.กับที่เท่าที่ฟังจากข่าวเนี่ยก็คือมีการประชุมแนะนำตัวกันต้องแยกกัน
0: การโกงกับการแนะนำตัวไม่เหมือนกัน
1: การโกงก็คือดูผลคะแนนสิ
0: ล่าสุดที่อาจารย์ลอยออกมาพูดเนี่ย
1: ที่มันเป็นกลุ่มคะแนนแบบนี้มันทุจริตแน่ๆไปดูสิที่บอกว่ามีกระบวนการทำลักษณะเดียวกันเอาชื่อมากางเอาชื่อมาดูผลคะแนนที่ได้รับรวมถึงเส้นเงินด้วย
0: สุดท้ายตั้งข้อสังเกตไม่รู้ทำไมจังหวัดไหนที่มีสว.เสียเงินเยอะจังหวะนั้นมักจะมีการทุจริตสอบท้องถิ่นเยอะเหมือนกันไม่มีเสียงเหรออ่ะก็เป็นอันว่าอย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมคุณรังสิมันโรมท้าเลยเอาออกมาเลยประกาศชื่อมาเลยว่าคนของพรรคประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นหัวสวตรงไหนอย่างไรก็มีความดุเดือดเกิดขึ้นทั้งหมดนี้วันนี้คงจะร้อนต่อเพราะหน้าสื่อข่าวการเมืองเป็นเต็มไปด้วยเรื่องนี้อย่างล่าสุดนะครับท่านผู้ชมสองสวอำนาจเจริญก็ไปแจ้งความเอาผิดคุณยิ่งชีพแล้ว
1: ค่ะ
0: ล่าสุดคุณท่านสมภารท่านสมภารพลศักดิ์กลุ่มอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวไก
1: ่ค่ะ
0: ก็ไปแจ้งความแล้ว
1: ที่ตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญค่ะ
0: เช่นเดียวกับท่านแดงท่านแดงกองมาสวซึ่งมีอาชีพขายหมู
1: ก็ไปแจ้งความแล้วเช่นกันค่ะ
0: 8 นาฬิกาเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กเหลือโศกเหลืออาลัยในเจ้าฟ้าร่ำเหลือร่ำจนน้ำตาไม่ขาดสายสำนึกในพระกรุณาไม่เว้นวายเกินบรรยายเกินทอถักอักษราข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
1: ความงามที่ไม่

ความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier

0: 5ทศวรรษสมบูรณ์โภชนา
1: ไม่มาไม่ได้แล้วเจ้าซัฟเฟอร์เล่นใหญ่จัดเต็มยิ่งกว่าเดิม
2: ทั้งสิทธิ์ทั้งแบบรถเป็นไฟไม่ค่อยทำงานอื่นนะ
3: ตามไปงานแถวซัฟเฟอร์เกือบจะทุกงานมาที่เดียวได้กินสารทิศทั่วทิศมาที่เดียวเลย
4: มีไทยช่วยไทยด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอร่อยๆเยอะแยะเลยค่ะ
5: วันนี้น่าจะใช้จนหมดเลยค่ะไทยช่วยไทย
6: ร้านไทยเยอะมากครับเนี่ยต้อนรับน้องปอมๆด้วยครับที่สามารถมาเดินในงานได
7: ้น่ากินทุกร้านเลย
8: หลากหลายมากนะคะ
9: คือรวมความอร่อยไว้แบบคับข้างเลยอะค่ะมาที่นี่แล้วจบเลย
1: วันนี้ถึง2สิงหาคมนี้มาเจอกันได้ที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
10: ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะ
11: รับรองว่าอาหารถูกปากทุกคนแน่นอนครับ
10: ฝากกันเยอะๆนะคะ
12: ตอนนี้วายเป็นพยานคนเดียวที่เหลืออยู่วิจารณ์ต้องตามไปเก็บไปไวแน่ๆ
13: แกจะช่วยนายวิจารณ์ไปทำไมถ้ามันรู้ว่าแกยังไม่ตายยังไงมันก็ต้องหาทางมาเก็บแกแน
14: ่ถ้าแกชอบหลานฉันก็ไปบอกฉันอนุญาต
13: ฉันเกาะผู้หญิงกินไม่ลงแกก็รู้ว่าคนอย่างฉันตักสีสำคัญแค่ไหน
1: ชาตรีจันทร์อังคาร20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
17: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
18: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
19: มหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีลดราคาครั้งใหญ่กับ Power by Expo ในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026วันที่31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ที่ไบแทคบางนานะครับ
1: สนุนโดยมั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์นิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถ
20: แปดนาฬิกาสี่นาทีสลับกับมาดูประเด็นสองพี่น้องรัสเซียหายตัวไปปริศนาวันนี้วันที่6แล้วนะครับทุกผู้ชมเป็นประเด็นซึ่งคนรัสเซียที่พัทยาก็ออกช่วยกันตามหาตำรวจก็พยายามจะเร่งคลี่คลายคดีการหายตัวยังไปปริศนาซึ่งยังไม่รู้ชะตากรรมของนางสาวแดน่านาซิโมวาอายุ22ปี
21: และนายโรมานนาซิโมวาอายุ17ปีค่ะ
20: สองพี่น้องรัสเซียซึ่งขับขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากหมู่บ้านไปตั้งแต่เช้ามืดวันที่26จนขณะนี้ยังไม่พบวันนี้เราไล่เรียงวงจรปิดให้ดูแล้วนะครับว่าออกจากหมู่บ้านผ่านรปภ.ยังทักทายแต่มีลักษณะว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยขับขี่ติดตามอย่างเห็นได้ชัดบางช่วงบางตอนเนี่ยออกไปช่วงมอเตอร์เวย์แล้วพออยู่ด้านนอกก็จะมีช่วงที่เหมือนลงมาคุยอะไรบางอย่างแล้วมีบางช่วงที่หายไปซึ่งตำรวจระบุนะครับตัวชมเมื่อวานนี้ชุดสืบสวนได้หลักฐานกล้องวงจรปิดและสัญญาณโทรศัพท์ในคืนนั้น 4:35 วันที่26กรกฎาคม2พี่น้องเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เกิดเหตุมุ่งหน้าไปตามทางหลวง331สัตหีบฉะเชิงเทราแล้วเลี้ยวกับรถก่อนถึงโรงพักสัตหีบช่วง 5:00 เลี้ยวขวาเข้าถนนเส้นเขาชีจันทร์แล้วจู่ๆสัญญาณโทรศัพท์2พี่น้องก็หายไป
21: ช่วงระหว่างสวนป่าสิริเจริญวันกับพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์ค่ะ มันก็สอดคล้องกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือของนายป๋องเกิดทองอายุ43ปีผู้ต้องสงสัยที่เพิ่งจะออกมาจากเรือนจำซึ่งสัญญาณโทรศัพท์ของนายป๋องก็หายไปบริเวณนั้นเหมือนกันค่ะ
20: ข้อสำคัญของข่าวนี้คือตอนนี้พบมอเตอร์ไซค์ของน้องทั้งสองคนแล้วที่ไปถูกถอดซากและขุดหลุมเอาไว้ที่ป่าช้าเก่า
21: ฝังดิน
20: ใกล้กับจุดเนี้ย
21: ค
20: ่
21: ะ
20: ห่างเข้าไปไม่มากฝังดินเอาไว้ชาวบ้านระบุว่ามี4คนมาช่วยกันขุดตอนหลังมีการแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็หลบหนีไปผู้ต้องสงสัยคือในป๋องกับในธงถูกไหมขณะที่เมื่อวานนี้ตำรวจทั่วใหญ่รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับขอศาลพัทยา

0: ออกหมายจับนายธนาหรือป๋องอายุ43ปีกับนายธงชัยหรือนายธงอายุ39ปีเพื่อนสนิทที่ร่วมกันเอามอเตอร์ไซค์ของสองพี่น้องรัสเซียไปฝังดินในป่าช้าเก่าทุ่งหลวงที่ห้วยใหญ่เบื้องต้นความผิดข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะก่อนนำกระบังเข้าจับกุมตัวแต่ไร้วี่แววอย่างที่ทราบกันเนี่ยคือหลบหนีไปแล้วขณะที่เมื่อวานนี้ตำรวจนำกระบังเข้าปิดล้อมค้นบ้านของอีกสองคนซึ่งเห็นว่าช่วยขุด
1: คนนึงก็คือนายโหยกับอีกคนนึงคือนายผางค่ะ
0: ที่บ้านมาฟักทองที่ห้วยใหญ่หมู่11บางระมงอัธคูตตกไปผู้ต้องสงสัยช่วยนายป๋องกับนายธงขุดดินฝังซากมอเตอร์ไซค์คันเกิดเหตุ
1: แล้วก็ช่วยพาผู้ต้องหาทั้งสองคนหนีค่ะด้วยการให้ทั้งคู่นั่งในรถซาเล้งและเอาผ้าใบเนี่ยคลุมอำพรางตบตาตำรวจทีนี้สอบสวนเบื้องต้นนายโหยกับนายผางเนี่ยให้การปฏิเสธนะคะอ้างว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้จักกับนายป๋องกับนายธง
0: อ้างว่าไม่รู้เรื่องแล้วบอกว่าไม่รู้จักล่าสุดนะครับทุกผู้ชมเมื่อเย็นวานนี้หลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำตำรวจทั่วใหญ่ก็ปล่อยตัวในหวยกับในผางสอบผู้ต้องสงสัยยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพราะเป็นการเชิญตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานเพื่อเก็บประเด็นข้อสงสัยเมื่อคืนนี้มีกระแสข่าวว่าตำรวจจับกุมในป๋องกับนายธงได้ที่ระยอง
1: ซึ่ง
0: แหล่งข่าวล่าสุดยืนยันว่ายังใช่ไหม
1: ยังไม่มีการจับทั้งสองคนนี้นะคะอยู่ระหว่างการเร่งแกะรอยสืบหาเบาะแสเส้นทางที่คาดว่าใช้หลบหนี
0: นั่นก็แปลว่ายังไม่ทราบชะตากรรมของสองพี่น้องชาวรัสเซียซึ่งความคืบหน้าในการค้นหาเนี่ยเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงสายตำรวจก็ประสานงานกับฝ่ายปกครองแล้วก็นำสุนัขตำรวจ K9 ที่ชื่อยาย่ากับฮันเตอร์จากนครบาลไปร่วมในการค้นหานางสาวแดน่ากับโรมันที่หายตัวไปโดยเข้าไปตรวจค้นเจ้าหน้าที่เอาเสื้อผ้าให้สุนัขดมกลิ่นพาไปตรวจค้นบริเวณบ่อน้ำกับตึกร้างใกล้กับจุดที่คาดว่าจะหายตัวไปแต่ไม่ครบขณะเดียวกันอุปสรรคเกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็คือเรื่องฝนครับท่านผู้ชมฝนตกประยะขณะที่ช่วงเย็นนักท่องเที่ยวรัสเซียที่อยู่ในเมืองพัทยาเข้ามาร่วมกับชาวบ้านที่ห้วยใหญ่ชลบุรีบางระมง
1: ทำพิธีเปิดป่าตามความเชื่อโบราณค่ะใกล้ๆกับหลุมฝังซากรถมอเตอร์ไซค์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่ป่าช้านะคะเพื่อขอขมาแล้วก็บอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยเปิดทางค่ะ
0: ถึงขนาดนี้แปลว่ายังไม่ทราบชะตากรรมของสองพี่น้องรัสเซียซึ่งหายตัวไปวันที่6แล้วทางครอบครัวซึ่งเมื่อวานนี้ตัวแทนของคุณแม่ท่านผู้ชมเข้าพบพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลเพิ่มว่าสองพี่น้องเนี่ยปกติลูกชายกับลูกสาวจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านในช่วงเกิดเหตุคือประมาณ4:00เป็นประจำ
1: แต่จะไปไม่เกินชั่วโมงนึงอะค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้าน
0: แต่ครั้งนี้หายไปนานถึง8ชั่วโมงกระทั่งครอบครัวตัดสินใจเข้าแจ้งความขณะนี้มีความเป็นห่วงลูกทั้งสองคนมากนี่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับ8:10เราปิดท้ายเรื่องซึ่งมันก็แปลกอยู่เหมือนกันเนี่ยคือท่านผู้ชมเห็นตุ๊กตุ๊กใช่ไหมตุ๊กตุ๊กสำล้ออ่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประการหนึ่งแม้ความปลอดภัยจะมีปัญหาถ้าขับเร็วเกินไปที่น่าสนใจคือกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมกำลังเปิดรับฟังความเห็นการกำหนดห้ามรถรับจ้างสามล้อเดินรถในเขตกรุงเทพชั้นในปกติเนี่ยเขาเดินรถชั้นในทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากกทมเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของประเทศไทยเช่น
1: วัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะพระอารามหลวงต่างๆรวมถึงเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญของชาติที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างประเทศนิยมเดินทางมาชม
0: กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าสมควร
1: ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสำหรับรถมอเตอร์ไซค์สามล้อที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน
0: เพื่อควบคุมและจัดระเบียบมลพิษทางเสียงมันดังไง
1: และ
0: อากาศให้เกิดความเหมาะสมก็คือรับฟังความเห็นอยู่ก็จริงนะถ้าเกิดมันเสียงดังกับข้อหนึ่งก็คือมลพิษใช่ไหม
1: มลพิษทางอากาศ
0: ก็มีจำนวนหนึ่งไปใช้รถไฟฟ้าใช่ไหม
1: ใช่มันมีรถรับจ้างสามล้อไฟฟ้าค่ะ
0: คือแต่ก็ไม่เคยเห็นรถสำล้อมาวิ่งชั้นนอกเท่าไหร่นะ
1: แต่ก็วิ่งอยู่ชนชั้นในอะ
0: คือถ้าห้ามตรงนี้ก็เหมือนเขาไม่ให้เขาวิ่งอะ
1: ค่ะ
0: จะมาวิ่งชั้นนอกแล้วก็ไม่ค่อยเห็นถูกไหม
1: ค่ะ
0: แล้วจริงๆวิ่งชั้นนอกก็หวาดเสียวนะอ่ะ8:12 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาIs that good?

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แกเชื่อหรือยังว่ามันหาทางเข้าหาทุกคนที่แกสนใจแล้วก็สนใจแก
3: มันแอบไปเจอพี่เซนมาแล้ว
4: ไอ้บอลแกเข้าไปทำอะไรในห้องฉัน
2: ในที่สุดความฝันของฉันก็จริงแล้วว่ะ
5: ไอ้โบลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วทางนั้นว่าไงบ้าง
2: แกรับหน้าลูกค้าไปก่อนได้ป่าวะแกคุยกับเขาไปก่อนได้ป่าวะ
6: The Running เงินงานความรักคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
9: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
10: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหม
9: นี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
10: หนูอาจจะใส่ซื่อไม่เคยมีแผนอะไรกับคุณแม่หรอกนะคะ
9: สตอที่สุด
10: หยุดถ้าเกิดว่าเพชรันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนินก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
11: แค่ได้กอดน้องนินพี่ก็โอเคแล้วแหละ
6: วาดฝันวันวิวาคืนนี้20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
13: สนุนโดยซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
14: เรื่องเล่าเช้านี้8:14 น.อันนี้เมื่อวานนี้ผมก็ไปเห็นในทวิตเอ้ยเกิดเรื่องขนาดนี้เลยเหรอ
15: ค่ะ
14: คือผู้อพยพแอฟริกาทะลักข้ามดินแดนเข้าสเปนกลายเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวภาพก็น่าตระหนกตกใจให้ทีมงานตรวจสอบก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนั้น
15: นี่ค่ะ
14: วิดีโอบันทึกเมื่อผู้อพยพหลายร้อยคน
15: พยายามจะว่ายน้ำเข้าจากฝั่งโมร็อกโกนะคะ
14: โดยใช้ห่วงยางอุปกรณ์ลอยน้ำเหมือนเดิม
15: แล้วบางส่วนก็พังประตูรั้ววิ่งเข้าไปในเมืองสเวต้าซึ่งเป็นดินแดนของสเปนที่อยู่ทางตอนเหนือของแอฟริกาเหนือติดกับโมร็อกโกค่ะ
14: การทะลักของอพยพในครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้กำลังตำรวจของหน่วยป้องกันของสเปนรับมือไม่ไหวแล้วรัฐบาลสเปนระบุว่าจะส่งหน่วยทหารไปเสริมกำลังตำรวจในเมืองสเวตาแล้วนี่ฮะโอ้โหภาพเหตุการณ์นี้สื่อต่างประเทศรายงานว่าทำให้นึกถึงเหตุการณ์ข้ามพรมแดนปี2021
15: ผู้คนประมาณหมื่นคนจากโมร็อกโกและแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮาราซึ่งหลายคนยังเป็นผู้เยาว์เข้าไปในดินแดนที่มีประชากร 85,000 คนในไม่กี่วัน
14: ขณะที่โฆษกของหน่วยปกป้องพลเรือนของเมืองสเวต้าระบุว่า
15: ผู้อพยพได้ทะลักเข้ามาอย่างมากมายจากทางทะเลค่ะผ่านเขื่อนกันคลื่นและตำรวจรับมือไม่ไหวไม่สามารถจะประมาณการจำนวนที่แน่นอนได้ขณะที่สถานีโทรทัศน์ของรัฐTVE ของสเปนเนี่ยบอกว่าผู้คนข้ามพรมแดนน่าจะประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คนเลยนะคะกระทรวงมหาดไทยของสเปนบอกจะส่งทหาร3กองร้อยกองร้อยละกองละ20นายแล้วก็มีหน่วยดำน้ำกับเรือรบอีก1ลำเข้าไปประจำการในวันศุกร์นี
14: ้
15: แล้วก็เดี๋ยวจะเสริมกำลังหน่วยแทรกแซงพิเศษของตำรวจ200นายด้วยเนี่ยค่ะหลังจากเกิดเหตุทะลักของผู้อพยพครั้งนี้บรรดาร้านค้าในท้องถิ่นหลายแห่งปิดทำการไปเลยนะคะคือเจ้าของธุรกิจหลายแห่งบอกต้องปกป้องทรัพย์สินกับครอบครัวของตัวเองเพราะกลัวเกิดความวุ่นวายแล้วเขาก็เชื่อกันว่ากำลังตำรวจก็คือไม่พอที่จะจัดการ
14: แล้ว
15: เมืองสเวต้าและเมืองเมลียาเป็นดินแดนปกครองตนเองของสเปนค่ะที่ตั้งก็คืออยู่ในแอฟริกาเหนือเป็นพรมแดนทางบกเพียงแห่งเดียวของสหภาพยุโรปกับแอฟริกานะคะแล้วทั้งสองเมืองก็มักจะประสบปัญหาอย่างนี้แหละก็คือผู้อพยพที่พยายาม

0: จะข้ามแดนเข้าไปยังยุโรปเนี่ยค่ะมากันแบบนี้เลย
1: อ่ะนี่เป็นเรื่องน่าตกใจภาพน่ากลัวอ่ะท่านผู้ชมไปดูความคืบหน้าประเด็นเกี่ยวกับระบบหมอพร้อมแจ้งท่านผู้ชมนะครับว่าหมอสุภัทรหาสุวรรณกิจอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทและเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนสงขลาได้เปิดข้อมูลเป็นการโพสต์เมื่อวานนี้ถึงการใช้งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขอย่างที่ได้มาบอกในคุยนอกจอเมื่อวันก่อนว่ามีการเอาเงินจากบัตรทองหรือโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช้คำว่าโยกงบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่สปสช.จัดสรรให้แล้วโอนบางส่วนกลับไปที่กระทรวงสาธารณสุขและเอางบไปจัดวันนี้อาจจะเป็นสาเหตุ
0: ที่ทำให้โรงพยาบาลขาดงบประมาณและประสบภาวะขาดทุนค่ะ
1: ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัตรทองหรือสปสช.หมอสุภัทรก็เปิดรายจ่ายเกี่ยวกับการใช้งบจ้างบริษัทออร์แกไนซ์จัดอีเวนต์กระทรวงสาธารณสุขเพียงรายเดียวในปี69โดยระบุว่านี่ออร์แกไนซ์รายเดียวนะยังมีอีกหลายรายนับ10รายเปรียบเทียบว่าก่อนยุคโควิดการขับเคลื่อนนโยบายมักใช้ช่องประชุมโรงพยาบาลจัดเบรกราคาหัวละ25บาททำฉากหลังง่ายๆเชิญอสม.หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาร่วมขับเคลื่อนนโยบายได้ผลงานแต่หลังยุคโควิด
0: ตั้งแต่มีนโยบายขับเคลื่อนกัญชาเป็นต้นมาค่ะก็เริ่มมีการใช้บริษัทออร์แกไนเซอร์เข้ามาจัดงาน
1: และลามมาถึงนโยบายนับขับ
0: ไปจนถึงยุคปัจจุบันที่มีทั้งนโยบายฟอกไตฟรีหมอพร้อมซูเปอร์แอปแล้วก็อาสาพยาบาลชุมชนล้วนเป็นเงินเป็นทองที่ต้องใช้จ่ายจำนวนมาก
1: หมอสุภัทรเปิดตารางเนี่ยจ้างเหงาพิธีเปิดโครงการดูแลผู้ป่วยโรคตายแบบครบวงจรขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ500,000 บาทคือซอยให้มันน้อยอ่ะท่านผู้ชมโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายบูสอสมสู่ผู้ช่วยสาธารณสุขยกระดับเพื่อสวัสดิการยั่งยืนจ้างเหมาโรงพยาบาลคลองขลุงพิธีเปิดงานเนี่ยก็จะเป็นการเปิดงานในอีเวนต์น่ะก่อนจะสรุปว่าโรงพยาบาลยากจนเป็นผลมาจากการบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่มีประสิทธิภาพ
0: และใช้งบประมาณสิ้นเปลืองค่ะ
1: นี่กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดงบประมาณประจำปี69
0: รวมทั้งสิ้น 177,639 ล้านบาท
1: เทียบกับสปสช.
0: ได้รับงบประมาณ 275,889.82 ล้านบาท
1: ถ้ากระทรวงสาธารณสุขเพียงแต่ใช้งบของตัวเองอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
0: ก็จะสามารถเอาเงินมาช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดทุนได้อีกหลายหมื่นล้านบาท
1: เพราะมีอยู่ถึง 177,000 ล้าน
0: ค่ะ
1: แต่กลับมาเอาเงินจากบัตรทองคือสปสช.ไปใช้จัดกิจกรรมของกระทรวงซึ่งนี่ฮะคุณหมอสุภัททิ้งท้ายว่ากระทรวงสาธารณสุขที่เคยมีภาพลักษณ์สีขาวว
0: ันนี้เริ่มมีความเทาจนน่าเป็นห่วงอย่างมาก
1: ตรงกันข้ามกับทางด้านของท่านสว.สว.วีระพันธุ์สุวรรณไมยรองประธานกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาซึ่งยืนยันเกี่ยวกับกระเด็นเกี่ยวกับการร่างกฎหมายปลักประกันสุขภาพแห่งชาติหมอวีระพันธุ์สว.ท่านนี้บอกในทางตรงกันข้ามจากการโพสต์เมื่อวานนี้ว่าจริงๆโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องเอาเงินจากอันอื่นมาอุดหนุนบัตรทองต่างหากตรงกันข้ามเลยหมายถึงขาวเป็นดำดำเป็นขาวท่านโพสต์นี่ไงน้องไบรท์
0: ขาวเป็นดำดำเป็นขาวชมรมหนึ่งให้ข่าวว่า

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: ข้าข้า
1: วมีอะไรหรือเปล่า
2: ฉันอยากจะมาขอบคุณเธอในเรื่องบริษัทแล้วก็เรื่องพ่อฉันด้วย
1: ไม่เป็นไรที่นายได้เป็นศิลปินเนี่ยก็เพราะความสามารถของนายเองไม่เกี่ยวอะไรกับฉันส่วนเรื่องลุงนกถ้าปรับความเข้าใจกันแล้วเนี่ยก็ดูแลท่านให้ดีล่ะลุงนกรักนายมากนะ
2: เธอก็เหมือนกันนะดูแลตัวเองดีๆด้วย

0: มือเธอเย็นมากเลยนะเนี่ยเธอไม่สบายหรือเปล่า
1: ตุ๊กตาไขลานอย่างฉันมีหน้าที่ทำตามความต้องการของคนอื่นไม่มีสิทธิ์ไปรู้สึกรู้สาอะไรหรอก

ณขึ้นไหมที่ฉันมีชีวิตได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะฉันได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างหลายๆคนและเธอก็คือหนึ่งคนในนั้นแล้วฉันก็เลยอยากจะมอบความรู้สึกดีๆนี้ให้เธอบ้างเธอจะได้รู้ว่าเธอไม่ใช่ตุ๊กตาไข่ลานที่ไร้ความรู้สึกแต่เธอเป็นดวงดาวที่ส่องแสงสว่างและก็มีพลังไม่ว่าท้องฟ้าจะมืดมนแค่ไหนก็ตาม

0: ่านมาเนี่ยฉันนั่งผิดไว้กับเธอเยอะมากแล้ว
1: ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว
2: ก็ดีมาก

0: ใจลอยไปถึงไหนแล้วเพชร
1: สายแก้วนะครับพ
0: ่อพ่อให้สายแก้วนอนที่ห้องแกส่วนแกเดี๋ยวก็มานอนที่ห้องพ่อแล้วกัน
1: ครับ
0: เพชรหนูดาวเขาเป็นคนดีนะเขามาเยี่ยมพ่อตลอดมีอะไรเขาคอยโทรมาถามตอนที่พ่อไม่สบายเขาก็เป็นคนพาพ่อไปส่งโรงพยาบาล
1: ผมรู้ครับว่าดาวเขาเป็นคนดี
0: แล้วก็เป็นคนรักของแกด้วยใช่ไหม
1: ใ
0: ช่เมื่อก่อนพ่อกลัวว่าแกจะเจ็บก็เลยไม่สนับสนุนเรื่องพวกนี้แต่ว่าตอนนี้พ่อเห็นความมั่นคงของแกกับหนูดาวความคิดของพ่อมันก็เลยเปลี่ยน

0: ขามีคู่มาแล้วนะครับพ่อ
1: นี่แกพูดจริงเหรอแล้วเขาคนนั้นเป็นใครเขามีดีกับลูกพ่อตรงไหน
0: ผมมันแค่เศษดินเศษหินนะพ่อไม่มีค่าไปคู่ควรกับเขาหรอก
2: แกอย่าโทษตัวเองสิเพชรแกเป็นคนรักของดาวเขานะ
1: อนาคตจะเป็นยังไงพ่อไม่รู้พ่อก็ไม่สนับสนุนให้แกไปแย่งของใครแต่แกฟังพ่อนะถ้าคนเรารักกันอย่างแท้จริงสักวันก็ต้องได้อยู่ด้วยกันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างเอง

0: ไม่ได้ยินที่สามเมื่อไงวะ
1: อะไรนี่ผับปิดแล้วผับปิดก็เท่ากับเลิกงานจบไหม
0: เปรี้ยวแล้วเหรอ
1: ก็ไม่เปรี้ยวนี่แถมวันนี้นะฉันเนี่ยฉีดกลิ่นพิฆาตที่ข้าอวดเบ่งด้วยถ้าไม่เชื่อเนี่ยลองดูดินี่หอมไม่ตาย
0: โอ๊ยไอ้สามคังเล่นรู้จักผู้ใหญ
1: ่นี่สามคังตัวเองผิดไปแล้วมั้งฮะฉันเนี่ยเป็นลูกน้องคนสนิทของคุณเอกเว้ยไม่ใช่คิดข้าของแกจำไว้ด้วย
2: ข้าฮะ
0: โอ้ยไ
1: อ้อะไร
0: วุ่นวายอะไรกันวะเกยโจครับไม่ยอมทำตามที่ผมสั่ง
1: ก็ไอ้หมัดดิครับมันกลางก่อนอ่ะ
0: พอได้แล้ว
1: คุณเอกครับคุณเอกต้องจัดการไอ้หมัดให้ผมนะครับ
3: ผมมาต่อยหัวมาครับหน้าเราโจ๊กเด็ดเจ็บไปหมดแล้วครับดูดิมันทำดีกับโจ๊กได้ไงก็ไม่รู้ครับ
4: พูดไม่รู้เรื่องก็ต้องโดนแบบนี
1: ้มิกกี้รู้ไ
0: หมนี่เหรอวะลูกน้องคนสนิททุย
1: รู้จักไอ้โจ๊กน้อยไปซะแล้วคุณเอกเดี๋ยวก่อน
0: อะไรอีกวะ
1: ผมขอเบิกเงินครับ
0: มาทวงเงิน
1: เปล่านะครับที่ผมมาเนี่ยผมแค่มาเตือนสติคุณเอกเฉยๆนะครับคุณเอกเนี่ยมีความลับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วผมนี่ก็รู้ด้วยไหนจะเรื่องไอ้เพชรไหนจะเรื่องโง่ผู้หญิงเอาจริงๆนะครับผมไม่รู้เลยครับผมจะเอาเรื่องไหนเนี่ยไปบอกคุณเนตดาวก่อนดีเรื่องเพชรก่อนดีไหมครับหรือว่าเรื่องผู้หญิงดีเอาเรื่องไหนก่อนดีครับไม่หลายเรื่อง
4: ไม่ได้ทวงเงินแต่มาขู่กันโชคทรัพย
1: ์เงินแค่หมื่นเดียวเนี่ยผมว่าผลหน้าแข้งของคุณเอกอ่ะไม่ร่วงหรอครับ
4: ผลหน้าแข้งฉันไม่ร่วงหรอกแต่ว่าแกจะร่วง
1: นะเฮ้ยอะไรวะ
0: หยุดหยุดหยุดเลยหยุด
1: เอาเด้เราเข้ามาเด้ไลฟ์สดแน่คนเนี่ยเขาจะได้เห็นความชั่วของแกแกด้วยมัดไปดูคนได้เห็นของสรุปไอ้ไอ้อะไรเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไปเลยไปไปไป
4: ล้นหาที่ดีนักนายโจ๊กหากดีเหรอ
1: เอกพรแกมันกินกับคนไม่มีทางสู้เลยนะฉันขอสั่งแช่งแกนะให้แกเนี่ยแพ้ไม่มีวันชนะไอ้เพชรเลย
4: พูดว่าอะไรพูดใหม่ดิ
1: คุณเอกผมแค่ล้อเล่นนะผมไม่เอาเรื่องเงินหมื่นนึงอะผมล้อเล่นเฉย
0: ๆฝากดีเหรอ
1: เล่นเฉยๆอะเฮ้ยอย่าทำอะไรผมเลยคุณเอกปล่อยผมนะ
4: พูดใหม่ดิอยากได้ยินวะ
1: เฮ้ยผมไม่ได้พูดอะไรเลยอะปล่อยผมนะคุณเอกทำอะไรอะคุณเอก
4: โอ้โหใช่ไหมเฮ้ยเป็นไงนี่คือผลลัพธ์ที่แกปากดีกับฉัน
0: ใส่หัวใ
1: ส่ไอ้กระพรไอ้นรกคอยดูนะฉันจะตามเอาเรื่องแกให้ถึงที่สุดเลย
4: ไปฟ้องเลยแล้วแกอย่าคิดว่าแกจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะว่าฉันจะฆ่าทั้งตระกูลกันเลย
1: ไอ้เอ๋ยพรแกตายไปดีอ่ะก็ตายสนองแกแกไม่ได้ตายดีนะ
5: คุณลุงเรียกดาวมาพบแต่เช้าเลยท่าทางจะมีเรื่องสำคัญ
6: ลุงอยากจะให้หนูดาวเนี่ยช่วยเร่งทำเพลงให้เพชรเขา
5: ดาวเหรอคะมันเป็นส่วนงานของพี่เอก

0: ใช่เหรอคะ
1: ลุงบอกตามตรงนะลุงไม่ไว้ใจเจ้าเอกมันลุงใช้อย่างมันทำอีกอย่างลุงก็เลยอยากจะให้หนูดาวเนี่ยมาช่วยงานลุงที่บริษัทประเดิมงานแรกโดยการคุมโปรเจกต์เพลงของเพชรทั้งหมดทำไมเงียบไปอ่ะดาว
0: พอดีปุบปับไปหน่อยอะค่ะแต่ว่าดาวยินดีทำเต็มที่เลยค่ะ
1: ดีมากจ้ะลุงเชื่อว่าดาวทำได้เรามาเจริญในเพชรดีไปด้วยกันนะ
0: ได้ค่ะคุณลุง

าพี่เพชรหมดแล้วล่ะนึกแล้วก็ใจหายเนาะเราเคยอยู่ด้วยกันที่นี่3คนตอนนี้เหลือแค่พี่กับฉันที่จะย้ายไปอยู่กับลุงนพที่บ้าน

0: ป็นไรเนี่ยทราย
1: นอกจากพี่ดำก็มีแต่พี่นี่แหละที่ดีกับฉันจริง
0: ๆนี่แต่พอตัวเองไปมีแฟนเนี่ยทรายก็ลืมพี่แล้ว
1: ไม่จริงทรายไม่มีทางเห็นผู้ชายคนอื่นดีไปกว่าพี่หรอก
2: ฮัลโหลทุกคน
3: นี่ขับรถภาษาอะไรของลุงเนี่ย
2: นี่หนูนี่ไม่สวยแล้วยังปากแจ๋วอีกนะเนี่ย
3: ลุงเป็นใครเนี่ยมาทำอะไรที่นี่ฮะ
2: อุ๊ยนี่ถ้าเรียกพี่ว่าลุงอีกทีเนี่ยเดี๋ยวพี่จะตีต่าง
0: ใจเย็นก่อนนะทั้งคู่เลยไม่รู้จักกันแล้วจะมีเรื่องกันทำไม
2: ใครบอกล่ะคะพี่ก้างอ่ะรู้จักน้องเพชรแต่น้องเพชรตั้งห่างไม่รู้จักพี่ก้าง

0: แม่หนูภูธรใครเขามีเลี้ยงปลาทองแถวนี้คะนี่มันจากุซี่นะรู้จักหรือเปล่าร
1: ู้ค่ะไม่ได้โง่แต่อาบน้ำอย่างเงี้ยมันเปลืองทรัพยากรนะ
2: พี่จะพาผมมาดูคอนโดแค่นี้ใช่ไหมครับจะได้กลับ
0: เอ้าน้องเพชรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนพี่ไม่ให้มาดูเฉยๆค่ะแต่ว่าคุณน้องเนี่ยจะต้องพักอยู่ที่นี่ด้วย
2: อยู่ที่นี่อะไรนะพี
1: ่นั่นสิไม่ได้มาอำกันใช่ไหมเนี่ย
0: ระดับผู้จัดการกั้นสยามไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะทั้งหมดที่เห็นนี้ทุกอย่างฟรีบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดจ้ะ
1: โหจึงมากแม่เราจะมีบ้านที่ดีอยู่กับเขาแล้วพี่เพชร
0: นี่หยุดก่อนเก็บความดีใจไว้ที่นี้ก่อนจ้าเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้หมดห้องนี้
1: ใช่

0: างรถคันนี้เนี่ยของพี่เพชรจริงๆหรอ
1: ชัวร์สิจ๊ะ
2: พี่เพชรจ๋าพี่เพชรเนี่ยมีรถขับแล้วอย่าลืมให้สายไปนั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถด้วยนะจ๊ะ
1: โอ้ยตุ๊กตงตุ๊กตาหน้ารถอะไรจ๊ะก็หนึบขนาดนี้ตุ๊กแกละสิไม่ว่า
0: โอ้ยติดได้กันถ้าไม่ติดเราเอารถมาให้นะตูดก็ต่อย
3: วัดทีได้ไหม
4: พี่กั้งเดี๋ยวพี่กั้งเดี๋ยวพี่กั้งอย่าเพิ่งเล่นมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อน
1: น้องเพชรมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
4: ทั้งคอนโดทั้งรถบริษัทให้ผมเยอะไปหรือเปล่า
1: เขาให้มาก็รับเราไว้เถอะหน้าเพชรอะโชคดีนะที่ได้คุณเนตรเขามาคุมโปรเจกต์นี้ให้อ่ะ
4: แปลว่าคุณเนตรดาวเป็นคนอนุมัติทุกอย่างให้ผมงั้นเหรอ
1: ก็ใช่สิจ๊ะเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะที่เป็นคุณเนตรดาวอ่ะถ้าเป็นอิตาเอกพลนะบอกเลยเฮงซวยอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกนะ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะ
5: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันคุยกับเขาเองท่าทางนายน่าจะมีเรื่องสำคัญว่ามาเลย
4: เอาคืนไป
5: ฉันนึกอยู่แล้วว่านายต้องหยิ่งแบบนี
4: ้มันไม่ใช่เรื่องหยิ่งรถคอนโดใครๆก็อยากได้แต่มันต้องได้จากน้ำพักน้ำแรงของเราเองไม่ใช่เพราะฉันมีอภิสิทธิ์เหนือคนหนึ่ง
5: เดี๋ยวก่อนสิมาคุยให้รู้เรื่องก่อนนี่คือการลงทุนของบริษัทไม่มีอะไรฟรีหรอก
0: คุณนายทำบ้าอะไรอ่ะปล่อยฉันนะ
4: คิดว่าเงินมันทุกหัวแล้วฉันจะเชื่อให้เธอปั่นหัวเล่นงั้นเหรอ
5: ที่นายเป็นบ้าอะไรอีก
4: เธอนั่นแหละกำลังจะเล่นเกมนายทุนผู้หวังดีหวานเงินให้นักร้องไปจอกข้างรักอะไรอย่างนั้นหรอ
5: เอาสติหน่อยนะทุกอย่างที่นายได้รับมันไม่ได้เกิดจากความพิศวาสของฉันแต่มันคือผลประโยชน์ของบริษัทคอนโดเนี่ยก็เป็นของคุณลุงสมภพท่านให้นายอยู่เพื่อที่จะได้สะดวกในการทำเพลงส่วนรถก็เป็นรถของทางบริษัทให้นายยืมใช้ระหว่างที่อยู่ในสัญญามันก็เท่านั้นเองกลับไปซะแล้วทำหน้าที่นักร้องที่ดีตอบแทนบริษัทกับคุณลุงเถอะอีกอย่างที่สำคัญฉันมีคู่มั่นอยู่แล้วถ้าฉันไม่ต้องมารับผิดชอบแทนพี่เอกฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งเรื่องของนายหรอก

0: ใหญ่โตอย่างนี้เลยเหรอลูกแล้วเพชรเอาเงินที่ไหนมาซื้อ
1: คุณสมภพเจ้าของบริษัทนะเขาให้เราอยู่ที่นี่ชั่วคราวครับ
2: อ้าวลุงนพสวัสดีจ้ะนี่ลุงมาเหนื่อยเนี่ยมาดื่มน้ำมาตูมเย็นๆให้ชื่นใจก่อนนะจ๊ะสายอ่องฮั่นนี่จ้ะลุง
0: ช่างรู้ใจจริงๆกำลังคอแห้งอยู่พอดีลุงไม่รู้นะเนี่ยว่าสายอ่ะต้มน้ำมาตูมเป็นด้วย
2: ก็มันเป็นหน้าที่ของสายนี่จ้ะลุง
1: หน้าที่อะไรสาย
2: ก็หน้าที่แม่บ้านไงพี่เพชรนี่แค่ต้มน้ำมาตูมเนี่ยยังน้อยไปนะแต่ต่อไปนี้เนี่ยสายจะทำกับข้าวกวาดบ้านแล้วก็ซักผ้าให้ลุงนพกับพี่เพชรด้วยจ้ะ
1: ไม่ต้องหรอกสายเดี๋ยวช่วยกันทำเอาก็ได้
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่พี่ชายเต็มใจพี่เพชรไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทด้วยนะแค่พี่เพชรเนี่ยกลับมากินกับข้าวที่ชายทำชายก็พอใจแล้วจ้ะลุงนพด้วยนะไม่ต้องเกรงใจชายคิดซะว่าชายเป็นลูกสาวคนหนึ่งของลุงนะจ๊ะ

0: ไลน์นี่เขาจะทำคนอื่นที่สายเสียแล้วก็ไม่รู้จะสปอยล์ยังไง
1: ก็อย่างนี้แหละคนกำลังมีความรัก
0: เพราะว่าอะไรนะครับ
1: อ้าวไม่มีอะไรว่าแต่พรุ่งนี้เพชรว่างหรือเปล่า
0: ทำไมครับ
1: จำไม่ได้แล้วเหรอพรุ่งนี้เป็นวันอะไร
0: วันครบรอบที่แม่จากไป
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความ

จ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ Net Shoppingสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: ไม่ได้มากราบแม่หลายปีเนื่องจากความผิดที่ผมเคยได้ก่อไว
1: ้มันไม่ใช่ความผิดของแกคนเดียวพ่อเองก็มีส่วนถ้าพ่อไม่บงการชีวิตลูกจนลูกไม่กล้าพูดความจริงด้วยเรื่องมันคงจะไม่เลยเถิดแบบนี
0: ้ตอนนั้นผมยังไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วครับเพราะพ่อหวังดีกับผม
1: แต่มันเป็นความหวังดีบนพื้นฐานแห่งความกลัว
0: กลัวหมายความว่ายังไงครับพ่อ
1: พ่อกลัวแกจะลำบากกลัวว่าแกจะเป็นศิลปินไส้แห้งแบบพ่อพ่อก็เลยบังคับแกไม่ให้เล่นดนตรีทุกอย่างมันก็ได้ปรากฏลูกไม่ใช่เครื่องทดแทนความฝันของพ่อแม่ของใดลูกควรจะได้เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองนี่ถ้าแม่แกยังอยู่แม่แกคงดีใจที่ลูกได้ฝ่าฟันจนมาถึงความฝันตัวเองได
0: ้ผมว่าแม่คงดีใจมากกว่าที่เห็นเราสองคนพ่อลูกเนี่ยฮะเข้าใจกัน

0: ดแผลในใจของเราสองคนที่เคยมีเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่ต่อไปนี้นะ
1: ไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรพ่อจะสนับสนุนลูกทุกอย่าง
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเพลงให้แม่ฟังกันนะครับพ่อ

0: ึกว่าหมาที่ไหนขับรถแกก็พวกแกนี่เอง
1: อย่ามาปากแถวไปขึ้นรถ
0: ไม่ไปทำไมฉันต้องไปด้วยไม่คิดค่าเลยเนี่ย
1: พูดจาไม่รู้เรื่องเฮ้ยตั้งตัวไปขึ้นรถอ
0: ย่านะ
1: โอ้เร็ว
2: ฉันตามมาคุยดีๆเนี่ยเธอจะโวยวายทำไม
0: แกให้ลูกสมุนแกมาลากฉันแบบนี้เนี่ยนะเรียกว่าคุยดีวิธีของไอ้หมาข้างถนนสิชัด
2: ตั้งแต่ไอ้เพชรมันเป็นนักร้องมีต้นสังกัดเนี่ยพูดจาหยาบคายกับฉันขึ้นเยอะเลย
0: ตายพูดหยาบนิดหยาบหน่อยทำมาเป็นทนฟังไม่ได้ที่แกทำสันดานหยาบใส่คนอื่นเนี่ยยังทำได้เลยหมาไอ้กระพนเอาสิถ้าตกสิแต่แกอย่าหวังนะว่าเรื่องนี้จะจบง่าย
2: ฉันไม่อยากเสียเวลามาปะทะฝีปากกับแกเรามาคุยธุรกิจกันดีกว่า
0: ธุรกิจอะไรสมาไม้ไหนอีก
2: เธอจะได้ทุกอย่างที่เธออยากได้ถ้าเธอทำให้เพชรมันเลิกร้องเพลง
0: ไอ้แกพูดจริงใช่ไหมเนี่ย
2: อย่าเพิ่งเวียงสิฉันยังพูดไม่จบเลย
0: ทำไมจะมีอะไรชั่วกว่านี้อีกงั้นเหรอ
2: เนี่ยทำไมต้องเอาความดีเข้าตัวแล้วเอาความช่วยคนอื่นด้วย
0: แกพูดงี้หมายความว่าไง
2: เธออย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเธอเองก็เกลียดแน่ดาวขนาดไหนในใจของเธอเนี่ยคงอยากจะฉีกแน่ดาวเป็นชิ้นๆเลยสินะเวลาที่เขาอยู่ใกล้กับไอ้เพชรเราเป็นพวกเดียวกันแล้วมาร่วมมือกันเถอะเธอก็รู้ว่าฉันเปไม่อั้นอยู่แล้ว
0: คุณก็รู้ใจฉันเหมือนกันนะเนี่ย
2: เข้าใจแล้วสินะถ้าไอ้เพชรมันเลิกร้องเพลงมันก็จะไม่มีโอกาสได้อยู่ใกล้กับเนตรดาวเราสองคนก็วินทั้งคู
0: ่ก็ถูกแต่เงินมานะงานถึงจะเดิน
2: แล้วเธออยากได้เท่าไหร่อ่ะ
0: เท่าไหร่ดีนะ
2: พูดมาเลยอย่าลีลานะ
0: โอ๊ยฉันเขินอ่ะขยับเข้ามาใกล้สิ
2: งั้นก็เธอบอกมาแล้วกันว่าอยากได้เท่าไหร่ไม่ต้องเขิน
0: โหสักหมัดตัวนี่แหละราคาของไอ้คนสารเลวแกจำไว้นะฉันไม่มีทางทรยศพี่เพชรเด็ดขาด
2: อย่างสารเลว
0: เข้ามาสิฉันไลฟ์อยู่ทุกคนจะได้รู้ว่าไฮโซเอกพลเนี่ยมันถอย

0: แค่ไหนเข้ามาดิจริงเข้ามาดิ
1: วิฝากไว้ก่อนนะตัวแสบ
0: ฉันไล่ไล่ไอ้พวกโง่แค่นี้ก็เชื่อ
2: ยู่ไหนเนี่ย
0: ชายกำลังจะกลับบ้านแต่เนี่ยเดี๋ยวต้องแวะซื้อกับข้าวก่อน
2: เห็นออกบ้านไปตั้งแต่เช้าแล้วนี่ทำไมไม่ได้กับข้าวอีกอ่ะ
0: นี่พี่เพชรก็ชายเนี่ยโดนหมามันไล่ฟัดมันสิกับข้าวที่ซื้อมาก็เลยเสียหายหมดเลยต้องมาซื้อใหม่เนี่ย
2: ช่างมันเถอะของเสียซื้อใหม่ได้แต่ชายปลอดภัยดีใช่ไหม
0: พี่เพชรเป็นห่วงชายเหรอจ๊ะ
2: ไม่ห่วงได้ไงอ่ะชายก็มีกันอยู่แค่นี้นะ
0: คือมันมีคิมินโตโต
2: ะอะไรของเธอนะสายฟังไม่รู้เรื่องเลย
0: แหมก็พี่เพชรบอกว่าเป็นห่วงสายนี่จ๊ะสายก็เลยยิ้มหน้าบานหนูแล้วเนี่ย
2: เลิกพูดเล่นก่อนนะนี่ตกลงโทรมาหาพี่นี่มีอะไรหรือเปล่า
0: ไม่มีอะไรหรอกจ้ะพี่สายแค่อยากให้พี่รู้ไว้ว่าต่อให้สายจะเลวร้ายกับคนทั้งโลกแค่ไหนแต่สายจะโชว์แค่ด้านดีให้พี่เห็นเท่านั้นพี่เพชรพี่เชื่อใจสายนะสายจะไม่มีวันทรยศพี
2: ่พูดจาแปลกๆนะสายมีอะไรก็บอกกับมาตรงๆเลยสายยายเด็กนี่พูดยังไม่ทันจบก็ตัดสายใส่ซะแล้ว
3: พี่ไม่ต้องรู้หรอกว่าสายไปเจออะไรมาบ้างซายขอแค่พี่รู้ไว้ว่าซายรักพี่มากที่สุดและซายจะอยู่ข้างพี่ตลอดไป
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีเพชรว่าไงวันนี
2: ้ชุดใหญ่เลยพี
5: ่โอเคเดี๋ยวพี่จัดให้เนียมๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะพอดีมันมีรถเข้ามาเมื่อกี้เนี่ย
2: สบายมากครับ
5: โอเคเดี๋ยวพี่จัดให้เนียมๆเลยนั่งรอก่อน
2: โอ้พี่ทศ
5: ครับ
2: ลูกชายพี่เหรอครับ
5: ใช่ลูกชายคนโตเลย
2: หล่อมากเลยครับ
5: สนใจไปบิดเล่นปะล่ะ
2: พี่พูดมาดูใจผมเลยเครื่องใหญ่แบบนี้บิดทีนึงนี่ต้องฟินแน่ๆเลยใช่ไหมพี่
5: ใช่งั้นรอไปขับดูเดี๋ยวพี่ทำงานก่อนระหว่างรอ
2: ขอบคุณมากครับ
5: ครับผม

0: มัสการค่ะหลวงตา
1: เจริญพรโยมเนตรดาววันนี้นึกยังไงถึงมาหาหลวงตา
0: ดาวไม่ได้เข้ามากราบหลวงตานานแล้วอีกอย่างดาวอยากมาทำสังฆทานให้ดำรงด้วยค่ะ
1: อนุโมทนานะเจ้าดำรงมันคงจะดีใจที่ตายไปแล้วยังมีคนคิดถึงมัน
0: ถึงดำรงจะจากไปแล้วแต่ความเป็นเพื่อนที่ดีของเขาก็ยังคงอยู่ค่ะ
1: โยมเนตรดาวกล่าวได้ประทับใจมากหลวงตาก็คิดถึงเจ้าดำรงมันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเรามาเข้าพิธีกันเลยดีกว่านะอาราธนาศีลห้านะโยมนะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: ยะถาวะริวหาปูลาปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะสมิชชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปา

0: ทำบุญแล้วรู้สึกมีพลังบวกเพิ่มขึ้นเลยค่ะหลวงตา
1: ใช่แล้วกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันชีวิตนะโยม
0: ค่ะนี่ถ้าวิญญาณของดำรงรับรู้ได้ดาวก็อยากให้เขารู้สึกดีๆเหมือนที่ดาวรู้สึกค่ะ
1: โยมเนตรดาวคิดชอบปฏิบัติชอบเจ้าเพชรหายไปไหนล่ะทำไมไม่มาด้วยกันปกติเรื่องแบบนี้เจ้าเพชรมันไม่เคยพลาดเลยนะหรือว่าทะเลาะกัน
2: หลวงตาครับหลวงตาอยู่หรือเปล่าครับ
1: พอพูดถึงก็เลยมาเลยนะเข้ามาสิเพชรยืนอยู่ทำไมล่ะเข้ามา
2: นมัสการครับหลวงตา
1: เจริญพรนึกว่าจะไม่มาสิเมื่อกี้เนี่ยหลวงตายังถามโยมดาวเลยว่าเพชรหายไปไหน
0: ถ้าอย่างนั้นดาวกราบลาหลวงตาเลยนะคะ
1: จะรีบไปไหนล่ะเจ้าเพชรก็เพิ่งมา
0: บางทีเขาอาจจะอยากสนทนาธรรมกับหลวงตาเป็นการส่วนตัวดาวไม่รบกวนดีกว่าค่ะ
1: จะเลื่อนพรนะโชคดีโชคดีเพชรหลวงตาว่ามันทะแม่งอยู่นะเพชรมีเรื่องบาดหมางอะไรกันหรือเปล่ากับโยมเนตรดาวนะ
2: เขาเป็นหัวหน้าผมครับหลวงตาผมจะไปกล้ามีเรื่องอะไรกับเขาล่ะครับ

0: ชนะ
1: คิดว่าเงินมาทุบหัวแล้วฉันจะเชื่อให้เธอปั่นหัวเล่นงั้นเหรอ
0: นี่นายเป็นบ้าอะไรอีก
1: เธอนั่นแหละกำลังจะเล่นเกมในทุนผู้หวังดีวายเงินให้นักร้องไปจอกข้างรักอะไรอย่างนั้นเหรอ

0: หน่อยนะทุกอย่างที่นายได้รับมันไม่ได้เกิดจากความพิศวาสของฉันแต่มันคือผลประโยชน์ของบริษัทฉันมีคู่มั่นอยู่แล้วถ้าฉันไม่ต้องมารับผิดชอบแทนพี่เอกฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งเรื่องของนายหรอก
1: ไหนว่าจะกลับมายืนอมทุกข์แบกโลกอยู่ทำไม
2: ผมนึกว่าผมจะปิดหลวงตาได้แล้วซะอีกสุดท้ายหลวงตาก็จับได้อยู่ดี
1: มีอะไรไม่สบายใจก็บอกหลวงตาได้นะ
2: มันก็ไม่เชิงแบบนั้นหรอกครับหลวงตาแต่เพียงแค่คือผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงครับบางครั้งก็เหมือนว่าผมทำใจได้แล้วแต่มันก็รั่วทุกครั้งเลยจนผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อ
1: หลวงตาไม่รู้หรอกนะว่าเพชรหมายถึงใครและมีเรื่องพิเศษอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจเพชรอย่ามัวแต่หนีปัญหาปัญญามันจะเกิดไม่ได
2: ้ครับหลวงตาถ้าผมเลือกได้ผมจะไม่หนีปัญหาอีกผมจะเก็บไว้เตือนใจตัวเองนะครับหลวงตา
3: เจริญพร

0: ว่าเป็นอะไร
1: ไม่รู้ถ้ารู้ก็คงไม่จอดเสียอยู่แบบนี้หรอก
0: ฉันดูให้
1: ไม่ต้อง
0: ฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งอะไรหรอกนะแต่เธอมาจอดขวางการจราจรแบบนี้ชาวบ้านจะเดือดร้อนหน่อย
2: ฉันก็ไม่ได้อยากให้คนที่มองโลกในแง่ร้ายมาหาว่าฉันเนี่ยทำอะไรไม่เป็นต้องคอยพึ่งพาคนที่เขาไม่ได้อยากจะช่วย
0: นี่เธอเอาศักดิ์ศรีของเธอนะโยนทิ้งไว้ข้างทางก่อนเลยฉันรู้ไหมเช็ครถครั้งล่าสุดเมื่อไหร่
1: ไม่รู้ขับอย่างเดียว
0: ไม่น่าลืมไปเป็นลูกคุณหนู
2: นี่มันใช่เวลามาดูถูกใช่ไหมฉันจ้างให้นายมาซ่อมหรอ
0: แล้วกันทำคุณบูชาโทษแท้ๆ
2: นี่ถ้านายซ่อมไม่เป็นอ่ะก็ถอยไปเลยต้องยุ่งละ
1: นายทำอะไรของนายอ่ะวิธีการปฐมพยาบาลแบบไหนเหรอ
0: ทำมันได้ผลไหมล่ะ
1: คิดได้เนาะ
0: ทีหลังก็อย่าซุ่มซ่ามอีกเลยนะ
1: นี่จะมาซ่อมรถหรือว่าจะมาเทส

0: ่งเนาะ
1: แน่นอน
2: กลัวฉันไปทำลายหัวใจเธอ
0: โอ้ยยุงหรือแมงโมเนี่ยดีมากเลย
1: สายหัวฉีดขาดไม่มีอะไรก็ทำไม่ได้
0: รู้อยู่แล้วแหละว่าต้องเรียนช่าง

0: ถไงครับ
1: สายหัวฉีดมันขาดนะพี่
0: ทำเยอะแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมเรียกรถไม่ยกไปดีกว่าครับ

0: จะไปไหนเขาช่วยทำ
1: ให้ฉันมั่นกลับบ้าน
0: ฉันไม่ส่ง
1: ฉันบอกว่าฉันกลับเองได
0: ้นั่งรถคนเดียวไม่กลัวได้ไง
1: มันเรื่องของฉัน

0: เป็นชู้อ่ะ
1: เอา
2: อ
1: ีหมาเพชรผมไม่มีทางยอมแพ้มึงแน
2: ่พ่อโดนเขาพ่อ
3: ไม่จริงคุณลุงไม่มีทางฆ่าตัวตาย

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Nat 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: เป็นยังไงบ้าง
3: สวยดีค่ะคุณปู่พาใครมาที่นี่ทำไมเหรอคะ
2: ผมมองไปรอบๆสิว่าเราจำอะไรได้บ้างนะดูสิ
3: จำไม่ได้เลยค่ะที่นี่มีอะไรเหรอคะ
2: ที่นี่เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสไงปู่ก็คิดว่าถ้าหากว่าได้พาหลานมาในสถานที่ที่หลานเคยมีความสุขแล้วก็กินอาหารที่เราชอบบางทีความรู้สึกเก่าๆเนี่ยอาจจะนำมาความสุข

0: งจำหลานกลับมาก็ได้
1: แคลร
2: ์
1: นลินดีใจจังเลยจ้ะที่แคลร์ยอมมาน
0: ายอยากกินข้าวกับหลานนะ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆทานกันไปคุยกันไปก็ได้นะจ๊ะนาคิดว่าเดี๋ยวแคลร์ก็คงจะจำได้บ้างแหละงั้นเข้าไปข้างใน
0: ไป
1: ทุกคนพร้อมแล้วจ้ะ
2: ทุกคนเหรอคะ
0: อืมไปกันเถอะ
3: ชาทำไมคุณไม่บอกผมก่อนว่าจะร่วมโต๊ะท่านประธานด้วยอ่ะผมจะได้เตรียมตัวให้ดีกว่านี้หน่อย
2: ไม่บอกอดีตแล้วค่ะคริสจะได้ไม่ต้องเกรงแล้วก็จะได้เป็นตัวของตัวเองไงคะ
3: ขอบคุณให้โอกาสผมนะชาผมสัญญาว่าผมจะทำให้ท่านประธานประทับใจแล้วยกผู้หญิงที่ดีที่สุดอย่างคุณให้กับผมให้ได
2: ้ชาจะรอดูค่ะ
4: มาดิมาเห็นไหมจำอะไรได้บ้างไหมเนี่ย
5: สว
6: ัสดีค่ะ
5: ผมเป็นญาติคุณนรินทร์ครับพอดีคุณหมอโทรมาบอกว่าคุณนรินทร์อาการแย่ลง
6: สักครู่นะคะคุณนรินทร์ถูกย้ายไปอยู่ห้อง ICU แล้วนะคะ
7: อะไรนะท่านมาทานไปที่ร้านอาหารแฮชเชอรี่เหรออืมขอบใจมาก
8: ร้านที่คุณแคลร์ชอบไป
7: สวัสดีครับ
6: นี่มันเรื่องอะไรกันล่ะคุณปู
0: ่เออก็ชากับน้าเขาอยากจะกินข้าวกับหลานไง
2: ฉันเห็นว่าเธออยากเคลียร์เรื่องเมื่อคืนน่ะก็เลยคิดว่าการนัดทานข้าวน่าจะปรับความเข้าใจของเราสองคนได
0: ้พอน้าเขามาบอกนะปู่ก็ไม่เชื่อเลยว่าพวกเราจะคุยกันดีๆได้ปู่ก็เลยถือโอกาสนี้เลี้ยงต้อนรับการกลับมาของเราไง
6: นี่ชาละคะ
0: ปู่ไม่ได้บอกชางกัน
6: น้าเป็นคนไม่ให้คุณปู่บอกชางเองแล้วจ้ะเพราะว่าถ้าชางรู้ชางก็คงไม่ยอมให้ใครออกมาข้างนอกแบบนี้แน่ๆ
0: ไม่เป็นไรนะปู่อยู่ที่ทั้งคนละนั่งมานั่งไปนั่งสิ
9: คนไข้ไม่ตอบสนองต่อเกล็ดเลือดที่หมอให้ไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไตไม่ทำงานแล้วก็อวัยวะภายในอื่นอีกคนไข้มีโอกาสสูงนะครับที่จะเสียชีวิตในระหว่างการผ่าตัดกับอีกทางนึงนะครับก็คือว่าต่อให้ร่างกายของคนไข้เนี่ยผลิตเกล็ดเลือดได้ด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยผ่าตัดแต่ก็เสี่ยงนะครับต่อระบบร่างกายที่จะล้มเหลว
5: ทางไหนที่จะมีโอกาสรอดมากกว่ากันครับคุณหมอแค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ยังดีนะครับทางไหนที่จะช่วยเธอได้เนี่ยผมพร้อมที่จะเลือกทางนั้นนะครับ
9: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมอจะพิจารณาดูอีกทีนะครับผมมาขอตัวก่อนนะครับ

0: ว่าไอ้ตุล
1: เมื่อกี้ฝ่าย
2: ประชาสัมพันธ์ของบริษัทโทรมาหาฉันบอกว่าติดต่อนายไม่ได้
0: อ
2: ๋
0: อแล้วฝ่ายพีอาร์โทรมาทำไม
2: เรื่องคุณแคลร์นะตอนนี้นักข่าวรู้แล้วว่าคุณแคลร์ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
0: นักข่าวรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
3: ฉันกำลังเช็คอยู
2: ่แต่มีเรื่องสำคัญมากกว่านั้นนักข่าวบางส่วนกำลังไปหาคุณแคลร์
0: โอเค

ามปกติแล้วปู่ก็ไม่ดื่มหรอกนะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เป็นโอกาสพิเศษเพราะนั้นก็จะขอดื่มไวน์สักแก้วรู้อะไรไหม6 เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยปู่อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้ช่วยให้หลานกลับมาหาปู่แล้วดูสิวันนี้ตอนนี้หลานก็มานั่งข้างๆปู่นะปู่ไม่มีอะไรจะพูดละนอกจากอยากจะบอกว่าหลานไม่เป็นอะไรอีกแล้วนะขอให้เราทุกคนดื่มให้กันกลับมาหาพวกเรากับแกหน่อยนะ

0: ือแคลร์ไม่เคยดื่มไวน์อะค่ะแคลร์หมายถึงว่าแคลร์น่าจะอยู่โรงพยาบาลนานไปหน่อยอะค่ะ
1: ไม่เป็นไรอาจจะเป็นงั้นก็ได้นะงั้นก็ลองซุปสิซุปนี่เป็นซุปที่หลานชอบมากนะดูสิว่ารสชาติยังเหมือนเดิม

0: ค่ะแค่จำรสชาติไม่ได้ค่ะรสชาติแปลกนี้นะคะซุปอะไรเหรอคะ
1: ก
0: ็คริสคะคริสรู้ไหมคะว่าทำไมวันนี้ชาติถึงชวนคริสมาทานข้าวกับพวกเราด้วย
1: ชา
0: ก็เพราะว่าชาอยากให้คริสได้ยินกับหูของตัวเองว่าแคลร์พูดอะไรกับชาเมื่อเช้านี้เธอช่วยพูดอีกรอบได้ไหมทุกคนจะได้ยินด้วย
1: ชาพ่อคิดว่าวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรอีกแล้วนะ
0: ก็ไม่มีนะคะคุณพ่อชาแค่ขอให้แคลร์พูดอีกรอบนึงก็เท่านั้นเองมันดูหาเรื่องตรงไหนหรอคะ
1: หลานอยากจะพูดก็พูดไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูด
0: ไม่เป็นไรค่ะแคลแค่บอกชาว่าแคลจะไม่ยุ่งกับคริสอีกเห็นไหมนะคะการที่แคลพูดออกมาแบบนี้นั่นหมายความว่าเขายอมรับแล้วไงคะว่าแคลเคยมีอะไรกับแฟนชาไม่ใช่นะคะคุณปู่ที่แคลบอกแบบนั้นเพราะว่าแคลอยากให้เราดีต่อกันน่ะส่วนเรื่องอื่นแคลจำไม่ได้จริงว่าแคลทำอะไรไปบ้างจำไม่ได้ที่เรื่องอื่นอ่ะจำได้แม่นเลยนะ
2: ชาพอได้แล้วผมกับคุณแท้ไม่เคยมีอะไรกันนะชาเข้าใจผิด
1: พอละฉันบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าวันนี้ฉันขออนุญาตฉลองให้กับแพรเพราะนั้นไม่มีเรื่องอะไรจะมาพูดอีกแล้วกินต่อดีกว่านะแกล้งนะ

0: นี่ซุปอะไรนะคะ
1: ก็ซุปที่หลานชอบไงซุป lobster white sauce
0: lobster กุ้ง lobster เหรอคะเอ้าแล้ว lobster เป็นอย่างอื่นได้ด้วยเหรองั้นแคลร์ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
2: แล้วก็แคลร์
1: เป็นไรไปหรือเปล่า
0: เปล่าค่ะแคลร์ขอตัวก่อนนะคะรีบกลับมานะฉันยังมีจานหลักรอเธออยู่

0: ทำไมฉันถึงได้เข้าข้างแคลร์รู้ไหมทั้งที่แคลร์เป็นคนผิดคนอื่นก็ผิดเหมือนกันเพราะว่ามีคนที่เป็นของตัวเองเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วแต่ก็ยังกลับไปยุ่งกับคนของคนอื่น
1: พี่วะท่านพี่วะ
2: พี่ครับยังเข้าไม่ได้นะครับ
1: ขอโทษครับท่านพวกเราทีมนักข่าวครับได้ข่าวว่าคุณแคร์จะโรงพยาบาลมาแล้วจริงหรือเปล่าครับท่านครับ
0: นักข่าว
1: จริงหรือเปล่าท่านครับ
0: นักข่าวพวกนี้มันรู้เรื่องแคร์ได้ยังไง
2: พี่ครับไม่ถ่ายรูปนะคร
3: ับไม่ต้องห่วงหรอกค่ะชาไม่มีทางยกทั้งบริษัทแล้วก็คริสให้นางแคร์เด็ดค่ะแต่แม่ต้องช่วยชานะคะแม่ต้องช่วยชาคุยกับคุณพ่อแกจะให้ฉันไปบอกอะไรพ่อแกแม่ต้องบอกคุณพ่อว่าพวกเราอยากจัดงานเลี้ยงต้อนรับการกลับมาของนางแคร์ค่ะว่าไงนะนี่แกจะเลี้ยงต้อนรับนางแคร์เหรอใช่ค่ะไม่ใช่งานเลี้ยงธรรมดาด้วยนะคะพ่อชาจะเชิญนักข่าวมาพร้อมกับแถลงข่าวการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของมันด้วยค่ะ
4: จริงหรือเปล่าคะ
3: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณเดี๋ยวให้ชาจัดการค่ะได้ค่ะ
4: เรื่องจริงหรือเปล่าคะท่านคะช่วยตอบเลยค
3: ่ะพี่คะเดี๋ยวเอาเป็นว่าทุกคำถามเนี่ยชาจะตอบเองหมดเลยนะคะฉันไม่พี่ทางนั้นค่ะไปค่ะแกจะบ้าหรือไงนี่เขาใกล้งานครบรอบ60ปีแล้วแทนที่แกจะทำให้มันอยู่ให้เงียบที่สุดไปให้แสงมันแบบนี้เกิดพ่อแกคิดอะไรขึ้นมายกตำแหน่งประธานให้มันในงานจะว่ายังไง
5: ได้เกิดทุกคนรู้ว่ามันความจำเสื่อมเหรอคะคุณแม่ไม่สังเกตเหรอคะ
3: ตั้งแต่นางแคลร์มันกลับมาชาญถ้าไม่พามันเข้าบริษัทเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันกลัวว่าพวกเราทุกคนจะรู้ความจริงไงคะถ้าทุกคนรู้มันความจำเ

0: ยค่ะตอนนี้มีข่าวมาว่าคุณแคลออกจากโรงพยาบาลแล้วจริงเหรอคะพี่ๆนี่มืออาชีพจังเลยนะคะข่าวไวด้วยจริงค่ะ
1: แล้วทำไมถึงไม่มีข่าวหรือไม่มีความเคลื่อนไหวคุณแคลเลยล่ะครับมีความมาลับอะไรหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะมีความลับ
0: จริงๆพวกเราก็ไม่ได้อยากจะเก็บเป็นความลับอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคุณแคลที่พี่ๆเห็นเนี่ยเขาไม่เหมือนเดิมอะค่ะเหมือนเดิมจริงๆ

0: แคลร์เลิกหลบหน้าผมได้แล้วแคลร
1: ์ขอโทษนะ
0: นี่คุณบอกชาแบบนั้นจริงหรือเปล่าแคลร์คุณจะเลิกยุ่งกับผมแล้วหรอแต่ผมรักคุณนะแคลร์ที่ผมต้องทำเป็นรักชาเพราะผมไม่อยากให้คุณต้องเดือดร้อนยังไงผมก็ไม่เลิกคุณแน่แน
1: ่คุณคะอย่าไปเลยนะคะ
0: ยังไงผมก็ไม่เลิกคุณแน่แน่ครับไอ้คริส
2: ที่ว่าไม่เหมือนเดิมนี่คือไม่เหมือนเดิมยังไงหรอคะ
3: ก็เรื่องสติสตังไม่ใช่สิคือเรื่องสมองอะค่ะแต่ชาก็ไม่อยากพูดอะไรมากหรอกค่ะเอาเป็นว่าถ้าพี่ๆอยากรู้ก็คุณแคลร์เข้าห้องน้ำอยู่รอถามคุณแคลร์เองดีกว่าค่ะ
4: ไม่ไปไหนไปไหนไปไหนไปไ
0: หนไปไหนแกทำไมโกรธเหรอคนที่โกรธต้องเป็นฉันด้วยใครเขาเป็นคู่มั่นของฉัน
5: คู่มั่นของแกแล้วไงแคลร์เขาไม่ได้รักแกแล้วแกมันก็แค่หุ่นเชิดให้คนข้างนอกเห็นแค่นั้นเอง
6: เราพูดนักข่าวต้องการอะไร
3: ก็พี่ๆเขาอยากรู้เรื่องแคลร์ค่ะคุณพ่อแต่ว่าชาก็ไม่ได้ตอบอะไรหรอกค่ะบอกว่าถ้าเกิดอยากรู้ก็ให้ไปถามแคลร์เองค่ะอยากรู้จังเลยนะคะถ้าเกิดมีข่าวออกมาว่าไฮโซแคลร์ผู้สูงส่งสมองเสื่อมเนี่ยจะเป็นยังไง
7: คุณแคร์
8: อย่าถ่ายนะครับ
7: อย่าถ่ายครับ
8: อย่าถ่ายครับ
7: เพจ
8: คุณ
7: เกิดอะไรขึ้นอ่ะมีเรื่องกันหรอ
8: ผมว่าคุณถามมันดีกว่ามันเข้ามาทำอะไรแคร์
5: เปล่านะชา
7: คุณแคร์คะคุณแคร์เป็นอะไรหรือเปล่าคะ
8: ขอโทษนะครับตอนนี้แคร์ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะครับ
5: นิดเดียวนิดเดียว
8: คุณเป็นอะไรกันแน
1: ่กู
8: ฮะ
1: กู
8: คุณแพ้อะไรนะแพ้
7: เฮ้ยเฮ้ยคุณชงแล
8: ้
7: ว
8: แพ้คุณ
7: ออกไปแล้ว
8: คุณ
7: ไป
8: คุณแกร์

0: ู
1: ้กุ้งครับเขาน่าจะแพ้กุ้งครับ
2: แล้วตอนนี้ครับอาการเป็นยังไงครับ
3: ตอนนี้อาการคนไข้ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับ
1: คุณปู่ครับ
2: หมอหลานผมคงไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับ
3: ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงทางเราพยายามช่วยอย่างสุดความสามารถอยู่แล้วหมอขอตัวนะครับ
2: ดูแลหลานผมด้วยครับ
1: ขอบคุณนะครับหมอ
3: ครับ
1: ผมต้องพักก่อนนะครับ

0: ญาติคุณแขครับ
1: โอ้ครับ
2: ผมครับ
1: โอ้แขอาการหนักมากไหมครับหมอ
0: คนไข้มีอาการแพ้รุนแรงที่เรียกว่า systemic anaphylaxis ครับถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินไม่ทราบว่าคนไข้แพ้อะไรมาพอจะทราบไหมครับ
3: กุ้ง
1: ฮะ

0: คิดว่าคริสไปทำอะไรกับนางแคร์ตามที่นิชามันบอกเหรอ
1: ชาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะและตอนนี้ก็ไม่อยากจะฟังใครพูดแล้วด้วยรอดูกล้องวงจรปิดอย่างเดียวเดี๋ยวก็รู้ว่าไอ้สองคนนั้นมันแอบไปทำอะไรรับหลังชาหรือเปล่าแล้วแม่ล่ะได้คุยกับโรงพยาบาลหรือยังสรุปว่าอีแคร์มันเล่นละครหลอกนักข่าวใช่ไหม
0: ไม่แม่ได้คุยกับหมอที่ดูแลนางแคร์เขาบอกว่ามันมีอาการแพ้กุ้งอย่างรุนแรงจริง
1: ๆแพ้กุ้ง
0: ใช่
1: แน่ใจเหรอคะ
0: ทำไมคิดว่ามันโกหกเหรอ
1: แล้วที่ผ่านมาแม่เคยเห็นมันแพ้กุ้งไหมคะ

0: แคร์เขาไม่ได้รักแกแล้วแกมันก็แค่หุ่นเชิดให้คนข้างนอกเห็นแค่นั้นเอง
1: คุณอยู่ไหนผมลงมาแล้ว

0: ำลังใจ
1: คุณเพิ่งมาทำงานใหม่คงยังไม่รู้จักผมนะผมชื่อนิชานเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ TGL นอกจากผมจะเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์แล้วผมยังเป็นคู่มั่นของแคลร์ด้วยเลิกยุ่งกับแคลร์ซะถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องวุ่นวายแบบวันนี
0: ้คุณไปบอกแคลร์ดีกว่าเพราะแคลร์เป็นคนมาหาผมเอง
1: นี่คุณคิดว่าแคลร์เข้าหาคุณแบบนี้เป็นคนแรกเหรอคุณไม่เชื่อถ้างั้นคุณจะรอดูต่อไปก็ได้นะว่าแคลร์เขาไม่ได้เห็นคุณเป็นมากกว่าเครื่องมือที่จะทำให้เขาชนะคุณชาได้
2: คุณเรียกผมล่ะ
3: นายไปพูดอะไรกับคริส
2: ทำไมไอ้หมอนั่นมันมาบอกเลิกคุณเหรอฮะ
3: ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งเรื่องของฉันถ้าไม่เชื่อดูใช่ไหมว่าฉันทำอะไรได้บ้าง
2: แต่เรื่องของคุณเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผมเหมือนกันคุณอาจจะมัวแต่อยากเอาชนะสองแม่ลูกนั่นจนคุณลืมไปว่าคุณเป็นรองประธานของ TGL เป็นหลานของท่านประธานแล้วผมก็เป็นคู่มั่นของคุณ
3: แล้วยังไงรู้สึกเสียหน้าเหรอ
2: คุณต้องนอนกับผู้ชายกี่คนคุณถึงจะพอใจ
3: รับไม่ได้เหรออยากทำอะไรฉันอ่ะเอาสิบีบสินายอยากให้ฉันตายอยู่แล้วไม่ใช่หรอ

0: ต้น
1: ท่านประธานถึงบ้านเรียบร้อยดีใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเธอปลอดภัยแล้วใช่ไหมดีนะที่นายพาเธอมาส่งโรงพยาบาลได้ทัน
2: ต้องบอกว่าโชคดีที่เธอมีสติบอกฉันว่าเธอแพ้อะไรเราเลยช่วยเธอได้ทัน
1: แล้วนายคิดว่าท่านประธานจะสงสัยไหมเรื่องที่อยู่ๆเธอก็แพ้กุ้งขึ้นมา
2: ฉันว่าไม่เลยตอนนี้ท่านประธานทั้งตกใจแล้วก็เป็นห่วงแคลร์มากกว่าคงไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณรสลินกับคุณชาสงสัยแล้วก็สองคนนั้นไม่ปล่อยเอาไว้แน่ๆแต่ตอนนี้เราต้องคิดว่าเราจะตอบคำถามเรื่องแคลร์ยังไงมีคนบอกให้นักข่าวไปที่โรงแรมใช่ไหม
1: ใช่ฉันถามพวกนักข่าวแล้วเขาบอกว่าทีม PR ของบริษัทเราติดต่อให้มาทำข่าวของคุณแกนายพอจะเดาออกใช่ไหมว่าเป็นฝีมือใคร
2: คุณชาคงอยากให้เห็นว่าถึงใครจะไม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่สามารถบริหารงานได
1: ้นายกำลังจะบอกว่าคุณชาต้องการตำแหน่งของคุณแก

0: ไม่ใช่เธอต้องการตำแหน่งของท่านประธานนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยคุณชาติคิดว่าเราโกหกเรื่องที่คุณแคงมีชีวิตอยู่เธอเลยไม่ทำอะไรเพราะสุดท้ายแล้วยังไงตำแหน่งประธานบริษัทก็ต้องตกเป็นของเธออยู่ดีแต่ทันทีที่เราพาเธอกลับมาเธอก็ต้องหาทางทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครได้ตำแหน่งประธานบริษัท
1: เราบอกเรื่องนี้กับธรรมธาไม่ได้ด้วยเดี๋ยวท่านจะเครียดไปใหญ
0: ่คนที่จะหยุดคนพวกนั้นได้มีเธอคนเดียวเท่านั้น
2: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยทาดเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: ครับต้องขอโทษด้วยจริงๆครับ
3: นี่เสียจริงหรือว่าไม่อยากให้กันแน่ฮะเข้าใจนะว่าโรงแรมคุณมันเป็นโรงแรมใหญ่การจะขอดูกล้องวงจรปิดแต่ละทีมันต้องมีขั้นตอนเยอะแยะแต่นี่คุณเล่นเอางานมาบอกฉันว่ากล้องเสียเนี่ยนะ
2: ไม่ใช่นะครับกล้องตรงนั้นมันเสียจริงมันเพิ่งเสียมาได้3วัน
4: แต่ถ้าคุณผู้หญิงไม่เชื่อสามารถเข้ามาดูได้นะครับ
2: แต่อาจจะต้องมีใบแจ้งความกับทางตำรวจ
3: ฉันไม่ได้ว่าขนาดนั้นหรอก
2: เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับขอตัวก่อนนะครับ

0: ชาชายังไม่หายโกรธผมอีกเหรอผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมแค่เดินเข้าห้องน้ำเองชา
1: ไม่ได้ทำอะไรถ้าไม่ได้ทำอะไรชาเราจะต่อยคริสใช่ไหม
0: ก็มันบ้าไงชาม
2: ันอยากให้ทุกคนเห็นไงว่ามันเป็นคู่มั่นคนแคร์แล้วมันจะทำอะไรกับใครก็ได้นี่ตั้งแต่เย็นมาจนถึงตอนนี้ชายังไม่ถามอะไรที่ดูเป็นห่วงคริสสักคำเลยนะชาเช่าแต่ถามคำว่าที่ชานมันพูดอย่างนั้นที่ชานพูดอย่างนี
0: ้นี่ถ้าเชื่อคำไม่ชานเน่าคลิปแล้วใช่ปะ
1: แค่นี้ก่อนนะ
2: ชา
0: ชาหายโกรธผมแล้วใช่ไหม
1: คริสรู้ใช่ไหมถ้านอกใจชาอีกครั้งหนึ่งคิดจะโดนอะไร

0: เดี๋ยวบอกให้คนไปเตรียมรถด้วยฉันจะไปเยี่ยมคุณแ
1: ม่มีอะไรหรือเปล่าคะก็คุณพ่อรู้สึกผิดยังไงล่ะคะที่พาแคลร์ไปทานร้านนั้นยินดีนะคะที่คุณพ่อเป็นคนสั่งเมนู lobster เองไม่อย่างนั้นก็คงคิดว่าไม่ใช่พ่อแม่เป็นคนทำแน่นอนค่ะ
2: ชาอย่าพูดอย่างนี้สิลูกใครจะไปรู้ว่าอยู่ๆแคลร์จะแพ้ lobster ทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่เห็นเป็นไร
1: ชาพูดเรื่องจริงดิคะใช่ไหมคะคุณพ
0: ่
1: อ
0: ก็ใช่ถึงแม้ว่าการแพ้อาหารของแคลร์จะไม่ใช่ฝีมือแกแต่พวกนัก

0: แล้วล่ะพวกนักข่าวน่ะรู้ได้ยังไงว่าเราจะไปกินข้าวกันที่นั่น
1: อาจจะเป็นพนักงานหรือคนที่เห็นเราแล้วไปบอกนักข่าวก็ได้ค่ะ
0: ฉันถามชาญล่ะชาญบอกว่ามีคนบอกนักข่าวให้ไปทำข่าวแคลร์ที่โรงแรม
1: คุณพ่อก็เลยคิดว่าเป็นฝีมือของชาใช่ไหมคะน่าแปลกนะคะบ้านหลังนี้มีแค่ชาญกับแคลร์หรือไงคุณพ่อหนูเชื่อแต่สองคนนั้นน่ะ
0: ฉันไม่ได้เชื่อชาญแต่ฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันเห็นแล้วแกก็ทำให้ฉันเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าแกเป็นคนยังไง
1: เป็นคนยังไงคะชาเป็นคนเลวชาเป็นคนไม่ดีคุณพ่อคอยดูเถอะค่ะชาคนนี้แหละค่ะที่จะเป็นคนทำให้ TGL ของคุณพ่ออยู่ต่อได
0: ้ถ้าอย่างนั้นก็เลิกคิดแบบนั้นได้จริงฉันจะไม่มีวันให้แกไปดูแลบริษัทของฉันแน่ๆ
1: แล้วคุณพ่อจะให้ใครดูคะอย่าบอกนะคะว่าจะให้คนความจำเสื่อมที่จำไม่ได้ว่าตัวเองแพ้อะไรไม่แพ้อะไรดูแลบริษัทต่อ
0: แกแน่ใจนะว่าแกจะรับคำตอบที่ฉันตอบแกได
1: ้เดี๋ยวก่อนช้าคุณไม่เคยดีกับนินกับลูกเลยเพราะยายช้าไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณใช่ไหมคะ
0: ฉันจะดื่มกาแฟได้แล้วหรือยัง

0: ฉันจะไม่มีวันให้แกไปดูแลบริษัทของฉันแน่ๆ
1: น
0: ี่
1: แกจะทำบ้าอะไรนะเอามานี่ทำไมคะไหนๆคุณพ่อก็เกลียดชาติอยู่แล้วทำแค่นี้คุณพ่อไม่ว่าหรอคะ
2: นี
1: ่ไปไปนี่ไปไหนลูกไปแม่ไปไหนนะแกจะทำให้มันแย่ลงกว่าเดิมอีกทำไมแย่ลงเหรอคะถ้าชาติทำดีมันมีอะไรดีขึ้นไหมอะยังไงพ่อก็ไม่ได้ชอบชาติอยู่แล้วอะผิดที่แม่นั่นแหละที่ไปหลงกลนางแคลมันตั้งแต่แรก
2: อะไรกันเหรอคะทำไมต้องให้ดินใส่ชุดขาวด้วย
0: มามานั่งนี่ก่อนมาเราจะนั่งก็เราจะจดทะเบียนสมรสกันนะมาย
2: ินดีด้วยนะคะคุณแม่นี่มันอะไรกันคะคุณชาชี่มันอะไรกัน
3: เรื่องนี้ชาไม่เกี่ยวนะคะคุณแม่ต้องถามคุณพ่อเองค่ะ
2: ค
0: ุ
2: ณ
0: ก็คุณกับลูกอยู่ดูแลผมมาตั้งนานแล้วผมก็อยากจะทำให้คุณได้เห็นว่าผมรักคุณจริง
4: ถ้าพร้อมแล้วเชิญท่านเสร็จได้เลยครับ
0: นี่นะ
4: คร
0: ับ
5: ถึงว่าล่ะทำไมขยันขยอให้คลายไปเที่ยวอิตาลีกันจังที่แท้พวกหนูสกปรกก็วางแผนจะตกถังข้าวสารอยู่นี่เอง
0: แค่มาก็ดีแล้วนะมาช่วยยินดีกับปู่ด้วยสิมาย
5: ินดีนี่ปู่คิดว่าแคร์จะให้ปู่แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้จริงเหรอคะกลับไปเถอะค่ะจะไม่มีการจดทะเบียนอะไรทั้งนั้นน่ะหรือจะอยู่ต่อก็ได้นะคะจะได้เป็นพยานเผื่อมีการข้างเกิดขึ้น
4: งั้นผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับเอาไว้พวกคุณตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ติดต่อไปทางเขตนะครับ
5: แคลร์ในเมื่อคุณพ่อกับแม่ฉันรักกันแกจะทำตัวมีปัญหาทำไมนี่ยังไม่ได้จดทะเบียนก็เรียกคุณปู่ฉันว่าพ่อแล้วเหรอเลวดีนะ
6: แกว่ายังไงนะ
5: หยุดนะชาแม่คุยเอง
2: ทำไงน้ารู้นะว่าแคร์คิดว่าน้าแต่งงานกับคุณปู่ของแคร์เพราะเงินแต่น้ารักคุณทิวาจริงๆนะ
5: กูไม่เชื่อ
2: แล้วแคร์จะต้องให้น้าทำยังไงแคร์บอกมาสิน้าพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองที่แคร์เห็นว่าน้ารักคุณทิวาจริงๆ
5: พิสูจน์ได้เหรอคะ

0: ะพิสูจน์วิธีไหนดีอ่ะนึกออกแล้วให้นรินมีลูกกับคุณปู่ดีไหมคะอุ๊ยแบบนั้นไม่ได้สิเดี๋ยวนรินไปให้ใครเอาพอทองก็บอกว่าเป็นลูกคุณปู่แบบนั้นไม่ได้เนาะไม่เข้าทางนรินใหญ่เลย
1: นี่แค่ต้องการอะไรฮะทำไมได้พูดกันให้กันแหนนะเขาอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คุณปู่ใจเย็นๆก่อนสิคะถ้าอยากพิสูจน์ว่านรินรักคุณปู่จริงอ่ะมันง่ายนิดเดียวค่ะก็แค่ไม่ต้องจดทะเบียนสมรสกันแค่นั้นเองอ่ะ
1: นรินไม่ได้เป็นคนบังคับปู่ให้จดทะเบียนปู่เองต่างหากที่อยากจดทะเบียนสมรสด้วย
2: ได้ยังไงในเมื่อการจดทะเบียนสมรสเป็นสิ่งแทนว่าคุณปู่ของเธอรักแม่ฉันจริง
0: ๆถ้างั้นก็แค่เปลี่ยนใหม่นี่ฮะคุณปู่ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสเพื่อพิสูจน์ว่าคุณปู่รักนรินแต่นรินต่างหากต้องเป็นคนพิสูจน์ให้คุณปู่เห็นว่าที่นรินแต่งงานกับคุณปู่เนี่ยเพราะรักคุณปู่จริงไม่ได้รักเงินของคุณปู
3: ่ถ้าแม่จดทะเบียนสมรสกับพ่อตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างในบ้านนี้ก็คงเป็นของเราไปแล้ว
4: นี่แกจะบอกว่าเป็นความผิดฉันเหรอแกคิดว่าถ้าตอนนั้นฉันไม่ตัดสินใจอย่างนั้นไปตอนนี้แกกับฉันจะได้อยู่บ้านหลังนี้ไหม
3: ก็ถึงเวลาแล้วค่ะ
4: เวลาอะไร
3: เวลาที่เราจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเราเองไงคะไหนๆคุณพ่อก็จะไม่ให้อะไรเราอยู่แล้วเราสองคนก็ต้องแยกมันมาค่ะ
4: แกจะทำอะไร
5: สวัสดีครับคุณนรินทร์ใช่ครับคุณนรินทร์เป็นไงบ้างครับจริงเหรอครับเดี๋ยวผมรีบไปครับ
6: มีอะไรชานป้าเธอเป็นอะไรหรือเปล่า
5: ป้าของเธอฟื้นแล้วเขาก็จะทำให้เธอฟื้นขึ้นมาด้วยเหมือนกัน

0: จิลาคุณได้ยินผมไหม
1: ฉันได้ยินเสียงคุณ
0: จิลา
1: แต่ฉันลืมตาไม่ได้
0: จิลาผมรู้นะว่าคุณได้ยินผมจิลาถ้าคุณรู้ว่าผมพาใครมาด้วยเนี่ยคุณต้องดีใจแน่ๆ
1: ใครมีใครรู้จักฉันด้วยหรอ
2: ที่นอนนั้นจิลาหลานฉันเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เสียงของป้าป้าฟื้นแล้วหรอ
0: จะรอคุณป้าอยู่นะครับคุณป้าแล้วเข้าไปหาเธอสิครับ
2: จีน
1: ป้าป้าจริงด้วยป้าฉันเอง
2: ใครไม่ใช่หลานฉันนี
1: ่ป้า
0: เธอคือจีลาหลานคุณป้าจริงนะครับ
1: คุณชาญ
0: เราทำให้หน้าเธอกลายเป็นแบบนี้
1: คุณช่วยอธิบายป้าสักทั้งทีสิ
2: ไม่จริงฉันไม่เชื่อเขาไม่ใช่หลานฉันเขาไม่ใช่หลานฉันฉันไม่เชื่อฉันจะไปแล้วฉันจะออกไป
0: เดี๋ยวสิครับคุณป้านี่นี่จิลาหลานคุณป้าจริงนะครับ
2: เขาไม่ใช่หลานฉัน
0: คุณป้าครับ
2: ไม่ใช่หลานฉัน
0: คุณป้าคุณป้าป้าคุณตามไปเร็วป้า
1: ไม่นะไม
0: ่ป้าป้า
1: ป้าอย่าเพิ่งไปป้าอย่าไปนะป้าป้าป้า
0: คุณฟื้นแล้วเหรอคุณคุณคุณคุณเป็นยังไงบ้าง

0: นี่โรงพยาบาลเหรอ
1: คุณหลับไปคืนหนึ่งตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้าง
0: ก็ฉันยังมีปวดหัวอยู่แล้วก็ยังปวดท้องอยู่นิดหน่อย
1: คุณแพ้อะไรนะ

0: Claire
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่คุณช่วยฉัน
0: คุณยังมีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้บอกผมอีกไหมตอนที่ผมตัดสินใจให้คุณเป็นแคร์ผมต้องหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับคุณแล้วถ้ามีเรื่องสำคัญแบบนี้คุณไม่บอกผมอ่ะ
1: คุณเรื่องที่ฉันแพ้กุ้งอ่ะเหรอฉันเคยกินตอนเด็กๆแล้วฉันก็แพ้เกือบตายเหมือนกันน่ะหลังจากนั้นป้าก็ไม่ยอมให้ฉันกินกุ้งอีก
0: ถ้างั้นในระหว่างที่คุณนอนพักรักษาตัวอยู่ที่นี่คุณลองเอาเวลาไปทบทวนคิดดูนะว่ามีเรื่องอะไรอีกไหมที่คุณยังไม่บอกผมแล้วคุณก็ไม่ต้องขอบคุณผมหรอกผมไม่ให้คุณตายตอนนี้ไม่ได
1: ้ฉันมีค่ากับคุณแค่นี้ใช่ไหม
0: ชานเอ้าคุณฟื้นแล้วเหรอเป็นไงบ้างครับนายมีอะไรพอดีทางออฟฟิศโทรมาถามเรื่องงานนิดหน่อย

0: ที่มันอะไรกันฮะใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้ตุลนายเรียกฝ่ายพีอาร์ประชุมเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: ฉันให้ฝ่ายพีอาร์จัดการกับข่าวนี้ไปบ้างแล้วเพราะนายมีเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการมากกว่าคนที่บริษัทรายงานมาว่าอยู่ๆคุณชาก็เรียกประชุมทีมบริหารทั้งหมดประชุมเรื่องอะไรไม่มีใครรู้อะไรเลยแต่ฉันคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับข่าวของคุณแก

0: นี่แกตอนฉันได้ยินข่าวว่าคุณแพรยังไม่ตายอ่ะแกรู้ไหมฉันเนี่ยข่าวแทบสุด
1: แกจะไปกลัวอะไรอ่ะนางความจำเสื่อมไม่ใช่หรอถึงกลับมาก็ทำอะไรใครไม่ได้หรอก
0: แกเชื่อจริงหรอว่าคุณแพรความจำเสื่อมจริงอ่ะเมื่อวานอ่ะแกก็เห็นแล้วนี่พอนักข่าวถามจี้เข้าหน่อยนะก็ทำฟอร์มเป็นลมไปเลยร้ายอย่างเนี้ยแกคิดว่านางความจำเสื่อมอีกหรือไง
2: คุณคริสมีอะไรช่วยคะ
3: พอดีผมอยากรู้เรื่องแฟนครับผมได้ข่าวว่าคุณแคลร์เข้าโรงพยาบาลคุณรู้ไหมว่าอยู่โรงพยาบาลไหน
2: ไม่ทราบเลยค่ะพอดีว่าคุณชานะคะสั่งห้ามไม่พูดเรื่องนี้กันก็เลยไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยค่ะ
3: โอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ
2: ค่ะ
3: อ๋ออีกเรื่องนึงห้ามบอกเรื่องนี้คุณชารู้นะครับ
2: ค่ะ
4: บอกเรื่องอะไร
3: ช้า
2: พอดีว่า
3: ร็อด
4: ช้าไม่ได้ถามฟิสว่ายังไงอะไรล่ะ
3: เธอออกไปก่อนไป
2: ได้ค่ะคือ
3: ออกไปก่อนไป
2: ค่ะ
3: คือผมเรียกมาถามเรื่องข่าวของแคล

0: ือผมอยากรู้ว่านักข่าวเขียนข่าวว่ายังไงบ้างผมไม่อยากมันกระทบไงทั้งเรื่องคุณและผมเดี๋ยวเอาข่าวเรื่องผมมีอะไรคุณแชร์ออกไปอ่ะมันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะชาผมก็รู้ว่าข่าวยิ่งข่าวมันยิ่งขายได้ผมแค่เรียกมาเช็คแค่นั้นเอง
1: ว่ายังไงนักข่าวมากันแล้วใช่ไหมดี
0: คุณนัดนักข่าวทำไมอ่ะ
2: วิ่งไปชันมาแล้วผู้ชายกับสัมภาษณ์เลยค่ะเรื่องที่ว่าคุณแพ้ความจำเสื่อมนี่เรื่องจริงหรือเปล่าคะเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นกับคุณแคร์คะทำไมอยู่ๆคุณแคร์ถึงได้หมดสติไปคะ
3: ไปลอง
2: ดูได้ค่ะยังไงคะ
4: ขอโทษด้วย
2: ค่ะขอได้ไหมคะ
5: ขอโทษจริงๆนะครับพอดีวันนี้เนี่ยผมมีประชุมด่วนนะครับไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เลยนะครับส่วนเรื่องอาการของคุณแคร์เนี่ยเอาไว้ผมนัดแถลงข่าวอีกทีแล้วกันนะครับขอโทษนะครับ
2: ขอโทษ
5: ค
2: ุณแคร์ทำเลยค่ะ
1: คุณชายคะฉันว่านายควรจะรีบตอบให้เคลียร์มากกว่านะเพราะถ้าปล่อยให้คลุมเครือแบบเนี้ยจะไม่ดีกับทั้งเราแล้วก็คู่มั่นของนายนะทำไมงงอะไรสงสัยว่าทำไมฉันถึงยืนอยู่ตรงนี้แทนที่จะอยู่ในห้องประชุมฝ่ายบริหารใช่ไหมขอโทษทีนะถ้าฉันไม่ปล่อยข่าวแบบนั้นนายก็คงไม่รีบมา
5: ถ้าคุณชาอยากให้ผมมาเจอนักข่าวบอกกันดีๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากแบบ
1: ฉันว่านายเอาเวลาที่เถียงฉันเนี่ยไปตอบคำถามนักข่าวดีกว่านะตอนนี้ทุกคนกำลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแขกดารินกันแน่และทุรอดมาได้ยังไงสมองเสื่อมจริงหรือเปล่าทุกคนคะตอนนี้ใครมีคำถามอะไรอยากถามถามชาได้เลยนะคะเขาพร้อมจะตอบทุกอย่างแล้วค่ะ
5: การบาดเจ็บของคุณแคลจากอุบัติเหตุเนี่ยหายดีเกือบจะ 100% แล้วครับแล้วคุณชาเรียกประชุมฝ่ายบริหารทำไม
1: ฉันก็แค่ต้องการให้นายกับแคลได้พิสูจน์ตัวเองไงนายบอกนักข่าวไม่ใช่หรอว่าแคลพร้อมทำงานแล้วอ่ะ
2: ทำไมคุณไม่คิดบ้างคะว่าถ้าแคลมีหลักฐานว่าลินมีชู้จริงๆแคลจะเก็บเอาไว้ถึงตอนนี้เหรอคะ
6: ทราบเรื่องอาการที่แคลแพ้กุ้งหรือยังครับ
7: ชาญเขาเล่าให้ฟังว่าคุณปู่ตกใจมากเลยตอนที่แคลแพ้กุ้งอะค่ะ
6: นี่เธอเป็นใครนะ

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

การเดินทางกว่า6ซีซั่นของไมค์ทองคำ3วัยเสียงของใครบางคนได้เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาล

0: ครับผมชื่อเด็กชายปฏิญญนัทจันทรานุพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อน้องมาวินครับ
1: หนึ่งบทเพลงครับลูกมาวินเพลงอะไรครับ
0: ของมั่นเป็นของขวัญครับ

0: ีครับชื่อนายจักริตดวงมณีครับผมชื่อเล่นเจเจครับ
1: วันนี้มาร้องเพลงอะไรคะ
0: นอนครับร้องเพลงแรกเข้าสุดท้ายครับโอ้ยอยากสิเอากระดูกกลับบ้านแต่อยากสิเอาความฝันกลับหน้ากลับบ้านไงวันที่มีแรงตั้งตากลับไปหาอ้อมกอดความใจ
2: ถึงเป็นแค่แรงงานข้างหน้าแต่ผมคือหัวใจของบ้าน
3: น้องเจจักริตครับแถมไฟลูกของเราครับผมเจจักริตนะครับ
4: สวัสดีครับวันนี้ผมนายธัญโชติอุตสวะ
5: นะผู้เจ้าเพลงทางบ้านสุพรรณบุรีมาผมก็มาร้องสาวต้นแตงอีก

0: ลุงดวงครับแชมป์ใบเก่าครับลุงดวงพันกระโชดครับ
1: แล้ววันนี้จะมีหลายคนที่เสียงของพวกเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแชมป์คนต่อไปอาจเป็นคุณ
2: สนับสนุนรายการโดย
3: แบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์
1: ไม้ทองคำสามวัยขอเปิดเวทีไปด้วยลูกทุ่งสาวเสียงดีกวางดวงฤทัยกับบทเพลงเจ็บกระแทกใจข้าน้องใส่ผ้าขวัญเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับ

0: เสียงปรบมือด้วยนะครับน้องกวางดวงฤทัยนะครับสวัสดีครับน้องกวางข้าน้องใส่ผ้าขวัญ นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพลงนี้เป็นไงฮะออกเศร้าๆไหม
1: ส่วนมากจะเป็นเพลงเศร้าทั้งหมดเลยค่ะ
0: นะส่วนใหญ่นะเป็นเพลงทำนองนี้เลยนะครับผมเป็นไงบ้างกับผลงานเพลงนี้ฮะ
1: ก็จริงๆก็มีอะไรแปลกใหม่ในเพลงนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเพลงนี้น้องกวางได้มีโอกาสได้เล่น MV เองด้วยค่ะใช่บทอะไรที่ไม่เคยเล่นก็จะได้เห็นใน MV นี้ค่ะ
0: ตามไปดูกันได้ใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกว่าทำหลายอย่างเป็นโปรดิวด้วยเหรอบางอย่างใช่ไหม
1: เพลงนี้มีโปรดิวค่ะมีทำเองด้วยไม่ว่าจะเป็นเลือกเพลงหรือว่าทำดนตรีอะไรเงี้ยค่ะ
0: เนอะก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะสนุกไหมเพราะว่าเรามีโอกาสได้ทำเองหลายอย่างทั้งเล่นเองด้วยทำเองด้วยอย่างเงี้ย
1: ก็รู้สึกว่าได้มีได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยก็สนุกดีค่ะ
0: นะก็สามารถไปฟังได้แล้วตอนนี้ใช่ไหม
1: ตอนนี้ก็สามารถฟังได้แล้วค่ะทางช่อง YouTube กวางดนตรี Official ค่ะ
0: ช่องนี้เลย
1: ช่องนี้เลยค่ะ
0: ไปฟังกันได้นะครับผมอโนดครับ
2: เสียงหนูน่าฟังและเรื่องราวของเพลงและท่วงทำนองมันน่าสงสารด้วยมันน่าเห็นใจคราวนี้มันแปลว่าอะไรนะฆ่าน้องใส่พาขวัญมันแปล

0: าภาษากลางหมายถึงอะไร
1: ผ้าขวัญ นี่เป็นหนูต้องอธิบายก่อนว่าผ้าขวัญมันเป็นใบสีที่เขาแบบทำไปงานแต่งงานบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วจริงๆแล้วหนูเวลาหนูร้องเพลงหนูสวยมาก
1: น
0: อกจากเสียงสวยแล้วท่าทางอ่ะภาษากายหนูก็สวยดนตรีเพราะมากแล้วมันเหมาะกับเสียงหนูอ่ะคือดนตรีมันไม่มากรบนักร้องไงแล้วเสียงนักร้องเนี่ยมันสามารถที่มันไปกับดนตรีได้ตอนนี้ยอดวิวเป็นไงบ้างลูก
1: ทะยานสู่ 400,000 วิวแล้วค่ะตอนนี
0: ้โอ้โห
2: มาดีมาดี
0: อีกไม่กี่วันก็ต้องมี50ล้านวิวแน่นอนขอให้เป็นอย่างนั้นลูก
1: ขอดูก่อน
2: ครับผมพิสุครับ
3: วันน้องกว้างนี่เขาได้มาเยอะเนาะหมายถึงทั้งเสียงทั้งรูปร่างหน้าตานะไปเวไหนก็ได้นะลูกประกวดนางงามก็ยังได้เลยนะเป็นนางแบบก็เหมือนแบบลงตัวไปหมดเลยสวยเสียงสวยเสียงเพราะมากแล้วเพลงนี้ก็เพราะมากลูก
1: ขอบคุณค่ะ
3: เห็น MV แล้วน่าสงสารลูกแล้วกวางก็ร้องได้ดีมากเสียงสื่อสารอารมณ์ได้ดีน่าสงสารลูกก็ขอให้เป็นอีกเพลงนึงที่โด่งดังครอบคุมทุกอย่างนะลูกค
1: ่
3: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ถูกครับกวางเป็นนอกจากร้องเพลงเพราะแล้วเป็นคนเลือกเพลงเก่งด้วยนะเขามีความเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ในตัวเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามาอยู่ในสังกัดค่ายใหญ่แล้วก็วันนี้เป็นอิสระใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
4: รู้เลยว่าหนูมีความเป็นพึ่งพาตัวเองโดยทั้งการเลือกเพลงและเลือกแนวทางทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเพลงเนี่ยครูไม่ห่วงลูกแต่โลกปัจจุบันนี้มันจะมองอยู่สองด้านก็คือระหว่างเพลงดีกับคนดังเพลงดีเนี่ยครูว่าหนูมีครบแล้วนะย้อนไปดูตั้งแต่เพลงแรกมันดีพอที่จะเอ่ยอ้างถึงเลยลูกส่วนคนดังก็ได้ที่แล้วลูกก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพียงแต่ว่าเรายังอยากได้อีกในเรื่องของคนดังครูว่ายังอยากเห็นกวางขยี้มันอีกลูกเพราะโดยความเป็นกวางมันพร้อมที่จะดังมากกว่านี้ลูกและครูก็หวังว่าเพลงนี้แหละจะส่งต่อความเป็นกวางดวงฤทัยให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นครับเราจะช่วยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับผมนะนอกจากเรื่องร้องเพลงเห็นบอกมีทำธุรกิจส่วนตัวด้วยเหรอครับ
1: อ๋อใช่ค่ะตอนนี้มีเปิดร้านอาหารค่ะ
2: ครับผมอ้าวโปรโมทได้เลยเต็มที่เลยที่ไหนยังไงฮะ
1: ก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านอาหารชื่อร้านนวลลึกนะคะตั้งอยู่อมตะนครจังหวัดชลบุรีค่ะขายพวกส้มตำอาหารอีสานบ้านเราเลยแล้วก็มีพวกแจ่วฮอนด้วยอร่อยมากค่ะ
3: นวลลึกเหรอ
1: นวลลึก
4: นวลลึก
1: นวลลึกนวลลึกก็คือแบบแซ่บนัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อย
2: เปิดทุกวันนะทุกวันเลยใช่ไหมลูก
1: เปิดทุกวันค่ะ
2: ก็ไปอุดหนุนกันได้นะฝากผลงานอีกสักครั้งนึงให้กับแฟนๆนะครับ
1: ค่ะน้องกวางก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยนะคะชื่อเพลงขานองใส่ผ้าขวัญ นะคะก็สามารถรับชม MV เต็มฟังเพลงเต็มได้แล้วทางช่อง YouTube กวางดนตรีไทย Official นะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามของน้องกวางนะคะสามารถเสิร์ชในทุกๆแพลตฟอร์มได้เลยกวางดนตรีไทยภาษาไทยทั้งหมดเลยค่ะ
2: ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณน้องกวางด้วยนะครับขอบคุณครับ
5: โอ้โหถือว่าเป็นเพลงรักเจ็บๆสุดช้ำเอาใจคนอกหักจริงๆเลยนะครับยังไงก็ตามเข้าไปฟังกันเยอะๆนะครับฟังเพลงพร้อมๆจากน้องกวางกันไปแล้วมาเริ่มการออดิชั่นกันเลยครับ
2: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: วัยรุ่นคนนี้นะคะเขาเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นเสาหลักของบ้านด้วยนะคะสู้ชีวิตมากๆไปฟังเรื่องราวของน้องมิ้นกันค่ะ
2: สวัสดีครับน้องมิน
7: สวัสดีค่ะ
2: แนะนำตัวเลยค่ะ
7: น้องมินค่ะนางสาวมินสุดาปรีชาอายุ24ปีมาจากจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
6: น่าคุ้น
2: เหมือนเคยเห็นในรายการแม่บุญนี่ไหมลูกใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
2: อ๋อนะแล้วไม้ทองคำนี่ก็มาบ่อยไหม
7: มาครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่า
2: ครั้งแรกเลยเหรอลูก
7: ใช่ค่ะ
2: อ๋อ
7: ไม่ค่อยได้มีโอกาสค่ะ
2: อ
7: ันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาค
2: ่
7: ะ
2: เป็นไงบ้างนะการมาครั้งแรกของหนูในวันนี
7: ้ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้มาทำสิ่งที่อยากทำ
2: นะถึงว่าเราคุ้นๆหน้าเขาเห็นครั้งแรกก็จำได้นะครับผมปัจจุบันทำอะไรอยู่บ้างเห็นโค้ชหลิวได้เล่าให้เราฟังก็ร้องเพลง
7: ร้องเพลงค่ะแล้วก็ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าใน TikTok แล้วก็มีรับทำขวัญนาคค่ะ
2: นะ
6: ก็คร
2: ับว่าไงจ๊ะ
6: ไม่จะบอกว่าถ้าน้องถ้าใครอยากจะติดต่อน้องอ่ะก็คือสามารถติดต่อน้องมิ้นได้เลยค่ะเพราะว่าหลิวอยากให้เขาได
2: ้งาน
6: ได้งานเยอะๆเพราะเขาหาเงินคนเดียวนะเพราะคุณพ่อคุณแม่คุณยายอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อย

0: ม่แข็งแรง
1: ใช่ค่ะตอนนี้ก็ป่วยกันทั้งบ้านเลยค่ะ
0: น่าเห็นไหม
2: เขาเป็นแชมป์ขี่สมัยอะใหม่หมดนี่อะลูก
1: แชมป์15สมัยค่ะ
2: โอ้ได้ไปหลายตังค์อะยักหน้าไม่ตอบด้วยหน้าตาเราเหมือนคนชอบยืมเงินคนนะเวลาใครมีตังค์ไม่ค่อยคุยกับผมอะเออหน้าตาเรากำลังอยากจะพึ่งใครอยู่ด้วย
3: นะร้องเพลงทำคนหน้าด้วยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้ไปฝึกเพิ่มเติมจากร้องเพลงใช่ไหมลูกหรือไงได้โอกาส
1: มีโอกาสฝึกตั้งแต่เด็กๆค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆยังไม่ค่อยได้ออกงานค่ะ
3: อ๋อแล้วตอนนี้ก็ยัง
1: ตอนนี้ก็รับทำค่ะ
3: โชว์สักหน่อยไหมลูกนะ
1: ได้เลยค่ะ
3: เอาเป็นแหล่แล้วกันเนาะแหล่อะไรดีลูก
1: เป็นแหล่ยอดฮิตค่ะบทแหล่
3: แพ้ทองลองฟังดูนะครับผมเชิญลูก

0: ชอบกินแค่ทองอะเนาะอยากกินนี่นู่นอยากกินนี่นี่อะเนาะ
1: เยอะเลยนะ
2: ต้องอ้อนคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: อ
2: ่
1: ะใครสนใจก็
3: ติดต่อมาได
1: ้ติดต่อน้องได้ตามที่อยู่ที่เราบอกไว้นะ
3: ค่ะ
1: อ่ะทีนี้มาเรื่องเพลงพร้อมไหมลูก
2: พร้อมค่ะ
1: เพลงอะไรคะวันนี
2: ้วันนี้เพลงพ่อเนื้อทองของพี่ปวารีค่ะ
1: อ่ะไปฟังนะฮะพ่อเนื้อทองเชิญครับ

มศักดิ์ศรีแชมป์15สมัยนะเหมือนแบบเลือกเพลงนี้ก็เข้าทางก็ด้วยแต่แหมเพลงนี้นะมันเข้ายากเนาะมันเหมือนวัดใจกับการที่คนที่จะกดมานะชาวเยเนียที่จะกดมานะต้องรีบเลยแต่ว่ามินก็เก่งมากแล้วก็ร้องได้ดีมากมันเป็นเพลงทางไทยที่เหมือนเข้าทางเนาะ

0: นะจากโค้ดแซกโค้ดแซกไปด้วยนะโค้ดเปาน้องพงน้องพันใหม่ทองคำนะงานมีจนถึง4ทุ่มยังไปทันอยู่นะไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมนะฮะปัจจุบันทำอะไรอยู่บ้างครับ
1: ตอนนี้เรียนอยู่ปวส.2ค่ะแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะ
2: ทำอะไรครับ
1: เปิดร้านทำเครื่องประดับแฮนด์เมดค่ะ
2: แฮนด์เมด
0: เป็นร้านใน TikTok หรือไหนๆลูก
1: ใน Instagram ค่ะ
0: อ๋อคือเปิดขายทาง Instagram นะเขาเรียกว่าอะไรฮะที่หนูทำอยู่มันเป็นประเภท
1: มีหลายอย่างเลยค่ะเป็นสร้อยข้อมือลูกปัดมีพวกซีการ์ดด้วยตอนนี้ก็กำลังฮิตเลยนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่นำมาอบแห้งแล้วก็นำมาเคลือบเรซินแล้วก็ไปทำชิ้นงานได้ค่ะ
0: กลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นใครบ้าง
1: ก็จะเป็นคนที่ชอบงานแฮนด์เมดทำมือค่ะ
0: ครับผมทางด้านนี้เลยนะหนูบอก IG ลูกเผื่อใครสนใจ
1: ก็ IG ชื่อว่าทำด้วยมือนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ THAM. แล้วก็ DUAY. แล้วก็ MUE ค่ะจะตั้งชื่อร้านให้มันเป็นไทยแต่ว่าอยากให้อินเตอร์ก็เลยให้มันเป็นภาษาให้มันเป็นตัวภาษาอังกฤษค่ะ
3: งั้นลุงน็อตคงจะไม่ได้ไปตามดูแล้วล่ะพอพิมพ์ไม่ได้แน
0: ่ลองให้น้องสมายช่วย
3: ไม่เอาผมทำอะไรผมทำตัวนับพันอย่าไปยุ่งกับชีวิตผม
2: ก็แล้วกันใครอยากได้ก็ติดต่อมากันแล้วกัน
0: ทำด้วยมือภาษาอังกฤษนะครับก็เข้าไปดูได้นะพร้อมนะวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะ
1: กอดฉันก่อนลาค่ะ
0: ไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: รวง
1: ค่ะ
0: รวงข้าวเก่งนะลูกนะร้องเพลงเก่งมากวันนี้ถ้าจะมีการบ้านก็คือมันทำเสียงโตแล้วเดี๋ยววัดเทปออกหนูไปฟังตัวเองนะลูกนะมันจะเห็นเลยว่าท่อน1 2แล้วก็ฮุกแล้วก็มาท้ายนี่เริ่มดีอย่างอื่นคือเก่งหมดเลยเสียงเพราะด้วยท่านลูก
2: มันมีทุกอย่างครบเลยลูกต้นทุนดีโดยเฉพาะพลังเสียงครูชอบมากเลยแล้วก็เทคนิคเสียงเทคนิคในการเก็บรายละเอียดเพลงก็ทำได้ดีแต่มีปัญหาเรื่องปั้นคำโตคนดูมันดูอ่ะเพราะว่าแววตาเราจะฟ้องเวลาปั้นคำโตตามันจะขึงมันจะไม่น่ามองและเสียงมันก็จะโตผิดปกตินะครับแก้วิธีการออกเสียงลูกตอนนั้นรวงข้าวทำได้ดีครับขอบคุณครับ
3: วันนี้ในกลุ่มของวัยรุ่นนะมีหลายคนมากเลยที่ผมชอบนะพันวันนี้ผมดีใจจริงๆเลยที่เด็กวัยรุ่นมาร้องเพลงลูกทุ่งกันไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งดั้งเดิมลูกทุ่งอีสานถูกใจผมเยอะแยะหลายคนเลยผมวงไว้หลายคนรวมกันทั้งรวงข้าวด้วยลูกผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: โอ้โหทั้งน้ำเสียงความมั่นใจและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ขอให้น้องรวงข้าวสู้ต่อไปนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปฮะโคตรหลิวว
6: ัยรุ่นคนต่อไปนะคะจากคอนวอยมา

0: ป็นนักร้องหมอลำไปฟังเรื่องราวของน้องดรีฟกันค่ะ
1: เชิญครับดรีฟแนะนำตัวเลยครับลูก
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤษณภูมิคำจันทร์ศรีนะครับผมชื่อเล่นชื่อว่าน้องดิฟมาจากจังหวัดอุดรธานีครับผม
1: นะปัจจุบันเรียนอยู่หรือทำงานแล้วลูก
2: ปัจจุบันยังเรียนอยู่แล้วก็ทำงานไปด้วยครับ
3: ดิฟเพิ่งตื่นหรือเปล่าลูก
2: ซ้อมมาเยอะครับ
1: ซ้อมมาเยอะ
3: มันเพิ่งตื่นนะตากระจิ๊ดเลย
1: หรือเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: ตาจี
1: ตาเล็กอยู่แล้วใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
3: เออเลยลูก
1: ก็จากคอนวอยนะ
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวบางคนอาจจะคำนี้ไม่เคยได้ยินคอนวอยทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: แบกหามครับผมแบก
1: พนักงานขนของ
2: ใช่พนักงานขนของ
1: ช่วยขนชุดขนเครื่องเสียง
2: ใช่ครับ
1: เขาเรียกกันคอนวอย
0: ขนชุดด้วย
2: ใช่ครับผม
1: ได้แต่บางทีต้องช่วยกันนะทุกอย่างเลยนะฮะทำหมดทุกอย่างบางทีรถเสียก็จะไปช่วยเข็นรถนู่นนี่นั่นหลายอย่างเรียกว่าคอนวอยใช่ไหมลูก
2: ครับผม
1: แล้วก็เลื่อนขั้นมาเป็นนักร้องได้ไงลูก
2: เลื่อนขั้นมาเป็นนักร้องเพราะว่าตอนที่ผมไปคอนวอยครับตอนนั้น
1: อ
2: ะเวลาผมทำงานผมชอบร้องเพลงไปด้วยแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งครับผมพี่เขาเป็นนักร้องพี่เขาก็เลยได้ยินเสียงก็เลยชวนมาว่ามาร้องกับพี่ไหมก็เลยมาร้องเพลงครับผม
4: โอ้โหดีจังเลยเนาะรุ่นพี่คนนั้นเอ่ยชื่อได้ไหมเอ่ยชื่อเขาเลย
2: ชื่อว่าพี่อาร์มครับอาร์มน้อยโรจนันท์ครับ
4: โอ้ต้องขอบคุณด้วยที่เห็น
1: ได้ยินแล้วก็ได้ให้โอกาสกับเรานะแสดงว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นคอนวอยแล้วใช่ไหมร้องเพลงอย่างเดียว
2: ใช่ครับก็มีช่วยบ้างครับ
1: ตอนนี้ร้องอยู่กับวงอะไรลูก
2: ตอนนี้ร้องอยู่กับวงอาร์มน้อยรุจนันท์ครับ
1: นะก็ถือว่าอยู่ในวงก็ได้ฝึกร้องเพลงหลากหลายแนวไหมลูก
2: หลากหลายครับผม
1: โอ้นะวันนี้ตื่นเต้นไหมฮะ
2: ตื่นเต้นมากครับ
1: พร้อมไหมพร้อมหรือยัง
2: พร้อมนะครับ
1: เอานะจะเริ่มแล้วนะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับลูก
2: คนในใจแมนไอบอของไอแมนครับ
4: โอ้โห
1: นะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ
5: เจ้าก็เห็นคือจังหักกันเห็นคือจังมี

0: ไอ้กำลังอยู่ในตับไตแต่ไม่ใช่ใจเธอ
1: วิทย์จริงๆเป็นเด็กที่มีครบนะลูกนะรูปร่างหน้าตาก็ถือว่าเป็นเด็กที่ผ่านเกณฑ์ดูเป็นเด็กที่หน้าตาดีนะลูกแล้วก็เสียงก็เพราะด้วยแล้วก็พลังเยอะด้วยลูกแต่ว่ามันมีปัญหาใหญ่นะที่ดิฟอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ลูกแต่อาจจะไม่ได้รู้ว่าวิธีการออกเสียงของดิฟมันยังไม่เป็นธรรมชาติมันเป็นเสียงที่เราแอบมันต้องพยายามนะลูกนะค่อยๆแก้ลูกร้องเป็นตัวเองเป็นเสียงตัวเองอย่าอยากเป็นใครนะลูกนะค่อยๆนะคะ
2: จำไว้ว่าอะไรชื่อใดบ่ชื่อใดอยู่บักที่แม่บ
3: ่ชื่อใดครับเคยเบิ่งมาตั้งแต่น้อยๆนะครับจนกรรมการแย่ไปแล้วครับผมมันจนผมแย
2: ่คือดิฟดิฟนี่เป็นเด็กที่มีต้นทุนดีนะลูกบุคลิกก็ดีใบหน้าก็ดูเปื้อนยิ้มตลอดเวลาและก็เสียงเพราะมากโดยเฉพาะตอนเสียงพูดนะแล้วก็การร้องเพลงเมื่อสักครู่ก็ยืนยันว่าหนูเก่งไปกับจังหวะได้สู้มันไม่มีจุดอ่อนเลยนี่คือเรื่องดีส่วนเรื่องที่มีปัญหาครูมองเห็นตรงกับแม่สุคือเราไม่ใช่เสียงตัวเองคือเสียงที่ดิบเบากับเสียงที่ร้องมันคนละเสียงอันนี้เราไปแก้ตรงนี้นะลูกถ้าหนูปล่อยแบบนี้ไปสักอายุ30เนี่ยหนูจะแก้ไม่ได้มันจะยากมันจะชินนะลูก
3: ครับผม
2: ต้นทุนดีมากลูกเขาจะช่วยครับ
4: เวทีไมค์ทองคำเวทีแห่งการแนะนำจริงที่ครูบาอาจารย์พูดทั้งหมดอะเราลองไปปรับใช้ดูเพราะต้นทุนเราดีอยู่แล้ว
3: ครับ
4: ผ่านครับ
1: ผ่านลูก
2: ผ่านครับ
3: ขอบคุณครับ
5: ดีใจก็
3: ด
5: ี
3: ใจ
5: ต้องรู้สึกเป็นยังไงดีใจไร
3: เปลี่ยนไป
5: สามพันมาพบฝันกับบ้านเขา
6: ถึงจะมาเป็นครั้งแรกแต่ก็ทำผลงานออกมาได้ดีมีเสน่ห์มากๆครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองมากๆครับ
7: ก็ตรงฮะวัยเด็กคนนี้เป็นใครฮะ
8: ก็เคยมาแล้วลุงพัน
7: เคยมาเวทีเราแล้ว
8: เคยมาแบบหล่อๆนะครั้งนี้มาหล่อกว่าเก่าอีก
7: หล่อกว่าเดิมอีกแล้ว
8: หล่อกว่าเดิมครั้งที่แล้วมาโชว์ด้วยครั้งนี้ก็มาโชว์อีก
7: โชว์อะไรครั้งที่แล้ว
8: ครั้งที่แล้วโชว
7: ์ได
8: ้ครั้งที่แล้วน่าจะโชว์โขนจำได้
7: โชว์โขนมีเด็กคนนึงมาโชว์โขน
8: มัน
9: เป็นฮานุมาน
1: ตัวเล็ก
8: ๆโขน
4: ไม่เขาเป็นฮานุมานหรือเป็น
7: ตัวฮานุมานใช่ไหม
8: น่าจะฮานุมานนะครับ
7: น่าจะฮานุมาน
8: ใช
7: ่ครั้งนี
8: ้ไม่รู้ว่าขนข
7: านี่เป็นด้วยใช่ไหมนะ
4: นายฮานุมานลองเกาที่เอาเป็นฮานุมานเกาเกาขึ้น
8: ถ้าเกาลง
4: เกาลงเป็นหมา
7: น้องพร้อมนะเจอเลยครับ
10: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนทัศน์ชื่นบานชื่อเล่นน้ององศาอายุ11ปีครับมาจากจังหวัดชลบุรีครับ
7: ปีที่แล้วเอง
8: เห็นบอกปีที่แล้วก็เข้าถึงรอบไหนลูก
10: รอบ5คนสุดท้ายครับ
7: โอ้โหถือว่าเก่งนะ
8: เออ5คนสุดท้ายนี่
7: 5คนสุดท้ายนะเป็นไงหลังจากครั้งที่แล้วนี่พอรายการออกอากาศไปเป็นไงมั่งผลตอบรับ
10: ก็มีคนรู้จักเยอะขึ้นครับเวลาไปไหนก็มีคนขอถ่ายรูปครับ
7: อืมดีมั้ยดีใจมั้ยวัน
10: ดีใจครับ
7: เออนะเป็นคนดังเลยนะบรรดาไปไหนมาไหนนี่คนก็แบบเพราะว่าคนถ้าทนดูรายการเราก็จะจำน้องเขาได้อยู่แล้ว
8: น
7: ะคร
8: ับจำง่ายด้วยเขาหล่อเลย
7: นะครั้งนี้ก็ฝึกมาเต็มที่ไหมลูกมีอะไรต้องฝึกเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วไหม
10: น่าจะเป็นการหายใจเพราะว่าครูที่สอนบอกว่าเว้นว่าหายใจไม่ถูกไม่ค่อยหายใจเวลาร้องเพลง
7: ร้องติดๆกันนะก็ต้องมีการฝึกด้วยนะครับผมครั้งที่แล้วมาโชว์โขนเป็นหนุมานใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
7: ครั้งนี้นี่โอ้โหเป็นชุดแบบไทยเหมือนชุดนักรบนะ
8: ขุนศึก
7: เลยออกศึกงี้นะวันนี้โชว์อะไรครับวันนี
10: ้โชว์ลำดาบครับ
7: อืมลำดาบนะงั้นเดี๋ยวเราดูโชว์ก่อนชื่อชุดการแสดงนี้ว่า
10: น่าจะลำดาบสองมือครับ
7: ลำดาบสองมือ
8: แต่ถ้าเห็นมือเดียวก็แสดงลำดาบมือเดียวมือคือลำดาบสองมือ
7: แสดงว่าต้องมีดาบกี่เล่มฮะ
8: สองเล่มครับ
7: ครับผมเก่งมากครับนี่ครับนี่ไปดูโชว์กันไป

0: ครับผม
1: หนองลำดับเป็นแม่หนองอ่ะ
2: เป็น
0: เอาเลยโอ้โหได้นานเมื่อกี้ให้โชว์ซะหน่อย
2: มันจริงๆลำถ้าลำมือเดียวมันก็ไม่ยากนะสองมือก็จะยากนิดนึงนะ
0: การควบคุมนะ
2: การควบคุมดาบสองมือเนี่ยยากใช่ไหมลูก
0: ยากไปลูกฝึกมานานหรือยังครับองศา
3: ประมาณ 2-3 อาทิตย์ครับ
0: 2-3 อาทิตย์นะ
2: ก็ถือว่าไวนะ
0: เออนะเป็นเด็กที่ชอบทางไทยๆนะตั้งแต่เริ่มฝึกโขนทำไมถึงเปลี่ยนจากโขนมาเป็นรำดาบลูกหรือว่าเรียนเพิ่มเติม
3: ก็เรียนเพิ่มครับเพราะว่าอันนี้ผมเรียนเพื่อไปแสดงวันสุนทรภู่ครับแสดงเสร็จแล้วก็เลยเอามาอันนี้ต่อเลย
0: นะมีจุดมุ่งหมายนะเรียนเพื่อนะสามารถนำไปใช้เป็นการแสดงได้ก็ต้องบอกเด็กๆทางบ้านด้วยว่าอย่าเผลอไปเอามีดในครัวแม่มาลำนะฮะอันนี้ห้ามเลยเพราะว่าองศาเขาเนี่ยมีการฝึกฝนอ
2: ุ
0: ปกรณ์ต่างๆก็ผ่านการดูแลจากผู้ใหญ่คุณครูเรียบร้อยแล้ว
1: ระหว่างลำดาบกับทักดาบเนี่ยไหนอันตรายกว่ากัน
4: ทักดาบเนี่ยอันตราย
0: อันตรายนะไปกับหลายคนเนี่ยอันตรายเลยนะฮะ
2: กินแล้วไม่จ่าย
0: เออนะอ่ะมาพร้อมวันนี้หนึ่งบทเพลงครับองศาร้องเพลงอะไรครับ
3: เพลงทบ.2ลูกอีสานครับ
0: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

ที่ใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่น Bamboo Vinegar Detox Patch แปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: การปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
2: น้ององศาจำได้เลยเป็นเด็กที่เก่งมากแล้วก็รักความเป็นไทยศิลปะไทยวันนี้ก็มาโชว์ลำดาบก็ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งมากนะลูกมีครบหมดเลยลูกไม่งั้นไม่ผ่านไปถึง5คนสุดท้ายการันตีตั้งแต่ปีที่แล้วเลยปีนี้มาก็ดีแล้วเราดูเป็นผู้ใหญ่ดูหล่อขึ้นกว่าเดิมอีกอาจจะมีช่วงแรกๆนิดนึงลูกเหมือนระวังไปนิดนึงเสียงที่ออกมามันไม่เต็มเห็นกรรมการทุกคนส่งพลังให้ใช่ไหมลูกให้ขับให้เต็มที่แบบที่หนูร้องนั่นแหละลูกร้องให้มันมีความสุขแล้วก็ให้เต็มที่ไปปล่อยทุกอย่างเป็นธรรมชาติไว้เทปนี้ออกไปหนูไปดูตอนหลังๆที่หนูปล่อยสุดเสียงอะมันพอมากลูก
3: ขอบคุณครับ
4: คือชอบวงสาวในความเป็นเด็กที่มีเสน่ห์นะลูกยิ่งเป็นเด็กสมัยใหม่รักความเป็นไทยแล้วใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็ฝึกเป็นหนุมานก็ถือว่าเก่งแล้ววันนี้มาลำดาบคู่ด้วยสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่การรำไปตามใจชอบมันต้องจำท่าใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใส่ใจจริงๆมันทำไม่ได้แต่พอทำได้แล้วมันก็มีเสน่ห์ลูกมันไม่ได้ฝึกแค่ทักษะการลำดับมันฝึกสมาธิให้กับเราด้วยถ้าไม่จดจ่อจริงๆมันทำไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยพอหนูทำได้แล้วมันเต็มไปด้วยเสน่ห์ลูกการพูดการจา ก็ดูมีความเป็นผู้ใหญ่รวมทั้งการร้องเพลงนะลูกวันนี้ถ้าแบ่งเป็น2 อย่างระหว่างการออกเสียงกับเทคนิคการร้องครูชอบเทคนิคการร้องลูกเอื้อนลูกเล่นการเก็บรายละเอียดได้ดังใจมากแต่ถ้าการออกเสียงอยากให้ปรับมันมีอาการกลัวเสียงจะไม่หล่อคล้ายจะแอปหล่อแต่ไม่ถึงขนาดนั้นนะลูกแต่มันเกือบๆแล้วเพราะองศาต้องระวังตัวเองตรงนี้ลูกออกเสียงให้สะอาดเป็นธรรมชาติที่สุดส่วนเทคนิคการร้องครูว่าหนูเก่งเลยนะครับปรับตรงนี้นะครับ
3: ขอบคุณ
5: ลุงโน้ตชื่นชมมากเลยเด็กๆที่รักวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นการรำการแสดงหรือการร้องเพลงลูกทุ่งนั่นคือความเป็นไทยจำไว้นะลูกการเป็นไทยนี่มันเท่มากผ่านครับ
2: ผ่านลูก
4: ผ่านครับ
6: ครับผมดีใจด้วยนะครับน้ององศานะครับผมเป็นไงลูกการกลับมาในครั้งนี้ขององศาดีใจไหมครับ
3: ดีใจครับ
6: ได้
7: เสียงเขาทน
6: ด้วย
7: ดีนะ
6: ครับผมเหมือนโตขึ้นนะเหมือนจะเสียงจะเป็นเปลี่ยนหน่อยนึงนะก็ต้องฝึก
7: ปล่อยให้เต็มที่ลูกปล่อยให้สุดไปก่อนปล่อยให้สุด

0: ครับทำอย่างที่คณะกรรมการแนะนำ
1: ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะขอบคุณน้ององศาด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ดีมากครับ
3: ตื่นเต้นพร้อมแรกๆ
4: จริงแล้ว
2: จริงมาก
4: โอเคเยี่ยม
2: เปิดการติด
4: ให้มาเยอะๆนะ
2: ครับปังไปนะ
5: เรียกได้ว่าเด็กคนนี้ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองจริงๆครับทุกครั้งที่กลับมาบนเวทีเราได้เห็นความสามารถใหม่ๆเพิ่มขึ้นเสมอน่าชื่นชมมากเลยครับ
6: มาแล้วครับพี่น้อง
0: โอ้สวัสดีครับแนะนำตัวเลยค่ะลูก
7: สวัสดีค่ะเด็กหญิงพัทรธิดาแซ่ตั้งค่ะ
6: ค
7: ชื่อเล่นชื่อน้องคำแพงค่ะอายุ6ขวบค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ2ค่ะโรงเรียนปัญจทรัพย์มินบุรีค่ะ
1: วันนี้มากับใครคะลูกมากับใครคะ
7: มากับแม่ค่ะ
1: คุณแม่
0: มากับคุณแม่
1: ข้างนอกไม่มีที่เดินละ
0: ทำไมอะฮะ
1: โอ้ยญาติๆมารวมตัวกันที่นี่หมดแล้ว
0: มาเชียร์ไง
1: เชียร์น้องคำแพง
0: วันนี้คำแพงตื่นเต้นไหมคะวันนี
7: ้ตื่นเต้นค่ะ
0: เออแล้วทำยังไงดีโค้ชหนงได้แนะนำไหมถ้าเราตื่นเต้นต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ยืนเฉยๆไม่ต้องตอบอะไรก็
0: คือนิ่งๆไว้ก่อน
1: นิ่งๆไว้ก่อนทำใจไว้ก่อน
0: นะ
1: ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลง
0: ชอบร้องเพลงเหรอ
1: ใช
0: ่ส่วนใหญ่ชอบร้องเพลงแนวไหนลูกอย่างเช่นสตริงลูกทุ่งเพลงภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยหนูชอบร้องเพลงแนวไหนลูก
7: ลูกทุ่งค่ะ
0: อ๋อชอบลูกทุ่งเลย
1: ทุ่ง
0: ฟังตั้งแต่กี่ขวบตอนนี้6ขวบนี่ร้องมาตั้งแต่กี่ขวบลูกเริ่มร้องเพลงกี่ขวบคะได้ไหม
1: กี่ขวบลูก 3-4 ขวบใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
1: ประมาณ 3-4 ขวบ
0: 3-4 ขวบก็เริ่มร้องเพลงแล้ว
1: คือกลับจากโรงเรียนก็ทำการบ้งการบ้านแล้วก็อาบน้ำแปรงฟัน
0: อ่
1: านหนังสือนอนใช่ไหมลูกใช่ไหมที่คุยกันเมื่อกี
0: ้มีซ้อมร้องเพลงไหม
1: มีซ้อมร้องเพลงซ้อมร้องเพลง2ชั่วโมง
0: วันนึง2ชั่วโมงเลยเหรอคะโอ้นี่รู้ละเอียดจริงๆนะ
1: ก็เมื่อกี้นั่งคุยกันนั่งคุยกันอยู่กับครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้น
0: ี้คุยกับน้องคำแพงเนี่ยนะโอ้ชื่อน่ารักด้วย
1: ไม่คุยเดี๋ยววิ่งรอบสตูเลย
0: เออแล้วเคยได้ไปแข่งขันเคยประกวดร้องเพลงที่โรงเรียนไหมลูกเคยไหม
7: เคยค่ะ
0: โอ้แล้วได้รางวัลไหมนะคะ
7: ได้ค
0: ่
7: ะ
0: ได้รางวัลที่เท่าไหร่คะ
7: ที่หนึ่งค่ะ
0: โอ้ต้องปรบมือให้เอ่ยนะแล้วเด็กๆเนี่ยอย่างน้องคำแพงเนี่ยเขาจะมีเหมือนต้นแบบหรือวัยรุ่นเขาเรียกว่าไอดอลเนี่ยมีไหมที่ชื่นชอบนักร้องลูกทุ่งใครคะ
7: พี่เปาค่ะ
0: พี่เปาวลีทำไมถึงชอบพี่เปาล่ะเพราะอะไรคะลูก
1: พี่เปาเป็นผู้หญิง
0: ใช่น้องเก่งมากใครอะไรเนี่ย อาจจะชอบพี่เปาเขาน่ารัก
1: 6ขวบก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งแต่ร้องเพลงเก่งนะ
0: เคยเจอพี่เปายังยังไม่เคยเจอพ
1: ี่
0: หน
1: ุ่
0: มทำไงอ่ะ
1: ต้องให้ดูดิ
0: เอ้าพี่เปามาเหรอ
1: พี่เปามา
0: เหรอ
1: เออ
0: มาทางไหนอ่ะ
1: มาเป็นคลิป
0: โอเคเอามามามา
8: สวัสดีค่ะพี่เปาเองนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องคำแพงมีพี่เปาเป็นไอดอลนะคะแล้วก็อยากบอกว่าพี่เปาขออวยพรให้กับน้องคำแพงขอให้น้องมีความสุขมากๆนะคะเรียนหนังสือเก่งๆเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และที่สำคัญขอให้เดินตามความฝันให้สำเร็จนะคะขอให้ได้เป็นนักร้องตามที่ต้องการแล้วก็ขอให้มีแฟนเพลงทั่วประเทศรักแล้วก็ชอบน้องคำแพงเยอะๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆค่ะ
1: โอ้โห
0: ขอบคุณพี่เปานะ
9: พามาจากสุพรรณเลยนะ
1: สุพรรณนะแล้วพี่เปาร้องเพลงเสียงใหญ่ๆเสียงแบบว่าปล่อยโล่งๆเพราะอะไรเพราะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำวันละสองรอบ
0: พี่เปานะ
1: ครับ
0: ไปเห็นตอนไหนเนี่ย
1: ไม่เห็นนะดูในคลิป
0: ดาวเอาใช่ไหม
9: ไอ้ดีก็พูดเลยเปื่อย
1: เป็นไงลูกดีใจไหมว่าพี่เปาให้กำลังใจดีใจไหมคะ
7: ด
1: ี
7: ใจค่ะ
1: ใจนะคะเดี๋ยวหลังพาไปเที่ยวบ้านพี่เปาลูก
0: เอาสัญญาแล้วนะ
1: ได้ผมไปถูกไปพี่เปา
0: แล้วพาน้องไปด้วยนะ
1: ได้สุพรรณแค่นี้เอง
0: เอออ่ะพร้อมหรือยังคะน้องคำแพง
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: หายตื่นเต้นหรือยัง
7: หายแล้วค่ะ
0: หายแล้วนะอ่ะพร้อมจะร้องเพลงแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรคะ
7: เพลงคลื่นค่ะ
0: เพลงคลื่นนะครับอ่ะไปฟังน้องคำแพงกันเลยครับเชิญครับ

0: ก่งนะเนี่ยนะแกะเพลงคือเป๊ะมากลูกเมโลดี้ทุกตัวไม่เคยไม่มีผิดเพี้ยนเลยแต่ต้องไปฝึกควบกล้ำนะลูกนะรอเรือแล้วก็รอลิงนะลูกนะไปฝึกเพิ่มนะวันนี้อายุ6ขวบนี่ร้องได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากแล้วลูกฝึกฝนต่อไปอนาคตนักร้องแน่นอนไม่ไกลเกินเอื้อมลูกจ๋าเก่งมากค่ะ
1: วันนี้ร้องเพลงก็เก่งจังหวะก็แม่นเพลงนี้ลูกเขาเรียกว่าดนตรีลูกส่งไม่ชัดนะถ้าใครไม่เก่งพอจะเข้าไม่ถูกแต่กำแพงทำได้หมดเลยลูกออกเสียงก็น่าฟังถ้าจะให้ดีกว่านี้อยากให้ยิ้มเยอะๆหายตื่นเต้นหรือยังลูก
2: หายแล้วค่ะ
1: ยิ้มให้ดูหน่อย ยิ้มนะลูกนะจะได้มีเสน่ห์เพราะว่าเป็นคนเก่งอยู่แล้วครับเติมที่เสน่ห์นะลูกนะยิ้มบ่อยๆครับ
3: วันนี้หนูเก่งมากครับลูกไปบอกคุณพ่อคุณแม่บอกสอนให้หนูนะเติมพลังเข้าไปกับลูกเอื้อนหังหางเสียงเท่านั้นเองเฮ้ยไหนเกาคออีกทีสิ
4: ขอให้ลุงโน้ต
3: ลองเกาคอแล้วสะบัดผมงี้สิลูกลองดิโอเคไม่เป็นไรงั้นเรามาพร้อมกันเลยดีกว่า
0: คร
3: ับ
0: ผ่านครับโอ้เก่งมาก
2: หน
5: ู
2: ได
5: ้3ฝ่าเลยเก่งมาก
6: อายุ6ขวบร้องได้ขนาดนี้เก่งมากๆเลยครับก็ขอให้เดินตามความฝันเหมือนกับพี่เปาให้ได้นะครับน้องคำแพง
7: วัยเด็กคนนี้ฮะโค้ชโหน่ง
8: น้องยาหยีครับผม
7: เก่ง
8: เก่งมากก่อนร้องเพลงเดี๋ยวดูความสวยความงามของน้องก่อน
7: มาโชว์ให้เราเห็น
8: มาโชว์ให้ดูก่อน
7: เชิญครับน้องยาหยีครับเชิญครับงามอย่างไทยนะ
0: กวดนางงาม

0: ปรบมือด้วยนะครับ
1: เพลงประกอบได้ด้วย
2: แล้วใช่เลยนะ
0: เออนะอย่างนี้ต้องมงต้องลงแล้วล่ะ
2: ต้องชอบจริงๆนะ
0: เออนะครับอยากให้น้องยาหยีแนะนำตัวก่อนค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิพสกุลนันทเกษมชื่อเล่นน้องยาหยีอายุ9ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอุทิศศึกษามาจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
0: อืมโอนี่สายสะพายที่หนูได้รางวัลมาใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
0: มีรางวัลอะไรบ้างคะ
3: มีรางวัลหนูชนะเลิศหนูน้อยโอเอซิสสารพีค
2: ่
3: ะ
2: อะไรนะ
3: ชนะเลิศหนูน้อยโอเอซิสสารพีค่ะ
0: หนูน้อยโอเอซิสสารพีโทษนะลูกนะนี่ไงนี่เมื่อปี2026อืมแสดงว่า
2: โอ้โหแล้วที่เดี๋ยวไปได้มาอีก
0: เต็มเลยนะโอ้ในที่บ้านก็มีเขาให้ถ้วยด้วยไหมมอบถ้วยด้วยไหมลูก
3: มอบถ้วยด้วยค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อแสดงว่าหนูชอบทางด้านนี้ใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
0: เริ่มต้นที่จะไปเดินประกวดไปเดินโชว์เนี่ยตั้งแต่กี่ขวบตอนนี้9ขวบเริ่มกี่ขวบลูก
3: ตอน6ขวบค่ะ
0: 6ขวบก็เริ่มแล้วใครพาไปบ้าง
3: คุณแม่ค
0: ่
3: ะ
0: ส่วนใหญ่คุณแม่จะพาไปแรกๆไปตื่นเต้นไหมกลัวไหม
3: ไม่ค่อยกลัวค่ะแล้วต้องใช้

0: มาฝึกฝนค่ะ
1: อ๋อเกิดจากการฝึกฝนบ่อยๆนะก็จะไม่กลัวไม่อายนะกล้าแสดงออก
2: ใครฝึกให้ลูก
1: ฝึกเดินใช่ไหมลุงนง
2: ฝึกเดิน
0: ใช่ค่ะพี่เลี้ยงค่ะ
1: โอ้เหมือนนางงามนะเขาจะมีพี่เลี้ยงแบบคอยดูชุดเสื้อผ้าหน้าผมแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูรองเท้าของน้องหนุนหมุนตัวให้เห็นข้างๆหน่อยลูก
2: สูง
3: เก่งเลย
2: ดูดึงขึ้นนิดนึงให้เห็นต้นรองเท้านิดนึงโอ้โห
1: อ
2: ัน
1: นี้กี่นิ้วลูกลุงพันกะเอาประมาณ4หรือ5นิ้วลูก
0: ไม่ใช่ค่ะ7นิ้วค่ะ
1: 7นิ้วเลยเหรอเราอย่างนี้เราก็ต้องฝึกเดินกับรองเท้าส้นสูงบ่อยๆเหรอลูก
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้เราชินกับการใส่รองเท้าส้นสูงเหรอลูก
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เหรอ
2: จะมีรองเท้ามั้ยแล้วใส่เพราะว่าใส่รองเท้าสูงๆงี้มัน
1: ยากนะลุงโหน่ง
2: ไม่ถนัดนะ
1: ลุงโหน่งลองมั้ยล่ะลองมั้ย
2: ลองดูสิ
1: เดี๋ยวทีมงาน
2: โอ้โหก็เดินยาก
1: แค่ข้างเดียวก็ลูกพี่โหน่งระวังนะ
2: นี่น่าจะเป็นรองเท้าพี่แดนนี่นะเนี่ย
1: อ๋อเจ๊ตุ่มนะ
2: เจ๊ตุ่มใช่
1: เพราะว่าจะเป็นคู่ใหญ่หน่อย
2: ไซส์ใหญ
4: ่ระวังแดนนี่มาหักขาเอาไปอยู่ด้วยนะ
1: หักขาเหรอ
4: เอาไปอยู่ด้วย
1: พูดใจหายเลยนะ
3: ไม่ใช่เครียด
1: มีหักขากันด้วย
3: กบเครียดเนี่ยหักขาไปก่อน
2: นี่พอใส่แล้วเป็นไมเคิลเลยเนี่ย
1: โอ้โห
2: มันทิ่มนะ
1: เก่งก็ไม่ถูกนะแค่ยืนแค่ยืนเฉยนะแค่ยืน
2: มันจะปวดน่อง
1: ทีนี้ถ้าเดินล่ะถ้าเดินแบบน้องเนี้ย
2: ยังไงลูก
1: อย่าโพสท่าไงลูกคุณลุงพันถือให้โพสท่าก่อนมายืนถึงคณะกรรมการ
2: ท่าไหนลูก
1: เดินเดินมาข้างหน้าแล้วก็หมุนตัวหน่อยเดินมาข้างหน้าม
2: ือเกี่ยวอย่างนี้เหรอลูก
1: พอเดินนะคุณลุงเดินเดินพร้อมกันหนึ่งสองสามเดินหมุนตัวให้คณะกรรมการเห็นชุดหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนกลับไปโพสให้คณะกรรมการเห็นอีกครั้งหนึ่งหมุนโพสยิ้ม
2: เหมือนอุปวิริยะเหมือนพี่อุปอ่ะ
1: ต้องระวังลุงระวังต้องฝึกฝนไงเหมือนที่น้องยาหยีบอกเขาก็ฝึกนะตั้งแต่6ปี
2: โทษทีนะถ้าก้มไม่ได้ก้ม
3: ทิ้ม
4: แต่บางคนเขาฝึกเขาต้องมีสมุดอะไรวางบนหัวมีไหม
1: ตอนเดินอย่างนี้ใช่ไหมลูก
4: ตอนเดิน
1: ลูก
4: มีไหมลูก
1: มีไหมมีขั้นตอนนี้ไหมอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่นะ
4: เห็นพวกนางงามเขายังใช้อยู่ห้ามตกนะให้วางไว้บนศีรษะแล้วก็ต้องเดิน
1: แบบนี้เลยนะ
4: อะไรเงี้ยก็ฝึกแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมลูก
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วตอนนั้นพี่สู่ร้องเพลงขึ้นเวทีใส่สูงขนาดนี้ไหมพี่
3: ใช่7นิ้วอะไรเงี้ย
2: แล้วก็ยืนเป็น 4-5 ชั่วโมงนะ
3: ได้หมดเลยไม่เมื่อย
1: มันชิน
3: แต่ป๋าที่3นิ้วก็เมื่อยแล้วป๋า
2: ผมว่าชินมากกว่า
1: ด้วยความชินใช่ไหมผู้หญิง
2: ด้วยความชินด้วยความ
3: ชินนะแต่มันก็ต้องทนนะด้วยอาชีพเราน
1: ะแล้วน้องก็มีใจรักด้านนี้ด้วยนะพร้อมๆกันไหมเรื่องของการเดินแบบเดินประกวดการร้องเพลงมาพร้อมๆกันไหมหรืออะไรมาก่อน
0: ร้องเพลงมาก่อนค่ะ
1: เอาเริ่มจากการร้องเพลงก่อนแล้วก็ถึงมาฝึกไปเดินแบบเดินแฟชั่นอะไรเงี้ยเดินประกวดใช่ไหมลูก
0: ค่ะ
1: แล้วร้องเพลงใครฝึกให้คะ
0: ร้องเพลงก็เริ่มจากดูคุณยายพุ่มพวงค่ะ
1: อ๋อดูคุณยายพุ่มพวงแล้วถ้าเกิดในสายนางแบบเดินแบบนี่มีใครเป็นต้นแบบให้หนู
0: พี่อิงฟ้าค่ะ
1: อ๋อพี่อิงฟ้าเขาก็น่ารักเนาะนะทีนี้นางแบบของเราสายประกวดต้องมาร้องเพลงแล้ววันนี้เพลงอะไรดีคะ
0: เพลงเสานาสั่งแฟนค่ะ
1: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ยายหยีนี่ไม่ธรรมดาย
2: าย
1: นะ
2: หยี
1: ต้นทุนดีมากลูกเป็นนางงามก็เขารักของเขาเนาะเป็นนักร้องก็เสียงดีนะฟังเลยลูกแต่ต้องระวังนะลูกต้องแยกให้ชัดนะเพราะว่าตอนนี้หนูยังมาใช้ปนกันอยู่เวลาร้องเพลงหนูก็ต้องแยก acting เวลายิ้มแล้วตอนนี้เอาการยิ้มของตอนเป็นนางงามมาใช้ตอนร้องเพลงพอดนตรีขึ้นหนูก็จะฉีกยิ้มค้างไว้ตลอดเงี้ยลูกมันไม่ธรรมชาติลูกธรรมชาติเพราะเราไม่ต้องยิ้มตลอดเวลาเหมือนพอถ้าเราร้องเพลงปุ๊บเนี่ยสมาธิเราต้องอยู่กับเรื่องราวของเพลงแล้วเพลงนี้มันประมาณสาวนาจะสั่งแฟนว่าเออไปโน่นนี่นั่นแล้วต้องซื้อของมาฝากฉันนะมันอาจจะแบบไม่ต้องยิ้มค้างตลอดแล้วลูกทีนี้พอเรายิ้มค้างมันส่งผลอะไรรู้ไหมพอหนูร้องเพลงหนูก็ไม่อ้าปากนะคะเดี๋ยวมันจะติดต่อไปนี้เวลาร้องเพลงก็เปิดปากร้องไปเลยกว้างๆไปเลยแต่เวลาจะต้องขึ้นเวทีประกวดสวยๆหนูก็ทำสวยๆของหนูไปแยกให้ชัดนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ยีเป็นเด็กน่ารักนะลูกมีความฝันที่ชัดเจนแล้วก็เดินเข้าไปหามันอันนี้ครูเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วจากการที่หนูรักการประกวดมันก็ดูเหมือนว่าได้หลายๆอย่างมาติดตัวเราอย่างเช่นได้บุคลิกได้รูปแบบการกล้าแสดงออกการพูดจามันน่าฟังนะครับแต่ครูก็เห็นด้วยกับแม่สุที่ว่าเวลาร้องเพลงเนี่ยถ้าภาษาฟุตบอลเขาเรียกต้องแยกสกิลสกิลการร้องเพลงก็น่าจะเป็นอย่างหนึ่งสกิลการประกวดก็อย่างหนึ่งแต่พอเราใช้ปนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ดูเป็นอุปสรร
0: ค
3: ต่อบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่เสียงเพราะมากลูกแก้วเสียงดีเลยนะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ดีและออกเสียงสะอาดเลยลูกคอก็มีครบเพียงแต่ว่าพอเราเอาจริตของประกวดมาอยู่ในการร้องเพลงด้วยมันเลยมีความว่าไม่สุดวันหนึ่งถ้าหนูแยกมันได้ชัดเจนเนี่ยผมว่าหนูเก่งทั้งสองด้านเลยลองดูนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
4: น้องยายีเขาชอบพี่อิงฟ้านี่เขาร้องเพลงลูกทุ่งเพราะมากนะเขาเป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งคือโอ้โหจัดจ้านเลยแล้วเขาทำขวัญนาคก็เก่งลูกเอื้อนลูกอะไรเขาเก่งหมดแล้วเขาสวยด้วยเขาเก่งหนูชอบคนถูกแล้วเอาเยี่ยงไม่ต้องเอาอย่างเอาเยี่ยงแบบพี่อิงฟ้าเอาแบบอย่างเป็นตัวเราเป็นที่ตั้งเสียงหนูน่าฟังลูกผ่านครับ
0: ค่ะ
1: ผ่านค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านครับ
0: ขอบคุณค่ะ
5: เป็นไงอุ้ยมือเย็นเฉียบเป็นไงดีใจได้กี่ผ่าน
6: เก่งมากคนสวยแม
5: ่สวยแล้วเก่งด้วย
7: ความสามารถเกินตัวจริงๆครับทั้งเดินสวยพูดเก่งและร้องเพลงเพราะครบเครื่องจริงๆครับน้องยาหยี
8: วัยเก่าคนต่อไปครับ
9: คนนี้มาจากเชียงใหม
8: ่ครับ
9: พี่เทแกอยากจะมาบอกประสบการณ์แกว่าแกเหมือนกับว่าจะไปแล้วอ่ะ
8: เฉียดตาย
9: เฉียดตายแล้วก็เหมือนทุกวันเนี่ยเหมือนแบบตายแล้วเกิดใหม่แกอยากจะมาบอกอุทาหรณ์กับพวกเราทุกคนว่าต้องดูแลตัวเองยังไงไปคุยกับเขาเลยไหมครับ
8: ครับ
9: เชิญคุณเทค่ะ
8: เชิญครับสวัสดีครับ
9: มา
8: เทนะแนะนำตัวเลยครับผม
10: สวัสดีครับคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมชื่อเทเวศชุ่มเย็นนะครับชื่อเล่นว่าเทอายุ53ปีมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
8: นะประสบการณ์สำคัญ
9: ที่เสียตายเป็นยังไง
8: มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะ
10: เมื่อ2ปีที่แล้วครับพอดีผมมีปัญหาสุขภาพก็คือได้เข้าโรงพยาบาล นะครับกระทันหันแบบฉุกเฉินก็คือเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวหลังจากนั้นก็พออยู่มาเรื่อยๆอาการเริ่มรู้สึกว่าเวลาเราเดินขึ้นชั้น2เนี่ยเราบันไดไม่กี่ขั้นเนี่ยเราเริ่มเหนื่อยก่อนจะไปถึงที่นอนเนี่ยเราต้องนั่งข้างเตียงก่อน
9: เป็นเยอะขึ้น
10: เยอะขึ้นครับ
8: เหนื่อยมากขึ้น
10: ใช่ครับก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอีก
8: ครับ
10: ช่วงนั้นทำงานเราไปเข้าใจว่าเราน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ

0: ออฟฟิศซินโดรมครับเก
1: ี่
0: ยวกับเส้นกับเอ็นอะไรประมาณนั้น
2: คือเราคิดไปเองนะ
0: เราคิดไปเอง
2: จากอาการที่เกิด
0: ใช่ครับแล้วเราอยากนวดเซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพบว่าอาการนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
3: ค่ะ
0: ก็เลยตัดสินใจไปหาหมอที่ใกล้บ้านพอไปหาหมอวันนั้นก็ขับรถไปเองปกตินะครับอะถ้าตราบใดที่เราไม่ออกไม่ใช้แรง
3: ค่ะ
0: อาการไม่ออกถึงโรงพยาบาลพอดีโรงพยาบาลไม่เคยไปเป็นไปลักษณะฉุกเฉินผมจอดฝั่งตรงข้ามของโรงพยาบาลแล้วก็ผมก็จะเดินข้ามไปที่ฝั่งโรงพยาบาลที่อยู่ตรงข้ามปรากฏว่าเดินข้ามถนนแค่สี่เลนเนี่ยผมไปไม่รอดบังเอิญผมก็เลยทีนี้พอพักสัก10นาทีแล้วก็เดินไปต่อขึ้นบันไดประมาณ6ขั้นเนี่ยปรากฏว่าขึ้นไปถึงยังไม่ถึงขั้นที่6ครับผมมองเห็นหน้าภรรยาผมเนี่ยก็คือหน้าซ้อนแล้วหลังจากนั้นปั๊บผมบอกไม่ไหวแล้วตัวเองก็คือเขาก็เลยเอารถเข็นมาแล้วเจ้าหน้าที่มาก็เข็นเราเข้าห้องแล้วไปทำการวัดคลื่นหัวใจนะครับพอวัดคลื่นหัวใจเสร็จปั๊บชัวร์แล้วเขาทำสองรอบพอชัวร์ปั๊บเข็นเข้าห้องฉุกเฉินเลย
3: บอลลูนไหมบอลลูนไหม
0: ก็เป็นฉีดสีก่อนครับปรากฏว่าของผมอาการหนักมาก
3: โอ้
0: เส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงหัวใจมีอยู่3เส้นนะครับของผมตีบเกือบตันอยู่2เส้นเหลือแค่เส้นเดียวเท่านั้นที่ยังพอไหลเวียนได้แล้วก็ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งว่าโรคนี้ปัจจุบันมีคนเป็นเยอะมากเพราะผมนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคิวผมอ่ะไม่ถึงสักทีแล้วทุกคนต้องรอคิวเอาคิวที่ด่วนที่สุดก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองแล้วว่าปัจจุบันนี้คนเป็นโรคนี้เยอะมากและอันตรายมากแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนที่มีอาการแบบผมอ่ะไม่รู้ตัวเองเป็น
2: แล้วคุณหมอได้บอกสาเหตุหลักๆไหมครับว่ามันเกิดจากการใช้ชีวิตแบบไหนถึงเป็นแบบนี้ได้
3: นอนน้อยหรือว่าอะไรอย่างไรกินน้ำน้อย
2: อย่างเช่น
0: หลักๆก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพก็คือ
2: ต้องตรวจสุขภาพประจำปี
0: ถูกต้องครับคอเลสเตอรอลต่างๆนะครับจริงๆมันก็คือพวกหินปูนที่อยู่ในผนังหลอดเลือดนะครับแล้วก็พวกคอเลสเตอรอลต่างๆที่อยู่ในหลอดเลือดเรานี่แหละครับก็สะสมดังนั้นก็เป็นตัวที่สะสมเรื่อยๆแล้วก็การใช้ชีวิตการกินการดื่มต่างๆด้วยนะครับ
2: นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับการตรวจสุขภาพสำคัญนะ
4: กว่าจะนึกได้ว่าเป็นโรคหัวใจพี่ก็ไม่สำนึกเลยอ
3: ่
4: ะ
3: เรียกว่าใจเย็นนี่แบบ
4: อะไรนะ
2: ชะล่าใจไปหน่อย
4: กว่าจะเข้าใจ
2: เย็น
4: เราไปว่าพี่เขาสำนึกเขาไม่ได้ผิดอะไรด้วยว่ะ
0: ใช่ครับพอมาเรียนตรงนี้ครับรู้สึกว่าทำไมเราเสียงมากเลยอ่ะ
4: แล้วอย่างพี่ชื่อเทเวศแล้วชื่อเล่นชื่อพี่เทใช่ไหม
3: ชื่อเวศชื่อเวศดีกว่าก
4: ลับไปพี่เปลี่ยนชื่อเวศเลย
0: ได้ครับประโนดครับขอบคุณมากครับ
4: ใช่พี่เทมันดูไม่เหลืออะไรก็ไม่รู้
2: เนาะ
0: ครับ
2: อ่ะขอบคุณพี่เทด้วยนะครับพี่เวศ
4: พี่เวศเนี่ยขอให้พี่เวศ
3: นะ
4: คร
3: ับโอ้โห
0: ดูประโนดที่เปลี่ยนชื่อให้
2: ขอบคุณพี่เวศด้วยนะยังไงก็ฝากพวกเราหนึ่งก็คือไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วตามตั้งเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะ
3: ถ้ามีอาการผิดปกติควรจะไป
2: พบแพทย์ทันทีหรือตรวจสุขภาพอย่างน้อยนะปีละ1ครั้งเพื่อเช็คสภาพร่างกายและดูแลกันด้วยแล้วเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการดื่มน้ำด้วย
3: สำคัญมาก
0: ครับใช่
2: ฮะผ่านตรงนั้นมาแล้ว
0: ครับผม
2: ทีนี้วันนี้เรื่องร้องเพลงแล้วครับ1เพลงครับพี่เวช
0: ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาร้องเพลงของคุณยิ่งยงยอดบัวงามนะครับช
2: ื่
0: อเพลงว่าสมศรี1992ครับ
2: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ
0: ครับผม

0: ต่อเดินมาเดิน
1: มี
0: ลูกศรเพชรแถมให
2: ้เขาร้องดีนะ
0: ดีดีพี่เวศพี่เวศดีเลยนะคะร้องเก่งร้องดีเลยเวอร์ชั่นที่ไม่ดุดันด้วยฟังแล้วนุ่มสบายคนละรสกับเจ้าของเองเนาะ
3: ใช
0: ่ดีเลยครับพี่ดูแลสุขภาพนะคะฝึกเยอะๆแล้วกันครับพี่แล้วก็ซ้อมเพลงไว้ให้หลายๆค่ะหลายๆเพลงครับพี
1: ่ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนจากเทมาเป็นเวทร้องเพราะเลยต้องขอบคุณพี่โน้ตนะครับขอบคุณพี่เวทที่นำประสบการณ์ใช้คำว่าเตือนภัยเรื่องสุขภาพมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องที่ดูก็จะได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันนะครับส่วนการร้องเพลงผมชอบเลยนะชอบเสียงที่สะอาดเสียงมีพลังแล้วก็เล่าอารมณ์จบในตัวถ้าจะมีจุดอ่อนน่าจะเป็นเรื่องของดูเหมือนว่าเสียงมันออกลำบากยากเย็นมากทำยังไงมันจะดูลื่นไหลมากกว่านี้ให้ซ้อมบ่อยๆนะครับเสียงดีมากครับ
4: ครับขอบคุณครับ
2: ร้องดีครับน่าฟังที่ครูสลาท่านพูดว่าเสียงออกลำบากถ้าภาษาผมเรียกก็เหมือนเค้นให้มันออกมาเหมือนเสียงมันไม่อยากออกแต่เราเค้นให้มันออกมาแต่บังเอิญเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นขอให้พี่เวชโชคดีนะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยขออย่าให้มันได้กลับมาหาเราอีกดูแลตัวเองอย่างที่หมอบอกและขอบคุณที่มาเล่าสู่กันฟังเป็นวิทยาทานการเอาวิทยาทานมาบอกคนทั่วไปได้ฟังกันเขาเรียกเป็นทานบารมีผลบุญผลกุศลมันจะกลับไปหาพี่เวชครับ
4: ครับผม
2: ผ่านครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ผ่านค่ะ
4: ขอบคุณครับที่สุด
1: ครับครับ
4: ขอบคุณครับผู้สมัครครับ
3: เป็นไงต้นน้ำสามพัน
5: โอ้ตื่นเต้นมาก
3: ตื่นเต้น
5: ตื่นเต
3: ้น
5: มาก
3: เลยนะคะค
5: ุณ
3: จะ
5: ดีเลยครับ
3: ดีใจเนาะ
5: ดีใจที่วันนี้ได้มีเขาเรียกวิทยาทานให้กับคนที่ยังไม่ดูแลสุขภาพ
3: ได้ชื่อใหม่กับบ้านด้วยเนาะเรา
5: ใช่ใช่ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วฝันโอ๊ตเป็นคนเปลี่ยนชื่อให
3: ้เคต่างกันกับบ้านกัน
5: ครับโอเคครับ
6: ชีวิตอาจจะผ่านเรื่องราวมามากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความรักในเสียงเพลงและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ของลุงเทก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับ
2: วัยเก่าคนนี้ฮะคนไหน
3: คนนี้เนี่ยค่ะลุงพันธ์เขาอยากมาหาเงินหาเงินเพื่อไปต่อเติมบ้าน
2: อ๋อทำบ้านอยู่แต่ว่ายังขาดบางส่วน
3: ใช่แล้วอยากจะมารายการของเราให้คณะกรรมการเนี่ยได้ติชมเขาจะได้แบบว่าไปต่อยอดในการร้องเพลง
2: ไปปรับปรุงให้ดีขึ้น
3: ใช่ค่ะ
2: เผื่อมีคนจ้างเหรอฮะ
3: ไปเจอเขาเลยไหม
2: เจอเลยฮะ
3: ไปเยี่ยมค่ะ
2: เชิญครับไปเยี่ยมนะครับแนะนำตัวก่อนจ้า
0: สวัสดีค่ะ
7: ดิฉันชื่อสุดารัตน์คำประดับชื่อเล่นชื่อเยี่ยมอายุ64ปีอยู่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
0: ชื่อดีๆนะเยี่ยม
2: นะเยี่ยมชื่อดีเลยนะ
3: เยี่ยม
2: ชื่อนี้มาตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมไปเย
7: ี่
2: ยม
7: เริ่มเลยค่ะพ่อแม่ดั้งเดิมตั้งให้
2: เยี่ยม
7: ค่ะ
2: นะหรือใครเขาเรียกว่าป้าเยี่ยม
7: ป้าเยี่ยมค่ะ
2: ประกอบอาชีพอะไรครับ
7: ค้าขายค่ะแล้วก็ทำสวนค่ะ
2: ค้าขายเกี่ยวกับ
7: ก็มีผักพื้นบ้านเราก็มีขาตะไคร้แล้วก็มีชะอมพวกมะเขือพวกเนี้ยเอาไปขาย
2: เราปลูกเองขายเอง
7: ค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาฝากด้วยก็เอาค
2: ่
7: ะ
2: เพื่อนบ้านที่ก็ปลูกบางส่วนก็เอามาฝาก
7: คนแก่ก็คือไปทำขายไม่ได้อย่างนี้เราก็มาฝากเรา
3: โอ้แสดงว่าร้านป้าเยี่ยมดังสี่คนก็เลย
7: ดังสิคะดังจังหวัดปราจีนดังเนี่ยป้าเยี่ยมมาดังกว่าเพื่อน
2: พอเข้าปราจีนปุ๊บถามรู้จักป้าเยี่ยมไหม
7: ร
2: ู้
7: ค
2: ่
7: ะ
2: ทุกคน
3: เห็นบอกว่าอยากมารายการให้คณะกรรมการของเราเนี่ยติชมหน่อยว่าร้องเป็นยังไง
7: จ้า
3: จะไปร้องเพลงด้วยเหรอป้าร้องเพลงด้วยเหรอจ้า
7: ร้อง

0: ค่ะบางทีก็ทําสวนไปก็ร้องไปด้วยตัดหญ้าไปก็ร้องไปด้วย
1: มีคนจ้างเราไปร้องมั้ยมีคนจ้างเราไปร้อง
0: ก็มีอยู่บางทีก็งานวัดบางทีก็งานแต่งงานงานบวชอย่างเงี้ย
2: ค่ะแล้วก็จะมีโอกาสได้ขึ้นเวทีไป
0: ก็ใจชอบมันเน
2: าะใจมันรักมันชอบนะก็เลยร้องอยู่เป็นประจำอยู
0: ่
2: แต่วันนี้ที่อยากมาเพราะก็อยากมีคำแนะนำใช่ไหม
0: จ้า
2: เผื่อว่าตรงไหนต้องเพิ่มหรือเปล่า
0: จ้า
2: จะได้มาบอกกัน
0: จ้าน
2: ะฮะพร้อมยังพร้อมจะรับคำแนะนำหรือยัง
0: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วนะไม่ตื่นเต้น
0: ไม่ค่ะ
2: สบายสบายเนอะ
0: จ้า
2: ดูมีความสุขดูมีรอยยิ้มนะครับหนึ่งบทเพลงจากป้าเยี่ยม
0: บทเรียนราคาแพงค่ะ
2: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: คุณค่ะ
1: โอ้นี่ไม่ธรรมดานี่ศิลป์เก่านะเนี่ย
2: สมชื่อไหมฮะ
1: โอ้โห
3: เยี่ยม
0: ขอบคุณค่ะ
1: อันนี้คือศิลป์เลยนะเนี่ยร้องเก่งค่ะแต่แรงพอแรงเรามันไม่เหมือนเดิมมันสั่งไม่ได้มันควบคุมไม่ได้แล้วมันจะมีการจุกการแน่นการขาดการควบคุมเสียงมันก็จะมีสายมีเพี้ยนอันนี้แรงอย่างเดียวเลยถ้าพี่เยี่ยมกลับไปฟิตให้แรงมันกลับมาแบบแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยนะเรื่องทักษะอื่นๆไม่ห่วงเลยตอนนี้เป็นเรื่องแรงอย่างเดียวร้องเก่งมากค่ะ
0: คุณค่ะ
1: ค่ะ
3: พอบอกว่าชื่อเยี่ยมนี่แล้วก็คาดหวังไว้สองเยี่ยมระหว่างเยี่ยมยอดกับเยี่ยมยามว่าจะร้องออกมาในทรงเยี่ยมไหนแต่พอร้องแล้วก็รู้เลยว่าอยู่ในขายเยี่ยมยอดซึ่งเป็นเสน่ห์หรือว่าเป็นจุดขายของวัยเก่าเลยคนที่มาตรงนี้ร้องเพลงเป็นทุกคนแล้วก็
0: ขอบคุณค่ะ
3: เคยร้องเพลงเพราะต้องใช้คำว่าเคยนำหน้านิดนึงแล้วก็บางคนก็ยังเพราะอยู่อย่างป้าเยี่ยมวันนี้ก็ยังเพราะผมชอบการออกเสียงแล้วก็การไปกับจังหวะแล้วก็การเข้าถึงอารมณ์เพลงนี้ทำได้ดีเลยจุดอ่อนก็เป็นเรื่องของแรงบางทีร่างกายแข็งแรงแต่ไม่ค่อยได้ฝึกนี่ก็ไม่มาตามนัดนะป้าต้องฝึกทั้งสองด้านนะครับทั้งออกกำลังกายแล้วก็ฝึกร้องด้วยนะครับเก่งครับ
0: ขอบคุณค่ะ
4: พวกเราสามคนนั่งตรงนี้เห็นเหมือนกันหมดเลยว่ามันเยี่ยมสมชื่อ
0: ขอบคุณค่ะ
4: แล้วก็เห็นเหมือนกันหมดว่ากำลังด้วยกำลังแต่ความเก่งเนี่ยมันเยี่ยมจริง
0: ๆ
4: แล้วที่ผมชอบคือชอบความตั้งใจครับผ่านครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ผ่านค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านครับ
0: ขอบคุณค่ะ
5: วัยอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ความฝันและพลังเสียงก็ไม่เคยลดลงเลยนะครับป้าเยี่ยม
6: วัยเก่าคนต่อไปครับ
7: ค่ะ
6: รถไฮ
7: วัยเก่าคนต่อไปเนี่ยอายุ59
6: ครับผม
7: ลุงขายรถพุ่มพวงก็คือ
6: เป็นรถแบบ
7: ไม่ใช่รถซาเล้งไม่ใช่รถซาเล้ง
6: ไม่ใช่รถซาเล้งไม่ใช่รถกระบะ
7: เป็นรถมอเตอร์ไซค์
6: มอเตอร์ไซค์พุ่มพวง
7: ใช่เข
6: าก็จะของหิ้ว
7: ซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยไปพบกับเขาเลยไหม
6: ครับผม
7: ลุงสมชายค่ะ

0: เชิญครับ
1: สวัสดีครับพี่พันธ์
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอนุชครับสวัสดีครับพี่สุนารีสวัสดีครับคุณสละครับผมชื่อนายสมชายพิมพ์สวรรค์นะฮะ

0: ลองไปเที่ยวดูกับการตลาดสองแผ่นดินริมเมยของเรานะฮะเป็นที่เป็นเศรษฐกิจพิเศษนะฮะอยากจะให้ไปเที่ยวชมดูนะครับเพื่อที่เป็นของตัวเองด้วยและก็ในส่วนหนึ่งเพื่อ
1: ประชาสัมพันธ์
0: ใช่ไหมครับเพื่อจังหวัดเราด้วยอำเภอแม่สอดด้วยนะครับ
2: อีกสักครั้งย้ำตลาดแล้วนะฮะ
0: ตลาดริมเมยนะฮะ
2: ตลาดริมเมย
0: ริมเมยนะครับ
1: เมื่อก่อนเราเคยไปเนาะตอนเราไปเล่นคอนเสิร์ตอะตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายตอนนี้เจริญแล้วใช่ไหมคะ
0: เจริญแต่ในช่วงโควิดมาพอโควิดผ่านไปปุ๊บความเจริญมันดรอปเลยทีนี้ก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียง
2: ครับ
0: จังหวัดใกล้เคียงขอแวะเวียนไปเที่ยวที่แม่สอดโดยเฉพาะที่ริมเมย
1: นะ
0: ฮะขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสุดประจิมที่ริมเมยครับ
2: นะก็เชิญชวนทุกท่านสามารถแวะไปเที่ยวกันได้นะครับและลุงสมชายก็ขายของที่นี่นะฮะ
0: ใช่ครับขายของเป็นข้าวโพดต้มนะฮะ
1: เป็
0: น
1: ข้าวโพดต้ม
0: ปลูกเองผลิตเองทำเองไม่สดไม่ใหม่ไม่เอาตังค์ครับ
3: ข้าวเหนียวไหมข้าวโพดข้าวเหนียวหรือข้าวโพด
0: ข้าวโพดข้าวเหนียวครับข
1: ้
0: าวโพดข้าวเหนีย วแล้วก็มีถั่วต้มปีข้าวโพดต้มแล้วก็พืชผักสวนครัวที่เราปลูกแล้วก็ที่เราจำหน่ายได้แล้วก็เอาไปติดไปด้วย
3: โอ้นี่ไงถั่วต้ม
0: สมชายเทียบเปิด
3: ถั่วต้ม
0: ครับสมชายถั่วต้มข้าวโพดต้มครับคนริมเมยรู้จักดีครับ
2: ก็คือจะขับไปขายที่ตลาด
0: ใช่ครับ
1: ไปทุกทั่วเลยใช่ไหมตลาดแล้วก็ไปตามหมู่บ้าน
0: ใช่ครับใช่ครับไปตามที่บางทีในส่วนลูกค้าโทรมาเรียกเราก็ไปส่งอะไรเงี้ย
2: ฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หลวงชายเขาไปขายของกันนะ
1: มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะมอเตอร์ไซค์
2: มอเตอร์ไซค์พุ่มพวงที่เราเรียกกันนะครับ
0: ครับครับ
2: นี่นี่ก็คือข้าวโพดที่เราปลูกเองนะ
0: ครับตั้งแต่ผลิตเองเลยครับ
1: นี่ก็ต้มทั้งฝักเลยเนาะไม่ได้ปอกเปลือกอย่างเดียวหวาน
0: ไม่ได้ครับถ้าปอกแล้ว
1: โอ้อยากได้อะ
2: แล้วก็นี่นะบรรจุรถมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยนะ
0: ใช่ครับนี่ด้านหน้าจะเป็น
3: เท่าไหร่อ่ะคุ้มเท่าไหร่พี่
0: ถูกต้องจุ่มละ20บาทฮะ
3: มีกี่ฝักกี่ฝัก
0: มีแล้วแต่ใหญ่เล็กฮะ3ฝัก2ฝักแล้วแต่ถ้าเล็กเกินก็4ฝัก5ฝักครับ
3: โอ้โหแล้วผักอยู่ข้างหน้า
1: ผักสดๆเลยเจ๊
0: ข้างหน้าก็จะเป็นกระเจี๊ยบครับ
2: โอ้นะน่าทานเนาะทำแบบดูแบบสะอาดแล้วก็แบบบริการด้วยประทับใจเลยเพราะปลูกกับเองเลย
0: ส่งถึงที่ด้วยครับ
2: เยอะต้องไปดูด้วยตาตัวเองก็ฝากไปด้วยนะ
0: เที่ยวด้วยตัวเอง
2: นะคนพื้นที่มาชวน
1: วันนี้มาร้องเพลงก่อนวันนี้มาร้องเพลง
0: วันนี้มาร้องเพลงก่อนนะฮะมาร้องเพลงก่อน
2: วันนี้หนึ่งบทเพลงครับพี่สมชาย
0: ครับด้วยเพลงของพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณละกัน
2: ครับผม
0: จะร้องเพลงในผลงานเพลงคิดถึง
1: คิดถึงใคร
0: คิดถึงทุกคน
1: ค
0: ิ
1: ดถึงทุกคน
0: แล้วก็คิดถึงทุกท่านที่จะไปเที่ยวที่อำเภอแม่สอดครับ
2: ครับผมพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: เอาเก็บทุกดอกเหมือนกันนะไอ้นี่เออนี
1: ่ถึงข้าว
2: เก็บมันเก็บข้าวโพดเลยรอทุกดอก
0: พี่สมชายนี่เอาจริงๆถามจริงๆ
1: ครับ
0: ชอบใครกันแน่ระหว่างสายยันกับสอนเพชรเนี่ย
1: โอ้ผมชอบสอนเพชรมากครับ
0: โอ้
1: เพราะว่าใครๆเขาก็บอกว่าต้นเสียงผมเหมือนสอนเพชร
0: ใช่เสียงเหมือนสอนเพชรแต่เวลาขณะที่ร้องนี่หน้าพี่เป็ดสายยันนะคิดถึงคำพองเน
1: า
0: ะ
1: พยายามครับก็พยายามที่ร้องเนี่ยก็อยากจะมองให้ฉาบไปเรื่อยๆกลัวจะเห็นหน้ากรรมการปุ๊บลืมเนื้อ
0: เห็นแบบพลังดีมากเลย59แล้วไม่ธรรมดาก็ร้องน่าฟังครับพี่เสียงดีค่ะวันนี
1: ้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
3: ชอบลุงสมชายหรือว่าพี่สมชายตรงที่ดูมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ร้องเพลงก็เก่งวันนี้ร้องดีเสียงดีพลังดีถ้าจะมีจุดอ่อนน่าจะเป็นเรื่องของตั้งใจเกิด
1: ครับ
3: มันเลยอารมณ์เพลงไปนิดนึงมันดูมีความบรรจงอยากให้มันเป็นถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปอยากให้พี่สมชายลองรีแลกซ์มากกว่านี้สบายๆมากกว่านี้นะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: เสียงดีครับ
1: ครับ
2: อะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณสมชายไม่ว่าทำงานอะไรหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขหนึ่งสุขกายสุขใจสองไม่เดือดร้อนใครทำไปเลยมันจะรวยเท่าคนอื่นหรือรวยน้อยกว่าคนอื่นอะไรอย่าไปสนใจมันเพราะสิ่งที่ทำนั้นผมมองแล้วว่าคุณสมชายมีความสุขในการทำมากแม้แต่การร้องเพลงในวันนี้เสียงดีครับผ่านครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ผ่านจ้า
1: ขอบคุณมากครับ
3: ผ่านครับ
1: ขอบคุณมากครับ
4: ถ้าไม่บอกว่าเป็นพ่อค้าคิดว่าเป็นนักร้องอาชีพเลยนะครับลุงสมชายยอดเยี่ยมไปเลยครับ
5: ครบวันนี้นะทั้ง3วัยเลยนะฮะวัยเด็กวัยรุ่นวัยเก่าต่างก็มาโชว์ของกันอย่างเต็มที่เลยเชื่อว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็คณะกรรมการทั้ง3ท่านของเรานะครับก่อนจากกันไปวันนี้ครับเรามีโครงการดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับใครที่มีหนี้เสียต่ำกว่า 100,000 รอดได้ครับกับโครงการดีๆของภาครัฐที่ชื่อว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้โดยแซมหรือชื่อเต็มๆว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้แบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีทางออกเพื่อช่วยลูกหนี้รายย่อยบุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้เสีย NPL ค้างชำระเกินกว่า90วันณวันที่30กันยายน2568ประเภทหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและติ่งหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายซึ่งคำว่าติ่งหนี้จะหมายถึงส่วนต่างหรือยอดหนี้ส่วนที่ยังค้างชำระจากหนี้ที่มีหลักประกันนะครับเขามีเลือกแก้หนี้2แบบครับคือแบบที่1จ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% แบบที่2ครับผ่อนชำระหนี้เป็นงวดได้ลดเงินต้นให้ 30% ไม่มีดอกเบี้ยผ่อนได้นานสูงสุดถึง3ปีหรือสูงสุด36งวดใครที่สนใจก็อย่าช้าครับรีบเข้าไปเช็คสิทธิ์และลงทะเบียนได้นะครับผ่าน LINE @samsocialamc โดยสแกน QR Code ตามที่ขึ้นไว้บนหน้าจอนี้ก็แก้หนี้ได้ด้วยตัวเองแบบเซลฟ์เซอร์วิสตั้งแต่ต้นจนจบโดยเริ่มจากเช็คสิทธิ์ยืนยันตัวตนเลือกแผนชำระเงินทำสัญญาและสุดท้ายจ่ายเงินตามแผนที่เลือกเท่านี้ก็สามารถปิดหนี้ไวทำเองได้ใน LINE SAMย้ำครับว่าไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้มีความสะดวกและปลอดภัยแน่นอนครับนอกจากช่องทางไลน์แล้วยังเช็คสิทธิ์และลงทะเบียนที่เว็บไซต์แบงก์ชาติ www.bot.or.gs และเว็บไซต์แซมที่ www.sam.or.gs หรือถ้าไม่ถนัดออนไลน์อยากคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงกดโทรได้เลยครับที่เบอร์1443กด6จะได้ปิดหนี้ไวไปต่อได้กันนะครับฝากโครงการดีๆไว้ด้วยนะครับแหมวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับพบกันใหม่ครับกับไม่ต้องทำ3วัยครั้งที่7รอบออดิชั่นวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

อย่างยิ่งใหญ่และสวยงามกับกิจกรรมแห่งปี CJ Mall ไม้ทองคำออนทัวร์ครั้งที่5ที่ CJ Mall สาขานราวดีซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มาเปิดรับสมัครนักร้องลูกทุ่งเสียงดีเพื่อชิงตั๋ว Fast Track เพื่อเข้าไปร่วมแข่งขันในรายการไม้ทองคำ3วัยครั้งที่7กันถึงที่เลยทีเดียวสำหรับบรรยากาศการจัดงานกิจกรรม CJ Mall ไม้ทองคำออนทัวร์ครั้งที่5ในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงที่พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่นี้กันอย่างคับคั่งและตลอดการจัดงานในครั้งนี้ CJ Mall ได้ขนสินค้าราคาพิเศษลดราคาสุดคุ้มมากมายหลายรายการให้ทุกๆคนได้ช็อปกันอย่างเต็มอิ่มจุใจกันได้ทั้งวันและพิเศษสุดชมฟรีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยแซคชุมแพหลิวอาจาริยาพันจักรพันพวกเราทุกคนขอขอบคุณทุกกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคนไทยหัวใจลูกทุ่งแล้วมาร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดประจำสาขานราวดีซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะได้เข้าไปตามหาความฝันกันต่อที่สตูดิโอเวิร์คพอยต์และห้ามพลาดสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะนำภาพบรรยากาศ CJ Mall ไม้ทองคำออนทัวร์สาขามอนเรศวรประตู4จังหวัดพิษณุโลกมาฝากคุณผู้ชมครับ

0: จกรรม 4J หมอไม้ทองคำออนทัวร์ครั้งที่5กันนะครับ 4J หมอครบถูกคุ้มสัปดาห์หน้าพบกับหนุ่มใต้เสียงหวานตะกิติศักดิ์กับเพลงใจมันพลือโชค
1: ใจมันพลือโชคจังตั้งแต่เธอไม่อยู่มันไม่แรงหมดไฟทำไรก็ไม่ได้
2: ขอให้การกลับมาครั้งนี้มีความสมบัติอย่างที่ตะตั้งใจนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: และยังสนุกกันต่อกับการออดิชั่นโค้ชของทั้ง3วัยต่างเตรียมพร้อมทีมเสียงดีมากความสามารถมากันแบบจัดเต็ม
4: ทำไมถึงตั้งชื่อว่าใบบุญลูกเพราะว่า
5: คลอดก่อนกำหนดครับ
6: คลอดกี่เดือนตอนคลอดกี่เดือนถึงก่อน
5: เจ็ดเดือนครับ
6: ผมได้11เดือนนะ
7: นี่หน้าเนื้อที่ปากเยอะกว่าปกติเนี่ยเพราะว่าตั้ง11เดือน
6: ไม่ก็ลองไม่เกย์ตั้งแต่ในท้องไงนี่ไม่ต้องมาถูกตัวไม่ต้องผมเป็นคนมีชื่อมีเสียงต้องขออนุญาตก่อน
4: ขอทำใบขออนุญาตได้เหรอ

0: ติดตามความสนุกทั้งหมดนี้ได้ในไม่ต้องทำ3วัยครั้งที่7
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: เหตุนี้มันเกิดตอนตีหนึ่งของวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยแม่เด็กออกไปทำธุระนอกบ้านผมเนี่ยอยู่กับคอปเตอร์มันอยู่ในบ้านนั่นแหละตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยยอมรับเลยผมเมานะผมเมาผมกินเหล้าไปเกิดเดินสะดุดล้มทำให้หัวเข่าเนี่ยกระแทกบริเวณหน้าท้องของเด็กอย่างแรงยืนยันนะว่าผมไม่มีเจตนาทำร้ายลูกเลี้ยงจนเสียชีวิตเลยผมแค่ล้มแล้วเข่าไปโดนเด็กเลยกระดูกหัก
2: ค่ะไปโดนท้องซี่โครง
1: ว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมลูกหินครับอายุ20ปีบอกสะดุดสายไฟล้มเพราะเมาเข่าเลยไปกระแทกเด็กแหมเนี่ยคุณผู้ชมลองดูสงสารไหมล่ะ
2: สามขวบตัวนิดเดียวค่ะ
1: คือจริงๆแล้วอ่ะเอาในหลักความเป็นจริงนะคุณล้มไปกระแทกเด็ก
2: ก็ต้อง
1: คุณก็ต้องรีบพาไปหาหมอเลยเพราะเด็กมันร้อง
2: ค่ะ
1: แต่นี่คุณเก็บความลับไว้
2: ใช
1: ่จนกระทั่งคุณถูกสอบถูกคั้นคุณถึงได้ยอมรับว่าอ๋อผมสะดุดครับอะไรอ่ะอยากให้พาไปทำแผนแล้วชาวบ้านไปดูเผื่อชาวบ้านจะสะดุดล้มไปโดนบ้าง
2: ค่ะ
1: นะนั่นแหละครับคุณชมครับมีอีกไหมพี่หมวย
2: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีนะ
2: ค่ะ
1: โอเคคุณชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: นนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: ร้อยแปดช็อปสามแจ๋วยิ่งซัดยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซัดปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่มร้อยแปดช็อปสามแจ๋วแจ๋ว
4: ช่างบอก3วันเสร็จนี่ผ่านมา3เดือนแล้วยังไม่เริ่มเลย
5: งบประมาณมาตรฐานก็ไม่มี
6: ช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
7: จะไปจ้างช่างที่ไหน
8: ที่แอปช่างโฮมโปรหนึ่งในผู้นำเรื่องบ้านด้วยมาตรฐานโฮมโปรราคาชัดเจนไม่ทิ้งงานดูแลจนจบรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
9: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม
10: ้ปีโป้กัมมี่อะไร
9: ปีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อย
11: ทำไมถึงอยากทำคดีนี้หรอ
12: เพราะดอมไง
11: แน่ใจนะ
12: ดอมเพี้ยฝนจะทำเพราะอะไร
11: เพราะพี่โอบไง
12: โอบสมภากุลเป็นผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในรายชื่อที่กองปราบต้องจัดการ
11: พี่จะเอาผู้หญิงคนไหนก็ได้แต่ทำไมต้องคนนี้ทั้งที่เขาเป็นตำรวจ
13: เขาคือแฟนคนแรกของกูและจะเป็นแฟนคนเดียวของกูตลอดไป
11: ทางเดียวที่เราจะเลิกได้ก็คือเราต้องมั่นใจว่าพี่โอบจะไม่มีทางออกจากคุกอีก
12: พี่เขาเป็นคนดีมันไม่แฟร์เลย
11: ชีวิตมันไม่แฟร์อยู่แล้วปนเพราะการที่ดอมต้องมาเห็นผลอยู่กับพี่โอบแล้วทำเป็นเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่แฟร์เหมือนกัน
14: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 11 สิงหาคม
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
17: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
18: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหมนี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
19: ถ้าเกิดว่าเพชรันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนีนก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
15: แค่ได้กอดน้องนีนพี่ก็โอเคแล้วแหละ
14: วาดฝันวันวิวาคืนนี้20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: สนับสนุนโดยใบมีโยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร
5: ์งานเสร็จแล้ว
13: โฟร์มอสโอเมก้ามี DHA เพิ่มขึ้น 60% โอเมก้า 369ผสมย่อยอาหารผิด

0: DX
1: ไอ้แม่ครับ
0: Formos Omega 369
2: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
4: สนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
5: คุณผู้ชมครับก็ยังคงไร้วี่แววนะครับสองพี่น้องชาวรัสเซียครับหลังหายตัวออกจากบ้านพักเข้าสู่วันที่6แล้วนะครับส่วนการตามล่าตัว2ผู้ต้องสงสัยนะครับตอนนี้ก็จากแหล่งข่าวบอกยังไม่ได้ตัวล่าสุดเนี่ยไปพบพิกัดนะครับอยู่แถวจันทบุรีด้านเหยื่อของในป๋องเมื่อ7ปีก่อนครับแฉบอกว่าไอ้ป๋องเนี่ยมีตำรวจคุ้มครองด้วยนะฮะคือจากกรณี2พี่น้องครับก็คือไดนากับทางโรมันนะครับ2พี่น้องชาวรัสเซียหายตัวปริศนานะครับหลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านพักในพื้นที่หมู่7ตำบลห้วยใหญ่ครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ช่วงตี4นะครับของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อมาครับแม่ของทั้งคู่ครับคุณแม่ซารีน่าครับไปแจ้งความที่สภ.ห้วยใหญ่ให้ช่วยกันต่อออกตามหาลูกๆให้หน่อยตำรวจก็ไล่กล้องวงจรปิดครับจนสุดท้ายเนี่ยไปพบว่าระหว่างที่ทั้งคู่นั้นขี่รถอยู่แถวเรียบมอเตอร์เวย์ก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงขี่ตามหลังนะครับจนกระทั่งไดน่าเองเนี่ยได้มีการส่งข้อความถึงแม่บอกว่าเหมือนมีคนเนี่ยสะกดรอยตามหนูเลยนะฮะทั้งคู่เนี่ยหลังจากที่มีการติดต่อแม่มาครั้งนั้นหายไปเลย
6: ค่ะ
5: หายไปเลยครับผู้ชมครับกระทั่งช่วงสายนะครับของ29กรกฎาคมชาวบ้านเนี่ยไปเจอผู้ชาย4คนครับโดย2ใน4คือไอ้ป๋องอายุ43ปีแล้วก็ไอ้ธงอายุ39ปีซึ่งเป็นบุคคลอันตรายอยู่ในพื้นที่นะครับกำลังขุดหลุมฝังอะไรบางอย่างอยู่ในป่าซึ่งเคยเป็นป่าช้าเก่าในพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่ตำรวจเนี่ยนะฮะไปตรวจสอบนะครับเพราะพลเมืองดีเขาแจ้งไปปรากฏพอไปถึงเนี่ยนะฮะไม่เจอตัวชาย4คนแล้วแต่ไปพบหลุมดินครับมีลักษณะเหมือนเพิ่งจะกลบใหม่ๆเลยแล้วก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งถูกชำแหละออกไปแล้วแล้วที่สำคัญผู้ชมครับมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชำแหละเนี่ยเป็นของ2พี่น้องเนี่ยแหละครับผู้ชมครับที่เขาขี่ออกจากบ้านไปถูกถอดชิ้นส่วนนะฮะเอาไปฝังดินเอาไว้ครับผู้ชมครับ
6: หลังจากนั้นตำรวจและชาวบ้านก็ร่วมการปูพรมในการค้นหาค่ะไปค้นหาที่หลุมเผาถ่านเก่าพื้นที่ป่าคือก่อนหน้านี้ค่ะมีข้อมูลว่าชาวบ้านได้ยินเสียงปืนทางเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นในพื้นที่นี้แล้วก็นำสุนัขตำรวจ K9 2ตัวคือยาย่ากับฮันเตอร์ไปช่วยออกตามหาด้วยนำเสื้อผ้าของผู้สูญหายทั้ง2คนให้สุนัขตำรวจดมกลิ่นค่ะหลังจากนั้นก็ไปตรวจคนที่บริเวณบ่อน้ำแล้วก็ตึกร้างในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับจุดที่เชื่อว่าจะเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับการหายตัวไปของ2พี่น้องแต่ก็ไม่พบเบาะแสแล้วไม่เจอตัวป๋องกับธงด้วยต่อมาตำรวจขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับป๋องกับธงเป็นข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจรเนื่องจากตอนนี้เจอเพียงหลักฐานเพียงมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชำแหละนี่คือในป๋องนะคะนายธนาอายุ43ปีและนายธงชัยอายุ39ปีบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจชลบุรีสนธิกำลังไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านของผู้ชายอีก2คนก็คือโหยกับผางโหยกับผางจะเป็นคนที่ช่วยเหลือป๋องกับธงในการฝังมอเตอร์ไซค์แล้วก็ช่วยพาป๋องกับธงหลบหนีการปิดล้อมของเจ้าหน้าที่วันนั้นมีการปิดล้อมของเจ้าหน้าที่มากกว่า200นายนะคะแต่ว่าโหยกับผางช่วยด้วยการให้ป๋องกับธงแอบอยู่บนรถซาเล้ง
5: นะ
6: แล้วก็ใช้ผ้าใบคลุมอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งทางโหยกับผางก็ให้การปฏิเสธบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้จักกับป๋องไม่รู้จักธงด้วยแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อคุมตัวมาสอบปากคำที่สภ.ห้วยใหญ่สอบถึงค่ำค่ะแล้วก็ปล่อยตัวไปโดยไม่ได้มีการแจ้งข้อหา
5: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่คือโหยนะ
6: ค่ะ
5: เนี่ยมีโหยกับผาง
6: ค่ะ
5: โอ้โหดูมันสักเลยเสือโหยเนี่ยครับขณะเดียวกันครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็มีกระแสข่าวนะครับว่าตำรวจเนี่ย

0: สามารถจับกลุ่มตัวไอ้ป๋องแล้วก็ไอ้ทงได้นะครับจนถึงขณะนี้ตำรวจยังคงยืนยันนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงยังจับไม่ได้ขณะนี้เนี่ยตำรวจกำลังเร่งพยายามล่าตัวกันอยู่นะครับล่าสุดเช้าวันนี้ครับกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและติดตามผู้สูญหายและรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่สุสานชากแง้วนะครับโดยจัดกำลังอาสาสมัครกู้ภัยกว่าร้อยนายครับเตรียมพร้อมนะครับในการออกปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับข้อมูลใหม่นะครับหวังว่าจะเร่งหาผู้สูญหายได้พบโดยเร็วเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยเข้าสู่วันที่6แล้วที่หายไปน่าสงสารครับผู้ชมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ส่วนความคืบหน้าการติดตามจับกุมตัวไอ้ป๋องและไอ้ทงตำรวจก็ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะล่าสุดครับเขาบอกว่ามันไปโผล่แถวจันนะฮะโผล่แถวจันนะครับนี่ฮะช่วงบ่ายโมงเมื่อวานนี้ผู้ชมครับนี่ภาพที่เขาได้กันมานะอยู่ในพื้นที่อำเภอมะขามครับแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังมุ่งหน้าไปสระแก้วขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากหญิงคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเคยตกเป็นเหยื่อถูกไอ้ป๋องนั้นล่วงละเมิดทางเพศแล้วกักขังหน่วงเหนี่ยวเมื่อ7ปีก่อนและยังคงขู่ฆ่ายกครัวด้วยทำให้ตัวเธอเองเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงหวาดกลัวเพราะรู้มาว่าไอ้ป๋องเป็นลูกน้องของตำรวจนายหนึ่งในพื้นที่ที่คอยให้การช่วยเหลืออยู่แล้วก็จะเรียกว่ามีการคุ้มครองได้หรือเปล่าก็คงจะเป็นแบบนั้นเพราะนายตำรวจคนดังกล่าวมักใช้ไอ้ป๋องเนี่ยนำยาเสพติดไปกระจายขายต่อให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ด้วยลองฟังเสียงเธอดูครับ
2: โอ้น่าจะ 8-9 ปีได้ค่ะตอนนั้นหนู14เองช่วงแรกๆอะค่ะที่เขาเอาหนูไปอะเขาก็กดขู่หลายอย่างพี่แล้วเขาก็เปิดอะไรพวกที่แบบว่าเขาไปทุบตีซ้อมคนอะเขาแบบในโทรศัพท์อะมีเยอะมากเลยนะพี่
3: หรอ
2: แล้วเขาจะเอาปืนแบบเอาให้เห็นตลอดลูกกระสุนปืนอะว่าบนหัวหน้าเราเห็นตลอดอะไรอย่างเงี้ยจนมันมีวันหนึ่งจนถึงขั้นที่ว่าหนูหาโอกาสหนีออกมาได้อะ
3: เขาเราไปขังไว้หรอ
2: ใช่ค่ะเอาไปขังหนีไปทั้งหมดอะ2ครั้งอะรอบแรกเขาขู่เรื่องคลิปก่อนเขามีผู้พี่อ่ะพอช่วยอยู่ที่สภ.แต่หนูไม่แน่ใจช่วงไหนแต่หนูเคยเจอเขาประมาณ2ครั้งเพราะว่าเขาเคยเอายามาที่ป๋องขายรอบนึงเป็นตำรวจแน่ๆพี่แล้วก็มีตำแหน่ง
0: ครับโอ้โหเปิดแบบนี้หรอกเป็นตำรวจแน่ๆค่ะมีตำแหน่งบอกงั้นด้วย
1: ค่ะและล่าสุดเรื่องนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจันทบุรีเรียกประชุมด่วนเพื่อวางแผนติดตามไล่ล่าป๋องกับทงหลังจากได้รับแจ้งเมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาว่ามีผู้ชาย2คนแต่งกายเรียนแบบตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์แหกด่านที่ด่านตรวจร่วมบ้านเขาแหลมที่อำเภอสอยดาวจุดนี้เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อไปที่สระแก้วตำรวจก็รีบนำรถยนต์ออกไล่ล่าติดตามอย่างกระชั้นชิดระยะทางกว่า10กิโลเมตรแต่คนร้ายเลี้ยวรถหลบหนีเข้าไปในเส้นทางซอยย่อยก็คลาดสายตาของเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็คลาดจากการติดตามไปในที่สุดจากการตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงด่านตรวจพบหลักฐานสำคัญเป็นหมวกหม้อตาลข้าราชการตำรวจที่คนร้ายทำตกเอาไว้บนถนนห่างจากจุดที่มีการตั้งด่านประมาณ100เมตรทางเจ้าหน้าที่เก็บใส่ถุงพลาสติกเพื่อรักษาสภาพหลักฐานแล้วก็นำมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะ
0: เนี่ยผู้ชมดูสภาพเนี่ยไอ้ป๋องไอ้ทง
1: ค่ะ
0: มีภาพที่เขาได้มานะครับคุณผู้ชมครับตำรวจกำลังไล่ล่าอยู่นะฮะเนี่ยครับข้างหลังเห็นไหมฮะอำเภอมะขาม
1: ค่ะ
0: แล้วก็จันทบุรีโอ้น่ากลัวมากเลยคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เขาเชื่อว่าไอ้ป๋องเนี่ยเป็นคนอุ้มเด็กฝรั่งทั้งคู่ไป
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะครับแล้วมันกำลังหนีครับคุณผู้ชมครับชื่อจริงชื่อว่าธนานะฮะส่วนไอ้ทงชื่อว่าทงชัยนี่คือโฉมหน้านะครับของไอ้ป๋องแล้วก็ไอ้ทงนะครับใครพบเห็นต้องรีบแจ้งตำรวจแล้วก็อย่าอยู่ใกล้เป็นบุคคลอันตรายทั้งคู่นะฮะเห็นแล้วก็ห้ามให้ที่พักพิงเด็ดขาดเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะซวยไปด้วยนะฮะเพราะถือว่าไปให้ที่พักพิงครับอ้าวคุณผู้ชมครับไปดูกันต่อนะครับเรื่องราวของน้องหลุนนะครับคือว่านไฉนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยมาออกรายการโหนกระแสนะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดหลายๆเรื่องในการที่ตามหาตัวทางฝั่งของตัวน้องหลุนจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็คือไปพบปฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงคุณผู้ชมครับก็สุดท้ายน้องเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้แน่นอนครับว่าตัว

0: เมื่อวานนี้หลังจากออกรายการนะครับทางฝั่งว่านฉายเองเนี่ยก็พาน้องมอสกับโกะนะฮะโกะเนี่ยเป็นพี่สาวแท
1: ้
0: ๆของหลุนนะฮะพาไปที่อินเตอร์โพลครับนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อวานนี้เป็นไงนะพี่หมวย
1: เมื่อวานนี้ในโหนกระแสก็มีการพูดคุยกันหลายประเด็นด้วยกันนะคะก็ถ้าเป็นประเด็นเรื่องที่มีการพูดถึงอุปกรณ์ของน้องอุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่อวานนี้ทางพี่สาวก็เฉลยเหมือนกันนะคะว่าถ้าถามความเห็นของพี่สาวเนี่ยคาดการว่าน่าจะเป็นตัวรีเทนเนอร์ที่จัดฟันใสของน้องไม่น่าจะเป็นอุปกรณ์หอบหืดเพราะว่าหมอหมูก็จะมีการพูดเหมือนกันว่าถ้าคนที่เขาเป็นหอบหืดเนี่ยเขาก็จะต้องพกยาติดตัวตลอดเวลาอยู่แล้วไม่น่าจะมีการโหลดเข้าเครื่องแต่อย่างใดอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงที่มีการพูดเมื่อวานนี้แล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของแก๊สกรรมฐานที่หลายคนตั้งข้อสงสัยอะค่ะคือที่จอร์เจียมีน้ำพุร้อน 2,000 กว่าบ่อเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าทางเหมือนคุณว่านไฉก็บอกว่าถ้าเป็นหน้านี้ที่ไปมันก็จะไม่ใช่หน้าที่ไปที่บ่อน้ำพุร้อน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยแต่ก็ต้องบอกเขาต้องไปดูที่โรงแรมอีกว่าโรงแรมเนี่ยมันจะมีบางโรงแรมจะมีน้ำพุอยู่ของใต้ดิน
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ต้องไปเช็คนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่างๆนานาคุณผู้ชมครับซึ่งว่านฉายเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสติดต่อกับทางตำรวจของจอร์เจียนะครับเพื่อยืนยันการเสียชีวิตของฮารุนโซโร่นะครับบอกว่าได้คุยกับตำรวจจอร์เจียยืนยันนะครับว่าไปพบร่างของน้องนี่คือ14กรกฎาคมอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งครับแล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดนะครับไม่พบบาดแผลหรือแม้กระทั่งหลักฐานที่บ่งชี้นะครับว่ามีการใช้ความรุนแรงหรือถูกทำร้ายในลักษณะเหมือนมีลักษณะของน้องเนี่ยเหมือนน้องหลับไปเลยนะครับโดยร่างของหลุนเนี่ยนะครับถูกเก็บไว้ในสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์เพื่อรอการชันสูตรนะครับตำรวจเนี่ยบอกการรับร่างต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่มอบอำนาจมานะครับเพื่อยืนยันผ่านทางออนไลน์ก็ได้ว่าอย่างนั้นนะครับผู้ชมครับลองฟังเสียงว่านฉายดูครับ
2: 24กรกฎาคมตำรวจยืนยันพบร่างหลุนในโรงแรมแห่งหนึ่งในทบิลิซีนะครับขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการใช้ความรุนแรงหรือถูกทำร้ายนะครับแล้วก็พูดมาคำพูดเขาบอกว่าเหมือนลักษณะคนหลับไปเลย
0: ครับ
2: นะครับ
0: อันนี้ตำรวจเขาบอกมา
2: ตำรวจบอกครับแล้วก็ผมให้เขาพิมพ์ยืนยันอีกครั้งนึงเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษร
0: ครับ
2: แล้วก็ร่างของหลุนถูกเก็บไว้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เลวานซัมคาอูลีเพื่อรอชันสูตร
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับทีนี้ในมุมของตัวฮารุนเองเนี่ยนะครับที่เขาเดินทางไปเนี่ยคุณผู้ชมครับตัวเขาเองเนี่ยได้ทำประกันนะฮะเป็นประกันการเดินทางเอาไว้นะครับกับทางบริษัทที่ชื่อว่าสมปกนะฮะทีนี้คุณผู้ชมครับที่เขาทำเอาไว้เนี่ยเป็นประกันอุบัติเหตุ
1: ค่ะ
0: นะฮะประกันอุบัติเหตุคืออะไรคุณผู้ชมครับก็คือถ้าเกิดว่าน้องเดินทางไปหรือใครก็ตามแต่ทำประกันอุบัติเหตุแล้วเดินทางไปเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะครับจะมีเหมือนแบบผู้รับผลประโยชน์จะได้รับ5ล้านบาทนะครับแล้วก็แน่นอนครับหลายคนก็เลยกังวลใจเ มื่อวานเนี้ยเรื่องของการที่ณตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยน่าจะป่วยไม่น่าจะเป็นการทำร้ายตัวเองแล้วล่ะ น่าจะป่วยนะครับแล้วก็อุบัติเหตุก็ไม่น่าจะใช่หลายคนก็เลยกังวลใจว่าอ้าวแล้วประกันที่ทำเอาไว้เนี่ยพอไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ต้องไม่ได้สิเพราะว่ามันคือเรื่องของการป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะไม่ได้ทำเอาไว้ตรงนั้นวันนี้คุณผู้ชมครับก่อนเข้ารายการผมมีโอกาสคือเมื่อวานนี้ต้องบอกนี่ก่อนผมเห็นแถลงการของบริษัทนะฮะบริษัทสมโปะแถลงออกมาว่าอยากจะช่วยดูแลเรื่องของการที่จะนำน้องเนี่ยกลับมาคือต้องบอกแบบนี้ครับคือตัวน้องเองเนี่ยฐานะทางบ้านเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีซุ้งสตางค์อะไรนะครับและค่าใช้จ่ายในการที่จะนำร่างกลับมาเนี่ยเท่าที่เช็คไปเนี่ยก็สัก 3-4 แสนบาททีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ผมกับทางฝั่งของตัวว่านเองเนี่ยนะครับก็เลยคุยกันนะว่าโอเคไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ต้องไปรับบริจาคนะฮะไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปยืมนะฮะเดี๋ยวพี่กับพี่ว่านน่ะแล้วก็เพื่อนๆจะช่วยกันจัดการจัดการให้นะครับคือตัวน้องเองก็สบายใจตรงนี้แต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับบริษัทสมโปะนะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่น้องเนี่ยได้มีการทำประกันชีวิตเอาไว้แล้วตัวน้องเนี่ยเคยรับงานรีวิวให้สมโปะด้วยเขาติดต่อมาแล้วนะฮะเมื่อเช้านี้ได้คุยกับผ

0: และผมเองก็เลยเปิดให้พี่หมวยฟังด้วยส้มโป่งเขาบอกแบบนี้บอกคุณหนุ่มจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามที่ทางคปภ.ได้มีการอธิบายเมื่อวานนี้คือน้องเนี่ยทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้ถ้าเกิดน้องเสียชีวิตเนี่ยนะครับจากอุบัติเหตุเนี่ยทางส้มโป่งจ่าย5 ล้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีที่ว่าน้องมีอาการเจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตเนี่ยหรือทำร้ายตัวเองเนี่ยก็จะไม่ได้เงินตรงนี้ไปแต่ประกันที่น้องทำเนี่ยการนำร่างกลับมาเนี่ยส้มโป่งบอกเลยบอกว่าถ้าไม่ได้ทำร้ายตัวเองเขานำกลับเลย
1: ค่ะ
0: ไม่จำเป็นต้องเป็นอุบัติเหตุนะฮะคือเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไปเสียชีวิตอยู่ต่างแดนทำประกันกับเขาส่งกลับให้
1: ค่ะ
0: โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยแล้วจะส่งกลับไปถึงกาฬสินธุ์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เขาแจ้งมาอย่างนี้เลยนะฮะเมื่อช่วงเนี่ยก่อนเข้ารายการผมมีโอกาสคุยกับทางคุณชัชวาลเนี่ยเป็นตัวแทนของทางสมป
1: ค่ะ
0: เขาแจ้งมาอย่างนี้ถูกไหม
1: แจ้งอย่างนี้เลยค่ะสามารถที่จะดำเนินการในการนำร่างน้องกลับมาเป็นความดูแลของทางสมโปแล้วก็ส่งให้ถึงบ้านที่กาฬสินธุ์ตามความประสงค์ของทางคุณมอสและญาติ
0: ครับผมซึ่งตอนนี้ทางฝั่งของตัวสมโปก็ยังติดต่อทางคุณมอสไม่ได้ผมก็เลยอาสาว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะประสานให้แล้วกันแต่มอสไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะมอสเองก็ปรึกษากับผมกับทางว่านอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ในมุมของประกันเขาทำงานนะฮะเมื่อวานเนี่ยเราอาจจะไปเข้าใจว่าอ๋อต้องอุบัติเหตุถึงจะนำศพกลับมาได้แต่อันนี้เขาบอกเลยไม่จำเป็นถ้าอุบัติเหตุจ่าย5 ล้านแต่ถ้าเกิดว่าไปป่วยแล้วเสียชีวิตที่นู่นอาจจะไม่ได้จ่ายตรงนี
1: ้
0: แต่มันจะมีแยกอีกข้อนึงออกมาว่าต่อให้คุณไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแต่คุณไปเจ็บป่วยที่นู่นการนำร่างกลับมาเนี่ยทางบริษัทประกันของสมโปเขาเอากลับให้
1: มันอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครอง
0: ยกเว้นอย่างเดียวว่ากรณีที่จะเป็นการ
1: ฆ่าตัวตาย
0: ทำร้ายตัวเองทำร้
1: ายต
0: ั
1: วเอง
0: จนเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเขาจะไม่มีการนำกลับมาให้แต่ในกรณีนี้ต่อให้สุดท้ายแล้วนำกลับมาแล้วไปพบว่ามันมีการทำร้ายร่างกายมีการทำร้ายร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาไม่เป็นไร
1: ใช่ค่ะ
0: เขายกให
1: ้
0: เขาดูแลให้เต็มที
1: ่
0: นะครับเพราะเขาถือว่าเขาเคยทำงานร่วมกันกับทางฝั่งของตัวฮัลลุนหร
1: ือ
0: น้องหลุนนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นแถลงการที่ก่อนหน้านี้เขาแถลงออกมาแต่เขายังติดต่อตัวครอบครัวไม่ได้ก็ตอนนี้น่าจะรู้แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับอ้าวตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ตอนแรกจะเป็นหน้าที่ของผมกับว่านก็แจ้งทางนี้เลยกันนะครับว่าผมขออนุญาตต้องหลีกทางให้ทางประกันก็ทำงานนะครับแต่ผมกับว่านก็จะไปช่วยในส่วนอื่นๆถ้าเขาต้องการให้ช่วยตรงส่วนไหนดีกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะแจ้งกันตามนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาทางคุณมอสก็ได้โพสต์ข้อความนะคะขอความร่วมมือพี่ๆนักข่าวในพื้นที่โดยบอกว่าคุณย่าของน้องแทบไม่ได้พักผ่อนและอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจยังไม่พร้อมโดยบอกค่ะว่าวันนี้คุณย่ามีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียมากกลัวจะเป็นอะไรไปอีกคนขอความร่วมมือจากพี่ๆนักข่าวและพี่น้องในพื้นที่ทุกท่านคุณย่าของน้องยังแทบไม่ได้พักผ่อนและอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจไม่พร้อมอยากขอความกรุณาทุกท่านช่วยให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันและจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนทางครอบครัวเข้าใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับความห่วงใยความหวังดีและความช่วยเหลือจากพี่ๆนักข่าวพี่น้องในพื้นที่รวมถึงทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจและเคารพความรู้สึกของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
0: อ้าวโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQUST รวม5สารอาหารและผสมก๊อซ LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQS School
3: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
4: รับข้อเสนอพิเศษถึง31สิงหาคมนี้
5: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
6: โฮมโปรรสชุ่มฉ่ำช็อปพาฝนฮิตาชิเครื่องซักผ้าฝาบน17กิโลกรัมเพียง 15,990 บาทลดสูงสุด 4,000 1-31 กรกฎาคม2569ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
7: ์มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
8: มีสิควิกแซ่บต้มผมนี่ไง
9: อะไรขนาดนี
10: ้ควิกแสบต้มโขงแสบกระแทกใ

0: ิวเยอะก็หยุดเราไม่ได้เติมทุกวันให้เฟรชดื่มวิตเดย์วิตามินซีกลิ่นฮันนี่เลมอน
1: นั่งนะพิตาเดย
2: ์ชีวิตกั้งอ่ะดีกับใครไม่เคยไว้ใจได้เลย
3: นี่หัวอีสานแล้วมันเป็นสนุกจริงจริงสนุกจะตาย
4: วะพร้อมจะวางอดีตแล้วเดินไปพร้อมกับปัจจุบันและอนาคตกับผมไหมกั้ง
5: ราคาสามีจดทะเบียนของเธอแค่นี้
3: ได้สติแล้วยังคุณไม่เป็นสัตว์คุณไม่มีวันเข้าใจหรอกไม่จริงคุณไม่ได้รับมัน
6: คนอย่างแกไม่มีวันได้ความรักที่ดีจากผู้ชายหรอก
7: สามีตีตราวันนี้ตอนแรก
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: แกเชื่อหรือยังว่ามันหาทางเข้าหาทุกคนที่แกสนใจแล้วก็สนใจแก
10: มันแอบไปเจอพี่เซนมาแล้ว
11: ไอ้ปอนแกเข้าไปทำอะไรในห้องฉัน
9: ในที่สุดความฝันของฉันก็จริงแล้วว่า
12: ไอ้โบลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วท่านนั้นว่าไงบ้าง
9: แกรับหน้าลูกค้าไปก่อนได้ป่าวะแกคุยกับเขาไปก่อนได้ป่าวะ
7: The Running เงินงานความรักคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ลดเลี่ยงโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
14: ์นอตเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
15: ลดปริมาณ
16: เฮ้ย
15: หรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
17: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
15: สสว.ปลดล็อก SME
18: Is that good?

0: นุนโดยอย่าให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองและกะซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: คุณผู้ชมครับลงไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะเพื่อนบ้านนี่ผวากันทั้งซอยนะครับร้องเพจที่ชื่อว่าอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยคุณผู้ชมครับบอกว่ามีตำรวจทางหลวงนะฮะพร้อมกับภรรยาเป็นข้าราชการนะครับบอกว่าไปข่มขู่ชาวบ้านห้ามเด็กออกไปเล่นหน้าบ้านห้ามเดินผ่านหน้าบ้านเสียงดังเอะอะนิดนึงนี่ก็ไม่ได้นะฮะบอกว่าอย่ามีปัญหาบ้านนี้บ้านตำรวจนะเว้ยนี่มันกลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์นะครับหลังจากที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 7ครับได้มีการโพสต์นะฮะร้องเรียนจากลูกบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับแถวคลองสามวากรุงเทพมหานครผู้ร้องอ้างแบบนี้บอกว่าได้รับความเดือดร้อนเหลือเกินจากเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านคนนี้เป็นตำรวจทางหลวงนะฮะแล้วมีเมียเป็นข้าราชการประจำทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความหวาดผวาหวาดกลัวโดยมีจุดเริ่มต้นครับจากรูปของฝั่งบ้านผู้ร้องลูกขออภัยนะฮะลูกของฝั่งบ้านผู้ร้องเนี่ยนะครับไปเล่นบริเวณหน้าบ้านแล้วมีบางจังหวะเนี่ยมือเนี่ยไปจับถังขยะของบ้านตำรวจทางหลวงเขาทำให้เมียของตำรวจทางหลวงเนี่ยออกมาเตือนเกรงว่าจะอันตรายแต่กลายเป็นว่าเหตุบานปลายครับมีปากเสียงทะเลาะกันทะเลาะกันระหว่างมีตำรวจทางหลวงกับคุณยายของเด็ก1ขวบครับลงไปดูช่วงนี้ฮะ
2: เนี่ยค่ะมือไปจับ
1: พี่หมวย
3: เมื่อกี้เนี่ยค่ะจะเห็นว่าน้องตัวเล็กเอามือไปจับถังขยะสีฟ้าแค่จับเฉยๆอะค่ะ
1: อันนั้นภรรยาของคุณตำรวจใช่ไหม
3: ใช่ค่ะภรรยาตำรวจแล้วก็บ้านนี้ก็คือแม่ของน้องแค่จับเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอะค่ะภรรยาตำรวจก็ออกมาบอกว่าห้ามมาเล่นแถวนี้หลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันค่ะ
1: เนี่ยเห็นไหมล่ะนี่คุณยายนะมีคุณยายก็ชี้นะทางฝั่งของภรรยาตำรวจเขาก็ก้มโค้งนะเขาก็โค้งให้อยู่นะ

0: เพราะว่าทางนี้ก็จะด่าทางนู้นภรรยาตำรวจก็จะพูดว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: คืออันนี้มันต้องฟังทั้งสองมุมนะคุณผู้ชมครับฟังมุมเดียวไม่ได้นะต้องฟังทั้งสองมุมนะฮะว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นเพราะความเป็นธรรมของทั้งสองฝั่งอันนี้ฝั่งของเพื่อนบ้านก่อนที่เขาร้องก่อนเอาฝั่งเพื่อนบ้านคืออันนี้ตามนี้เนี่ยนะฮะนอกจากเหตุดังกล่าวแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับซึ่งตรงจุดนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นครับทำให้บ้านของตำรวจทางหลวงแล้วก็บ้านของทางคุณวุฒินะฮะซึ่งเป็นคนที่เริ่มมีปัญหาบาดหมางก็บาดหมางกันมาเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันลุกลามบานปลายกันไปครับคุณผู้ชมครับก็มีปัญหากับชาวบ้านหลังอื่นๆด้วย
0: ค่ะทางคุณวุฒิยังบอกด้วยว่าตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่เพื่อนบ้านคนนี้ก็จะเข้ามาบอกว่าไม่ให้ไปคบหาไม่ให้ไปคุยกับบ้านเช่าในหมู่บ้านแต่พอคุณวุฒิไม่ทำตามมันก็เลยเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะอ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจนะโดยเฉพาะมักจะมาขู่แม่ยายแล้วก็ยังบอกด้วยว่าบ้านของตนเองเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะ
1: บอกแบบนี
0: ้แล้วก็ห้ามลูกหลานออกไปเล่นบริเวณหน้าบ้านให้เล่นเฉพาะในรั้วบ้านเท่านั้นซึ่ง
1: ฮะห้ามออกไปเล่นบนถนนถูกไหม
0: ทางที่ถนนมันเป็นพื้นที่ส่วนกลางอะค่ะ
1: แต่อาจจะไปเล่นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยตั้งกลางถนนอย่างนี้หรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้คือสองมุมนะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะ
0: ค่ะ
1: เพื่อความเป็นธรรมนะคือตำรวจเขาเลยบอกว่าเฮ้ยจะเอามาปูเนี่ยสนามเด็กเล่นอย่างนี้มีสไลด์ดงสไลเดอร์กลางถนนอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเด็กอันตรายนี่แล้วแม่ย่าทั้งหลายก็จะมานั่งกันอย่างนี้นี่ตำรวจกับเมียตำรวจเขาบอกไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ทางฝั่งบ้านคุณรุ้ยก็บอกอ้าวเธอจะไม่ได้ก็หน้าบ้านกู
0: ใช่แล้วก็เนี่ยค่ะลูกเขาไปจับถังขยะสีฟ้าเมื่อกี้นิดเดียวทางเมียตำรวจก็เลยออกมาห้ามมาเล่นแถวนี้นะนี่ออกมาละแล้วก็ชี้ที่ถังขยะสีฟ้าห้ามมาเล่นตรงนี้ค่ะนอกจากนี้คุณวุฒิยังบอกด้วยว่าพฤติกรรมของตำรวจและภรรยาก็คือบางทีจะขับรถเร็วในซอยในช่วงเย็นซึ่งจะเป็นช่วงที่เด็กๆออกมาเล่นกันชาวบ้านก็กังวลว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางคุณวุฒิยังระบุนะคะว่ามีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดหลายเหตุการณ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคลิปคนในบ้านที่เอามือไปสัมผัสถังขยะปุ๊บก
1: ็นี่อ่านซะทิ้งเฉพาะขยะของบ้านเลขที่นี้เท่านั้นถังใครถังมันเข้าใจภาษานะนี
0: ่
1: แล้วก็มีตุ๊กตาวางเห็นไหม
0: ค่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นถังขยะของภรรยาตำรวจใช่ไหมคะ
1: นี่พรบอะไรสาธารณสุขนี
0: ่ค่ะ
1: นี่นะแหมมันก็มีเหตุผลทั้งคู่อ่ะ
0: ค่ะแต่ถึงขนาดเอามือไปสัมผัสถังขยะแล้วถูกแจ้งความเลยเหรอคะ
1: อันนี้ตอบไม่ได้มันกลายเป็นเรื่องผิงก็ราขาก็แรงแล้วไงตอนนี้ต้องฟังทั้งสองมุมต้องฟังทั้งสองมุมเรายังออกความคิดเห็นไม่ได้เนี่ยตำรวจมานะ
0: ค่ะ
1: ตำรวจมานะเนี่ยครับนี่คือในมุมของทางฝั่งของตัวชาวบ้าน
0: ค่ะ
1: หรือเพื่อนบ้านแต่ขณะเดียวกันครับทางฝั่งของตัวตำรวจเองนะฮะร้อยตำรวจตรีพานุมาตรคูหาครับรองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ8กองกำกับการตำรวจทางหลวงนะครับพร้อมกับภรรยาเนี่ยล่าสุดครับเขาไปร้องขอความเป็นธรรมเหมือนกันไปร้องกับจ่าคิงคุณผู้ชมครับจ่าคิงแตงทิมสะพานใหม่หลังเห็นว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับเขาแล้วมันทำให้เขาและครอบครัวได้รับความเสียหายวันนี้จ่าคิงพาไปยื่นเรื่องของความเป็นธรรมที่กองปราบเลยนะครับโดยเมียของตำรวจทางหลวงระบุแบบนี้บอกว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม68เมื่อลูกหลานของคู่กรณีเนี่ยออกมาวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วมีพฤติกรรมเนี่ยจับหรือโหนถังขยะซึ่งเธอเองก็เกรงว่าไอ้ถังขยะเนี่ยมันจะล้มไปทับเด็กหรือเปล่าเขาก็เลยไปแจ้งผู้ปกครองบอกว่าช่วยดูแลกันหน่อยได้ไหมทำแบบนี้เดี๋ยวมันไม่ดีนะเด็กจะอันตรายปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยยายของเด็กเนี่ยขึ้นโมโหอ้าวทำไมหลานกูจะจับมันไม่ได้หรือไงท่านก็ดูอยู่มันไม่หล่นมาทับหรอกอีกฝั่งบอกอ้าวถ้ามันทับแล้วจะทำยังไงมันไม่ได้นะเด็กมันยังตัวเล็กอยู่ทะเลาะกันโต้เถียงกันก่อนมีคนเนี่ยมารวมตัวกันหน้าบ้านทำให้เธอเองเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับตัดสินใจไปแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุในครั้งนั้นส่วนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจความเป็นตำรวจข่มขู่ชาวบ้านรวมถึงมีพฤติกรรมขับรถเร็วในซอยจนทำให้ครอบครัวนั้นต้องย้ายหนีเนี่ยนะตำรวจและเมียเนี่ยยืนยันบอกว่าไม่จริงเลยและไม่เคยมีหลักฐานยืนยันตามที่ถูกกล่าวอ้างด้วยเมียของคุณตำรวจยืนยันนะว่ากรณีที่มีการกล่าวหาว่าพูด

0: กับเพื่อนบ้านว่าบ้านนี้เป็นบ้านตำรวจในลักษณะข่มขู่ข้อเท็จจริงก็คือสามีเนี่ยเพียงนำคลิปจากกล้องวงจรปิดไปให้ผู้ปกครองของเด็กดูหลังเด็กไปยืนแย่สุนัขอยู่หน้าบ้านหมาเนี่ยมันจะเห่าแล้วเดี๋ยวมันจะกัดเอาด้วยมันจะเกิดอันตรายเมื่อผู้ปกครองถามว่าบ้านหลังไหนก็เลยตอบบอกว่าบ้านตำรวจท้ายซอยนั่นน่ะเพื่อบอกตำแหน่งของบ้านว่าอย่าไปทำแบบนั้นตัวนั้นเป็นบ้านของตำรวจที่อยู่ท้ายซอยไม่มีเจตนาจะไปขู่หรือไปอ้างอะไรเลยนะฮะไม่เคยใช้อำนาจอะไรเลยแค่บอกว่าอย่าปล่อยให้เด็กไปเล่นกับหมาบ้านนู้น
1: ค่ะ
0: บ้านนู้นเนี่ยมันจะกัดเอาชอบเอานิ้วไปแย่เดี๋ยวเด็กจะโดนกัดถามว่าบ้านไหนก็บ้านตำรวจไงบ้านตำรวจท้ายซอยน่
1: ะ
0: แต่ทางฝั่งของผู้เสียหายก็บอกได้ยินเป็นว่ากูในบ้านตำรวจ
1: บ้านตำรวจ
0: อย่ามาเล่นแถวนี
1: ้ได้ยินเป็นว่าข่มขู่แต่ว่าทางตำรวจบอกว่าก็เป็นการแจ้งตำแหน่งของบ้านเท่านั้นเอง
0: สำหรับข้อกล่าวหาขับรถเร็วในซอยเป็นไงพี่หมวย
1: ค่ะตำรวจยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถนนในหมู่บ้านกว้างเพียงแค่ประมาณ4เมตรมีรถจอดริมทาง2ฝั่งแล้วชาวบ้านก็มักเอาเก้าอี้เอาเสื่อมาปูนั่งที่พื้นถนนไม่สามารถใช้ความเร็วได้ตามที่ถูกกล่าวหาค่ะส่วนที่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าบ้านของตนแจ้งตำรวจหรือเทศกิจเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบอย่างรวดเร็วภรรยาตำรวจชี้แจงบอกว่าบ้านของตนมีตู้แดงก็มีตู้แดงตั้งอยู่เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจตามรอบการตรวจตามสายงานอยู่แล้วไม่สามารถกำหนดวันเวลาได้แล้วก็ไม่ทราบว่าหน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบเพราะเหตุใดส่วนกลวยจราจรที่ปรากฏในภาพทางตำรวจก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการตั้งกีดขวางถนนแต่ว่าตั้งอยู่บริเวณทางเข้าบ้านของตัวเองเพื่อกันพื้นที่หน้าประตูภรรยาตำรวจยืนยันนะคะว่าการเป็นข้าราชการการเป็นตำรวจไม่ใช่ข้อได้เปรียบในการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนบ้านทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนกันยืนยันว่าตนเองไม่เคยใช้อำนาจหน้าที่ไปกลั่นแกล้งไม่เคยใช้อำนาจหน้าที่ไปรังแกผู้อื่นแล้วอยากจะให้สังคมรับฟังข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่าย
2: นี่ท่านผู้ชมครับนี่นะฮะก็จริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้อย่าไปใช้คำว่าเป็นตำรวจทางหลวงหรืออะไรคือเอาเป็นว่าจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลดีกว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลต่อบุคคลนะฮะมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งมีความเข้าใจผิดกันเดี๋ยววันนี้เขาจะมาออกรายการโหนกระแสทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งของตัวภรรยาตำรวจทางตำรวจแล้วก็ทางฝั่งของตัวผู้ร้องคือทางฝั่งของทางคุณวุฒิใช่ไหม
1: คุณวุ
2: ฒินะแล้วก็ครอบครัวแล้วยายมาไหมวันนี้ยายเดี๋ยวยายมาด้วยนะยายมาด้วยนะเอายายมาขึ้นนะแต่วันนี้ที่จะหนักที่สุดเนี่ยผมว่าจะเป็นทนายความเพราะทนายความเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบละเอียดมากในการที่จะต้องดูแลเรื่องของทั้งสองฝั่ง
1: ค่ะ
2: ถูกไหม
1: ถูกค่ะ
2: แต่วันนี้ทนายตุ๋ยก็ไม่ว่างทนายสายหยุดก็ไม่ว่างทนายทั่วประเทศไม่ว่างเพราะไปทำบุญเพราะว่าวันพระสองวันไม่ไปทำพอหมดวันพระแล้วไปทำผมก็เลยต้องไปเชิญไปจ้างทนายอีกคนนึงมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือเรื่องนี้โดยเฉพาะเป็นเคสพิเศษเขาถึงยอมมานะมันเขาจะไม่ปรากฏตัวแล้วสวัสดีครับทนายครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทนายครับ
3: ครับ
2: ไหวไหม
3: ไหวครับพี่ครับก็ต้องฟังข้อเท็จจริงทั้งสองมุมก่อนครับพี่ครับ
2: เหรอครับ
3: ครับ
2: ฟังมุมเดียวไม่ได้ใช่ไหม
3: ฟังมุมเดียวยังไม่ได้ครับพี่ครับ
2: ฝากพี่ทนายด้วยนะครับ
3: ครับ
2: น้องเคยออกทีวีไหมเนี่ย
3: ก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันครับพี่ครับ
2: เหรอ
3: ครับ
2: น้องออกทีวีน้องต้องพยายามคล่องๆหน่อยนะน้องนะ
3: ได้ครับพี่ครับได้ครับขอบคุณครับ
2: นะโอเคเนี่ยพี่ปากนะเดี๋ยวพี่ต้องไปนั่งตรงนู้นกับน้องนะ
1: ค่ะ
2: โอเคปากทนายด้วย
1: ค่ะมีแต่คนคิดถึงทนายแก้ว
2: ใครพี่หมวยไปเรียกเขาอย่างนั้นเขาไม่ใช่ทนายแก้วเขาเป็นคนใหม่แล้วจะไปเรียกชื่อแล้วพี่ยังไม่เรียกเขาเลยพี่หมวยเอาพักเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
4: ตอนนี้วายเป็นพยานคนเดียวที่เหลืออยู่วิจารณ์ต้องตามไปเก็บไปไวแน่
5: แกจะช่วยนายวิจารณ์ไปทำไมถ้ามันรู้ว่าแกยังไม่ตายยังไงมันก็ต้องหาทางมาเก็บแกแน
6: ่ถ้าแกชอบหลานฉันก็ไปบอกฉันอนุญาต
5: ฉันเกาะผู้หญิงกินไม่ลงแกก็รู้ว่าคนอย่างฉันตักสีสำคัญแค่ไหน
7: ชาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: พวกคุณมีเวลาประมาณ5ชั่วโมงในการฝ่าระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปจากนั้นก็หาตู้เซฟให้เจอแล้วนำเงินออกมา
10: ดูนี
9: ่ว้าว
10: ทำไมมีแค่นี้เองอะ
11: หรือว่าไอ้วิสุทธ์มันรู้ทันเรา
12: ทุกคนพวกเราถูกหลอกแล้วต้องหนีตอนนี้เลย
10: จะหนียังไงล่ะตำรวจเต็มหน้าบ้านขนาดนี้
7: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณกอบกอบกัดดังกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเขียวมัน
1: พี่หนุ่มแอบทานอะไรมาพี่หนุ่มเฉลยท่านผู้ชมเลยค่ะ
2: กินนี่อยู่ครับผู้ชมครับอย่าไปซื้อตามนะ
1: ค่ะ
2: มันม่วง
1: ค่ะ
2: มันม่วงทอด
1: พี่หนุ่มชอบมากค่ะ
2: อร่อยมากเลยนี่นี่ลูกนี
1: ้ค่ะ
2: ลูกใหญ่มากนะอร่อยจริงนะฮะ
1: ค่ะค่ะได้กินทั้งสตูเลยค่ะเวลาพี่หนุ่ม
2: แต่ไปหาซื้อได้นะ
1: ใช่ค่ะของอร่อยอร่อยนี่อยากให้ไปงานนี้เลยค่ะแจ๋วแซ่บเฟอร์แล้วมีถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นค่ะร้านค้ามากกว่า100ร้านค้าเมนูอาหารมากกว่า 1,000 เมนูมีทั้งคาวมีทั้งหวานมางานเดียวอิ่มครบค่ะงานนี้แจ๋วแซ่บเฟอร์นะคะที่อลไลฟ์พาร์คฮอลล์ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะคือวันนี้31พรุ่งนี้1แล้วก็2มีศิลปินมามอบความบันเทิงด้วยนะคะวันนี้31กรกฎาคมมีน้องทาคิและน้องเฟรนค่ะจากซีรีส์วายเรื่องโค้ดรักฉบับพี่ชายตอน 5:00 นเย็นพรุ่งนี้วันเสาร์ที่1บ่ายโมงค่ะมีน้องเซนสุภพงษ์และน้องมีนพีรวิทย์แล้ววันสุดท้ายอาทิตย์ที่2สิงหาคมบ่ายโมงเจอน้องพลณวัฒน์แล้วก็น้องจีน่านิยาจากละครเรื่องทาตรี อยากให้มารับประทานของอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะแล้วก็ลุ้นโชคไปพร้อมกันด้วยนะคะในงานแจ่วแซ่บเฟอร์ค่ะถึงวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ Alive Park คอชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะ
2: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ไปได้เลยนะครับใครอยากจะกินของอร่อยอร่อยไปได้เลย
1: ค่ะ
2: มันม่วงก็ไปหาดูกันนะ
1: ค่ะ
2: เนี่ยนะครับ
1: มีลุ้นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยนะคะ
2: มีนะ
1: ค่ะ
2: โอเคนะครับเอ้าวันนี้ครับไปฟังเรื่องทั้งสองมุมนะครับจากฝั่งของตัวคนที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายก็คือเป็นทางฝั่งของตัวชาวบ้านกับทางฝั่งของคนที่ถูกกล่าวหานะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเรื่องนี้ไปหนักที่ทางทนายวันนี้นะครับพบกับทนายคนใหม่ของเรานะฮะแก้ว All New สวัสดีครับ
14: สวัสดีค
2: ่
14: ะ
2: แก้ว All New นะ
14: มีแต่คนบอกคิดถึงทนายแก้วพี่แก้ว
2: ไม่ใช่นี่แก้ว All New จะไปพิมพ์ไปพูดอย่างนั้นมันไม่ใช่แก้วคนเก่าพี่หมวยก็บอกแล้ว
14: คิดถึงแก้ว All New ค่ะนี่
2: นี่แก้ว All New
14: เวอร์ชันใหม่มาเต็มเลยค่ะพี่แก้ว
2: โอเคเดี๋ยวไปทางฝั่งดูนะครับผู้ชมครับ
14: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มในโหนกระแสสวัสดีค่ะ
2: ครับ
7: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ
15: สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนาวีรคุณวันนี้จะพาทุกคนไปรู้ล่วงหน้ากับอากาศเดือนสิงหาคมที่ปีนี้กำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่แตกต่างจากที่หลายคนคุ้นเคยปกติแล้วสิงหาคมเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของฤดูฝนเพราะอยู่ระหว่างเดือนที่3ต่อเดือนที่4ของฤดูกาลธรรมชาติจึงทำให้มีฝนดีชุกหนาแน่นจากปัจจัยลมมรสุมที่มีกำลังแรงต่อเนื่องและร่องมรสุมหรือร่องฝนที่จะลงมาพาดผ่านในภาคเหนืออีสานกลางบ่อยขึ้นด้วยโอกาสฝน 60-80% ของพื้นที่จึงยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในภาคเหนืออีสานตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันแต่ที่น่าสนใจคือกรมอุตุนิยมวิทยากลับคาดการณ์ว่าฝนสิงหาคม69จะต่ำกว่าค่าปกติถึง 10% ยกเว้นในภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ยังมีฝนใกล้เคียงค่าปกตินั่นหมายความว่าฝนทั่วไทยอาจตกไม่สม่ำเสมอเหมือนทุกครั้งและบางช่วงอาจตกหนักกว่าปกติก็ได้ แบบนี้ก็ชัดเจนอย่าคิดว่าฝนน้อยกว่าปกติแล้ว

ความเสี่ยงอันตรายจะลดลงเพราะสิงหาคมปีนี้มีแนวโน้มจะแปรปรวนมากขึ้นหลายพื้นที่จึงอาจมีฝนขาดช่วงบางระยะแต่บางพื้นที่ก็อาจเจอฝนหนักในช่วงสั้นๆจนเกิดน้ำท่วมได้เกษตรกรจึงควรวางแผนการใช้น้ำและเพาะปลูกให้เหมาะสมนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยสิงหาคมก็ยังสูงกว่าปกติด้วยหลายพื้นที่จึงอาจเผชิญกับความร้อนและความ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: วัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้ครับผู้ชมครับก็ต้องเรียกว่าพอจะเป็นกระแสอยู่บ้างนะครับเพราะทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยได้มีการไปร้องเพจดังนะครับก็คืออยากดังเดี๋ยวจัดให้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของชาวบ้านนะฮะอยู่ในซอยอยู่ในหมู่บ้านอ่ะซอยนึงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไปมีประเด็นครับกับทางภรรยาของทางตำรวจนายหนึ่งครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองฝั่งนะฮะได้มีการไปร้องกับสื่อนะคือทางฝั่งของตัวผู้เสียหายเองก็ไปร้องกับทางเพจอยากดังส่วนทางตำรวจเองเนี่ยก็ไปร้องกับทางฝั่งของตัวจ่าคิงนะฮะแล้วก็ไปแจ้งความด้วยคุณผู้ชมคือเรื่องเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเรื่องเพื่อนบ้านนะคุณผู้ชมครับแต่ทีเนี้ยประเด็นคือแหมมันก็พูดลำบากผู้ชมครับลักษณะเหมือนขิงก็ราขาก็แรงหรือเปล่าอันเนี้ยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันนะฮะกับทางฝั่งของตัวผู้เสียหายแล้วก็ในมุมคนที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับวันนี้มาทั้ง2มุมเลยนะครับแต่ผมขอแยกชั้นกันเอาไว้ก่อนตรงจุดนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนะครับแน่นอนครับคุณวุฒินะฮะมีคุณมิ้นนะครับซึ่งเป็นสามีภรรยากันนะใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ สามีภรรยากันนะสวัสดีนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็เป็นคุณแม่นะฮะหรือคุณยายนี่คุณยายแล้วกันนะคุณยายเป็นคุณแม่ของทางคุณใช่ไหมแม่ของคุณมิ้นนะเป็นคุณยายยายแหม่มนะสวัสดียายแหม่มนะแล้วก็วันนี้นะครับมีทางฝั่งของตัวคุณเก๋ถูกไหมคุณเก๋นี่ก็เป็นเพื่อนบ้านอีกคนนึงอยู่ในบริเวณซอยเดียวกันแต่ต้นซอย
2: ค่ะ
0: นะต้นซอยนะ
2: ก็คืออยู่อีกซอยนึงแต่เป็นซอยหัวมุม
3: ถนนเมน
2: เป็นเส้นถนนเมนค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวว่ากันนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้เรามีทางฝั่งของตัวคุณต่ายและคุณเก๋เล็กนะผู้เสียหายทั้งสองท่านสวัสดีนะครับคุณต่ายและคุณเก๋เล็กนะครับคุณสองคนนี้คือเป็น
3: ผู้อาศัยอยู่ในซอยนะ
0: อยู่ในซอยเหมือนกัน
3: ใช่
0: เดี๋ยวฝากผู้เสียงดังฟังชัดนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตัวด้านบนนะฮะด้านบนขอดูด้านบนเลยครับด้านบนนี่เป็นคู่กรณีนะครับสวัสดีนะครับคุณหมวดนุนะฮะแล้วก็มีคุณเยี่ยมเป็นภรรยานะมีคุณรุ้งนะฮะซึ่งเป็นลูกสาวนะครับแล้วก็มีตัวจัดคิงนะฮะแต่จัดคิงคือคนที่พาไปร้องถูกไหมครับ
4: ครับ
0: นะครับโอเควันนี้ก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจถูกไหมครับข้างบน
3: ใช่ค่ะ
0: นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยๆคุยกันนะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยพอเราเคลียร์กันได้เดี๋ยวจะเชิญทั้งบนลงมาข้างล่างนะฮะเดี๋ยวขอคุยตรงนี้ก่อนนะเป็นจุดๆไปนะมันจะได้มีประเด็นกันที่มันไม่ทับซ้อนกันนะครับโอเคนะ
3: ค่ะ
0: ครับผมได้ครับได้ครับแน่นอนครับวันนี้ทนายความนะครับที่จำเป็นต้องมาช่วยดูแลเรื่องของคดีความทั้งสองฝั่งนะฮะว่าจะเอายังไงกันดีนะครับแต่ขอให้เป็นกลางนะวันนี้ครับทนายใหม่ของเรานะฮะทนายแก้วออลนิวครับสวัสดีครับแก้วครับ
5: สวัสดีครับ
0: เคยออกทีวีไหม
5: ก็ไม่ค่อยเคยไม่เคยครับพี่ครับ
0: เหร
5: อครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับ
0: ตื่นเต้นเหรอ
5: ครับ
0: ไหวไหมเมื่อกี้ฟังเรื่องไปเนี่ย
5: ก็ไหวอยู่ครับพี่ครับ
0: ไหวนะ
5: ครับเดี๋ยวก็ค่อยๆแกะไปครับ
0: เออค่อยๆฟังเลยนะ
5: ครับ
0: โอเคนะครับเดี๋ยวฟังทางนี้ก่อนนะครับเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: เรื่อง มันต้องย้อนตอนที่ผมมาอยู่ใหม่
0: ๆครับ
1: ปกติตอนมาอยู่ใหม่ๆก็คุยกับเขาปกติครับไปมาหาสู่กันคุยกันปกติพอหลังๆแม่ยายผมเริ่มพาหลานออกไปเล่นกับคนที่อยู่หน้าปากซอยเล่นกับลูกพี่ตายแล้วก็คุยกับบ้านคุณยายรอง
0: เขาเป็นใครผมไม่รู้จักอะลูกพี่ตายกับยายรองคือใคร
1: เนี่ยครับ
0: สองคนนี้นะ
1: ใช่ครับที่อยู่ที่อยู่ในซอยแล้วก
0: ็ okay.
1: มีคุณยายที่ไม่ได้มานั่ง
0: โอเค
1: แล้วก็ไปคุยกันได้สักพักนึงแหละครับพอทีนี้กลับมาทางเขามาบอกกับแม่ยายผมว่าไม่อยากให้ไปคุย
0: ผู้เสียงดังสักนิดนึง
1: ครับไม่อยากให้ไปคุยกับทางบ้านยายรองไม่อยากให้พาลูกผมไปเล่นกับลูกคนในซอยครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมให้ดูอย่างนี้ก่อนคือซอยมันจะเป็นซอยแบบนี้ถูกไหมเป็นซอยในหมู่บ้านนะ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะอันนี้เป็นถนนนะถนนนี่กี่เมตรถนนเนี่ย

0: กี่เมตร
1: ประมาณ2
0: 4เมตรเหรอ2เลนสวนกันได้ก็4เมตร
1: ได้ครับ
0: ถูกไหมฮะ4เมตรนะเนี่ยถนนประมาณนี้นะ4เมตร
1: ใช่ครับ
0: นี่4เมตรนะ
1: ใช่ครับ
0: บ้านคุณอยู่ไหน
1: บ้านผมหลังสุดท้ายซ้ายมือครับพี่หนุ่ม
0: หลังนี้นะคุณวุฒิบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมหลังนี้นะนี่ๆๆนี่นะฮะแล้วก็อันนี้คือเป็นบ้านของทางคู่กรณีคุณนะ
1: ครับ
0: ก็คือบ้านของทางฝั่งของตัวหมวดนุนะครับหลังนี้ฮะ
1: บ้านเขาเหมือนกันครับแต่เป็นมีคนเช่า
0: อ๋อโอเคก็คือจะมีบ้านทั้งหมดละ3หลัง
1: ครับ
0: หลังนี้มีคนเช่าไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่2เนี้ย2หลังเนี้ยเขาซื้อติดกัน
1: ใช่ครับ
0: ถูกมั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: คุณอยู่นี่นะ
1: ครับ
0: แล้วตัวนี้เป็นอะไรตันเหรอ
1: เป็นกำแพงครับ
0: กำแพงนะก็คือทางตันนะ
1: เป็นซอยตันครับท้ายซอย
0: เป็นซอยตันนะฮะคุณผู้ชมครับมีซอยตันนะซอยตันนะฮะโอเคแล้วยังไงครับ
1: แล้วก็มีประเด็นที่เขามาบอกว่าไม่ให้ไปยุ่งหาคบหากับคนหน้าปากซอยเขาบอกแม่ยายผมว่าถ้าไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขาไปพูดให
0: ้หมายถึงอะไร
1: หมายถึง
0: นี่เหรอ
1: คนที่เป็นผู้หญิงครับข้าราชการ
0: เ
1: ขามาพูดกับแม่ยายว่า
0: ว่า
1: ถ้าไม่กล้าไปพูดกับเขา
0: พูดกับใคร
1: กับคนที่อยู่หน้าซอยครับ
0: ใครชื่ออะไร
1: พี่ต่ายแล้วก็ยายรอง
0: คุณต่ายกับยายรองอยู่นี่นะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าคุณกำลังจะบอกว่าบ้านตำรวจเขาไม่ถูกกับบ้านนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาให้มันชัดๆเพราะ
1: ใช่ครับ
0: คุณต้องอธิบายให้คนเข้าใจด้วยนะ
1: ครับ
0: บ้านตำรวจเนี่ยเขาไม่ถูกกับบ้านนี้
1: ใช่ครับ
0: เขาก็เลยมาบอกคุณกับแม่ยายคุณ
1: ไม่อยากให้ไปยุ่ง
0: ว่าอย่าไปยุ่งกับบ้านนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงครับ
1: ก็คือถ้าเขามาบอกว่ามาบอกว่าถ้าไม่กล้าไปพูดเดี๋ยวเขาไปพูดให้
0: ถ้าไม่กล้าไปพูดกับบ้านนี้ว่าอย่ามายุ่งกับบ้านฉันนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวตำรวจจะไปคุยบ้านนี้ให้
1: ครับ
0: อ่ะ
1: เขาจะเป็นคนไปพูด
0: แล้วยังไงต่อ
1: ตั้งแต่นั้นมาเราไม่ทำตามเขาก็ตึงใส่มาเลยตลอดครับก็คือไม่ได้คุยกันเลย
0: อ๋อก็คือคุณก็ยังจะไปคุยกับบ้านนี
1: ้ใช่ครับ
0: แล้วเมื่อก่อนมันญาติดีกันอยู่ไหม
1: คุยกันปกติครับ
0: คุยกันปกติเลย
1: ใช่ครับ
0: ประเด็นคือว่าฉันไม่ถูกกับบ้านนี้แต่เธอไปกันไปคุยกับบ้านนี้ฉันก็เลยไม่ชอบ
1: ครับประมาณนั้นคร
0: ับ เท่านั้นเลย
1: ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้
1: มัน2ปีตั้งแต่เริ่มมาอยู่ใหม่ๆครับยังไม่ถึงปีเลยครับ
3: ไม่ทราบใครมาอยู่ก่อนครับ
1: เขามาอยู่ก่อนครับ
0: ครับทนายถามดีนี
3: ่พี่ครับ
0: ทนายถามดีนะ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ครับครับเรื่องไงต่อฮะ
1: ครับก็จะเป็นประมาณนี้เวลาแม่ยายผมเดินผ่านก็จะมีแบบแม่ยายผมปากเขาไม่ค่อยดี
3: ครับ
1: แบ
0: บปากไม่ดี
1: ไม่ใช่ปากไม่ค่อยดีพี
0: ่ไม่ยายปากไม่ดี
1: เป็นปากแหว่งเพดานโหว
0: อะไรนะ
1: เป็นปากแหว่งเพดานโหวเขาพูดไม่ค่อยชัด
0: คือแม่ยายเป็นปากแหว่งเพดานโหวอ๋อไปพูดถามจริงความในใจมีปะเนี่ยถามจริงความในใจปะเนี่ยไอ้ที่บอกแม่ยายปากไม่ดีเนี่ย
1: ไม่มีครับพี่
0: คนด่าเหรอ
1: ไม่เคยครับ
0: มันอยู่ลึกๆในก้นบึ้งหัวใจหรือเปล่าที่บอกแม่ยายปากไม่ดี
1: ไม่มีครับ
0: ไม่ใช่นะไม่ได้ตั้งใจจะพูดคำนี
1: ้ไม่ตั้งใจ
0: แค่อยากอธิบายให้ฟังอ๋อแม่ยายเขา
1: ความหมายผิด
0: ความหมายผิดโอเคอ่ะโอเค
1: ก็คือเวลาแม่ยายผมเดินผ่านเนี่ยก็จะมีแบบคนอะไรพูดไม่รู้เรื่องพูดให้ชัดๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เวลาเดินไปเดินมาแม่ยายผมเดินไปก็จะเอาน้ำฉีดไล่หลังอะไรเงี้ยครับ
0: เราคิดไปเองก็เปล่าแม่คิดไปเองเปล่า
2: ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเวลานายเดินผ่านอ่ะเขาจะรดน้ำต้นไม้อยู
0: ่ครับ
2: แล้วเขาก็จะรดที่พื้นที่พื้นมันเขาทีบางทีแบบมันเขาเดินมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะคิดไปเองว่าเขาไอ้นี่แต่เราก็ไม่เคยวอยวานใส่เขา
0: ครับ
2: แล้วเขาก็เข้าบ้านไปแต่เราก็ยังมาบ่นกับลูกว่าทำไมมาฉีดน้ำตอนเราเดิน
0: คนทำเป็นใครพุทธ
2: ับเมียเขา
0: อะไรนะ
2: ผู้หญิงค่ะผู้หญิง
0: นะเมียเขานะอ๋อทำไมต้องกระซิบด้วยล่ะ
2: พูดนามนั้น
0: เดี๋ยวเขาได้ยิน
2: ผู้หญิงค่ะ
0: เออผู้หญิงนะโอเค
1: ครับ
0: แล้วยังไงต่อหลังจากน
2: ั้
0: น
2: นั่นต่อก็คือไม่คุยกันเลย
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็ก่อนที่จะมีประเด็นมานั่งปูเสือท้ายซอย
0: ครับ
1: ปกติเราจะไปนั่งบ้านยายรองก่อนครับบ้านยายรองก็จะอยู่เกือบหน้าปากซอยซ้ายมือก็จะไปปูเสือแล้วก็นั่งโต๊ะกันอยู่นั่งได้ประมาณวันนึงเทศกิจก็เข้ามาว่ามีคนแจ้งว่าเสียงดังอะไรเงี้ยครับก็เหมือนไม่ให้นั่ง
0: ไม่ให้นั่ง
1: ใช่ครับ
0: คุณไปนั่งอยู่ตรงไหน
1: นั่งอยู่หน้าประตูครับ
0: หน้าประตูบ้านตรงถนน
1: ก็ตรงรางน้ำครับ
4: ตรงรางน้ำ
1: ตรงรางน้ำครับ
0: ลองภาพเลยที่ให้เห็นเอาภาพบ้านขึ้นมาสิ
4: น
0: ี่นะ
4: อันนี้ไม่ใช่ค่ะ
1: อันนี้
0: ไม่ใช่แต่เดี๋ยวได้ให้ดูภาพเปรียบเทียบเฉยๆไอ้กล้องตรงเนี้ยก็คือกล้องบ้านคุณถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ไอ้กระถางสีขาวที่อยู่ขวามือนั่นน่ะก็คือของบ้านหน้าบ้านคุณใช่ไหม
1: ใช่ครับอยู่บนรั้วครับ
0: คุณออกมานั่งไอ้ตรงรางน้ำข้างหน้านั่นใช่ไหมรางท่อตรงแถวนั้นไหม
1: ใช่ครับประมาณนั้น
0: คุณนั่งกันอยู่ตรงรางท่อนั่นนะ
1: ใช่ครับ
0: เสร็จปุ๊บปรากฏเทศกิจมาเลย
1: ใช่ครับ
0: บอกมีคนแจ้งไป
1: ใช่ครับ
0: อย่ามานั่งคุยตรงนี้เสียงดัง
1: ใช่ครับ
0: คุณก็เข้าใจว่าข้างบ้านแจ้ง
1: ก็เหมือนเขามีประเด็นกันมาก่อนหน้าที่ผมจะมาอยู่แล้วครับ
0: วันนั้นใครนั่งอยู่บ้าง
1: มีพี่ต่าย
0: พี่ต่ายนะ
1: ครับ
0: พี่ต่ายนะพี่ต่ายนั่งอยู่ด้วยตรงนั้นใช่ไหม
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วใครอีก
1: แล้วก็มียายรองครับ
0: ยายรอง
1: ตรงข้ามบ้านยายรองอีกคนหนึ่งครับ
0: ยายรองคือก็อยู่บ้านนี้นะ
4: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วพี่ต่ายอยู่ไหนเนี่ยพี่ต่ายอยู่นี่ใช่ไหม
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: พี่ต่ายอยู่นี่นะอ้าวแล้วพี่ต่ายไปเกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะ
4: ก็รู้จักกันก็ไปเล่นด้วยกันค่ะ
0: แล้วสนิทกับบ้านนี้ไหม
4: ใช่สนิทเหมือนกันค่ะ
0: สนิทเพราะเราอยู่บ้านนี้เราก็เมากันอยู่แล้ว
4: ใช่
0: เรามีชาวบ้านชาวช่องอะไรเราก็เมากันอยู่ตรงนี้แหละ
4: ก็นั่งเล่น
5: มีเด็กเล่น
4: ใช่มีหนูมีลูกใช่
0: ครับเสร็จปุ๊บแล้วก็มันเนี่ยจับกลุ่มกันแล้วมานั่งอยู่หน้าบ้านนี้หน้าบ้านบุ๊ด
4: แต่วันนั้นหนูไม่ได้ไปค่ะไม่ได้อยู่
0: อ๋อไม่ได้อยู่นะ
4: ใช
0: ่อ่ะโอเคแล้วยังไง
1: พอวันที่สองก็นั่งกันอยู่หน้าบ้านยายเหมือนเดิมครับ
0: ครับ
1: 11โมงเทศกิจมาพูดเหมือนเดิมครับ
0: ครับ
1: ไม่อยากให้นั่ง
0: นั่งอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ นั่งอย่างนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: นั่งกันหน้าบ้านแบบนี้นะ
1: นั่งอย่าง
0: นี้แต่เทศกิจก็บอกมานั่งอย่างนี้ไม่ได
1: ้ใช่ครับ
0: นั่งอยู่หน้าบ้านนะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไงต่อ
1: แล้วก็ประมาณช่วงบ่ายโมงวันเดียวกันตำรวจมาครับมาบอกว่าจอดรถเกะกะเขาเข้าออกไม่ได
0: ้
1: ครับประมาณนี้ครับแล้วก็มันเลยเป็นประเด็นที่ย้ายมานั่งท้ายซอยคิดว่าเป็นซอยตันไม่น่ามีใครผ่านแล้วครับ
3: นิดเดียวครับไม่ทราบว่าหมู่บ้านเนี่ยมีนิติบุคคลไหมครับ
1: หมู่บ้านเหมือนเป็นโครงการของนิติครับแต่เหมือนเขายังขายไม่หมดยังไม่ได้จัดตั้งนิติในหมู่บ้านครับ
3: แล้วมูลเหตุจูงใจที่คุณคิดว่าฝั่งนู้นเขามามีปัญหากับเราเนี่ยเนื่องมาจากกรณีของคุณยายอย่างเดียวเหรอครับ
1: ใช่ครับ
3: ที่บอกว่ามีการรดน้ำไล่หลังนั่นเหรอครับ
1: มันก็มีสะสมกันมาเรื่อยๆครับ
3: มีอย่างอื่นไหมครับที่มาสะสมจนมีความแคร์ของมันมีอะไรบ้าง
1: มีก็แบบว่าผู้ชายก็มาแอบถ่ายบ้านเรามั่งแอบถ่ายมาถ่ายวิดีโอมาถ่ายรูปหน้าบ้านเราเนี่ยครับแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุว่าถ่ายไปเพราะอะไรใช่ครับ
0: ถามดีนะ
3: แจ้อะไรพี่ดิ
0: แจ้อะไร
3: ก็ผมงงว่ามูลเหตุจูงใจมันพอไหมท่านนะครับอยากจะให้สิ้นสงสัยส่วนนี้ก่อน
1: คร
0: ับ คร
1: ับ
0: โอเค
1: ครับ
0: ก็คือประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับก็เดี๋ยวฟังข้างบนบ้างอันนี้คือแค่ปฐมบท
1: ครับพี่
0: ถูกไหมน
1: ี่
0: คือแค่ปฐมบท
1: ใช่ครับ
0: คือมันก็จะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยทะเลาะเบาะแว้งกันงักๆแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่มันรุนแรง
1: ใช่ครับ
0: จนกระทั่งมาถึงเรื่องของหลานออกไปเล่นและไปจับถังขยะของเขา
1: ใช่ครับ
0: ไอ้เนี่ยแหละมันเริ่มต้นที่มันแบบเริ่มปะทะกันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แค่ถังขยะเองแตะไม่ได้เหรอ
1: ครับ
0: หวงเหรอ
1: ครับ
2: ไม่รู้เขา
0: ใช่ไหมโอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังแล้วเดี๋ยวฟังข้างบนด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวฟังทนายด้วยนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร i Herb สูตรปราศจากน้ำตาลน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์ Starwell
6: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
7: Close up shot
8: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
10: มีสิควิกแซบต้มผมนี่ไง
11: แซบอะไรขนาดนี
10: ้ควิกแซบต้มผมแซบกระแทกใจ
12: ช่อง3สถานีเตือนภัยเกมโกงผ่านครอบครัวข่าวและครอบครัวละคร จากเคสข่าวทุกช่วงสู่ละครเกมโกงเกม
5: ยังเป็นวาระที่ผมต้องเน้นย้ำต่อเนื่องมิจฉาชีพออนไลน
7: ์ระบบของมันสามารถล็อกเลขได้อย่างแม่นยำ
13: พวกเรามันล้มไ

0: ็บบ้านี่ไง
1: 5.4 ล้านเขาจะมีวิธีในการแนะนำเอาไปลงทุนถูกไหม
2: เชื่อได้ไงวะว่าลงทุนนิดเดียวแล้วจะได้ผลตอบแทนเยอะ
3: หลอกกลุ่มคนเล่นหุ้นให้โอนเงินที่เรียกกันว่าบัญชีม้า
4: ขอคิวอาร์โค้ดทุกคนด้วย
5: ปฏิบัติการทลายขบวนการโกงทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
6: การโกงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เงินซื้อได
7: ้รู้ทันเกมโกงของมิจฉาชีพทุกช่วงเวลาที่ช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ตอนนี้วายเป็นพยานคนเดียวที่เหลืออยู่วิจารณ์ต้องตามไปเก็บไปไว้แน่ๆ
2: แกจะช่วยนายวิจารณ์ไปทำไมถ้ามันรู้ว่าแกยังไม่ตายยังไงมันก็ต้องหาทางมาเก็บแกแน
9: ่ถ้าแกชอบหลานฉันก็ไปบอกฉันอนุญาต
2: ฉันเกาะผู้หญิงกินไม่ลงแกก็รู้ว่าคนอย่างฉันตักสีสำคัญแค่ไหน
10: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: คิวเยอะก็หยุดเราไม่ได้เติมทุกวันให้ fresh ดื่มวิตาเดย์วิตามินซีกลิ่นฮันนี่เลมอน
12: นั่นนะวิตาเดย
13: ์ผู้สาวพาวซ่าขอล็อกนะคะ
14: น้ำมันเครื่องพาวซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาว
15: ล็อกตัวล็อกหัวใจ
16: วันแม่ปีนี้ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูกลดสูงสุด 25% ถึง19สิงหาคมนี้
1: สนับสนุนโดยลีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังคงพูดคุยกับทางฝั่งของตัวผู้เสียหายโดยการอ้างนะครับว่าเขาเองเนี่ยมีปัญหากับทางเพื่อนบ้านซึ่งเป็นตำรวจแล้วก็ภรรยาซึ่งเป็นข้าราชการประจำนะฮะแล้วก็มีเหตุเยอะแยะมากมายเลยครับในตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันต้องถามแบบนี้ไอ้ประเด็นที่มันเริ่มปะทุหนักขึ้นมาก็คือเรื่องของเด็กก็คือลูกคุณ
18: ลูกสาวไปจับถังขยะครับ
17: เป็นยังไง
18: ก็วันนั้นย้ายมาจากหน้าบ้านยายรองมานั่งที่ท้ายซอยบ้านผมหน้าบ้านมันเป็นซอยตันครับ
17: บ้านยายรองคืออยู่ต้นซอย
18: ใช่ครับ
17: บ้านยายรองอธิบายให้ผู้ชมฟังนะภาพผมให้ดูอีกทีนึงจะได้จำภาพกันไว้ได้นะบ้านยายรองเขาอยู่นี่บ้านยายรองอยู่นี่นี่ต้นซอยเข้ามาสู่ซอยเป็นซอยตัน
18: ครับ
17: นะสู่ซอยเป็นซอยตันซอยตันปุ๊บเนี่ยบ้านเขาอยู่สู่ซอยอยู่ติดกับกำแพงเลยถูกไหมฮะแล้วก็ติดกับบ้านตำรวจอันนี้สองหลังมีบ้านพี่เอมีบ้านยายเพ็ญเก๋เล็กนะฮะนี่ยายรองนะครับแล้วนี่ก็คือทางฝั่งของตัวพี่ต่ายคือคนนี้ยายรองมาไหมวันนี
19: ้มา
17: ถึงไหนเนี่ย
19: ดูเด็ก
20: ดูเด็กอยู่ค่ะ
17: ดูเด็กข้างนอกนะ
19: ค
17: ่ะโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเด็ก
18: วันนั้นกำลังจะเก็บของครับแล้วก็ลูกผมมันก็วิ่งไปวิ่งมาทีเนี้ยเราแม่ยายไม่ได้สังเกตว่าลูกวิ่งไปทางฝั่งบ้านเขาแล้วเอามือไปลูดถังขยะครับ
17: ตามภาพนี้นะครับอ้าวลองดูครับเปิดเป็นภาพใหญ่เลยครับนี่นะเอามือลูบถังขยะงี้นะ
18: ครับ
17: มือจับขยะงี้ลูบไปงี้นะแล้วก็ไปดึงออกนะไอ้ตรงถังขยะนั่นอยู่หน้าบ้านเขาถูกไหม
18: ใช่ครับ
17: เนี่ยนะเด็กก็เดินไปแล้วเขาออกมาแล้ว
18: ครับ
17: ห้ามเล่นตรงนี้นะเขาบอก
18: ครับ
17: อ

0: ตำรวจมานะ
1: ครับพี
0: ่ตำรวจมานะวันนั้นนะใครเป็นคนเรียกตำรวจมาครับ
1: ฝั่งทางบ้านเขาครับ
0: ฝั่งบ้านเขาเรียกตำรวจมาแค่เริ่มเรื่องจากการที่เด็กไปลูดถังขยะมือลูดอย่างนี้นะ
1: ใช่ครับก็เหมือนถ้าเด็กผิดเรียกตำรวจมาจับเด็กเลยประมาณนี้ครับพี
0: ่ฮะ
1: ถ้า
0: เดี๋ยวอาจจะฟังแม่สิ
2: คือเหมือนยายเขายอมรับว่าฉันทำพูดไม่ดียายท้าเขาเองเขาเหมือน
0: อ๋อยายไปท้าเขาเองยายยอมรับยายพูดไม่ดีเองไปท้าว่าเอาตำรวจมาเลยไปเอาตำรวจมาเลย
2: เอามา
0: เขาเลยเอามาจริงๆอันนี้คือยายแม่เขาก็บอก
2: โอ้โหยายที่มาเราเขาบอกไปแล้วว่าหลานเราจะไม่ได้ทำอะไรเลย
0: ครับ
2: เขาเขาแบบมองเขาไม่ได้ค่ะดูเขาไม่ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ยายเขาแบบสะสมมาหลายๆเรื่องที่มันก่อนหน้านี้แล้วว่าทำไมเขาถึงต้องมาขดนานยายจะไปเล่นตรงไหนเขาไม่ได้เนี่ยคือแบบไม่จะพูดว่าอะไรเนี่ย
0: ครับแต่ทีเนี้ย
2: ผม
0: ถามนิดนึงเมื่อกี้พอดีสังเกตเห็นนิดนึงว่าบ้านเนี่ยเราเวลาเราเด็กเล่นเนี่ยมาปูเสือกลางถนนเลยใช่ไหมแล้วก็มีสไลด์ลงสไลเดอร์ไหมลงไม่ลื่นไหมตรงอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็คือตรงจุดนี้คุณผู้ชมลองดู
3: ที่ซอยตันตรงนั้น
0: ทนายเชิญครับ
3: ครับ
0: อุ้ยทนายใส่วูฟด้วยเหรอทนายพัดหัวใจเหร
3: ออีก
0: ฮะนี่ออกกำลังกายเหรอครับทนายอ๋อนี่นะฮะคุณผู้ชมเนี่ยสุดทางเนี่ยตรงนี้มันเป็นกำแพงมันเป็นทางตันเนี่ยทางตันนะเนี่ยทางตันนะฮะอันนี้บ้านของคุณวุฒิเขาเมื่อกี้อันนี้บ้านตำรวจที่เขาให้เช่าถูกไหมฮะคนเช่าเป็นใคร
1: เป็นพี่ต้าครับรู้จักกันครับ
0: รู้จักกันนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีเนี้ยเวลาคุณเด็กเล่นเนี่ยคุณปูเสือตรงนี
1: ้ครับ
0: ถูกไหมฮะคุณปูตรงนี้แล้วก็มีไม้ลื่นอยู่ตรงนี้นี่ไม้ลื่นลงมาอย่างนี้ถูกไหมเมื่อกี้ที่เห็นนะ
1: ครับ
0: ตำรวจเนี่ยเวลาออกเขาต้องออกอย่างนี้ถูกป่ะ
4: ใช่ครับ
0: คุณกำลังจะบอกว่าไอ้นี่มันอยู่หน้าบ้านคุณกับหน้าบ้านของคนเช่าคนนี
1: ้ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาว่าเวอร์เลยไหม
1: เขาไม่ได้ว่าอะไรครับเขานั่งได้ประมาณ2วันครับวันแรกเขาก็เหมือนจะปล่อยหมาออกมาเห่าแล้วก็มายืนอยู่หน้าประตูรั้วมาคอยยืนมองดูประมาณเนี้ยครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วว
1: ันที่2ก็เป็นประเด็นเลย
0: ยังไงฮะประเด็น
1: ก็ที่ลูกสาวไปลูดถังขยะครับอ๋อ
0: โอเค
1: นั่งได้2วันครับ
0: เนี่ยคือธรรมดาเล่นอย่างนี้ประจำหรือเปล่า
1: 2วันครับพี
0: ่2วัน
1: ใช่ครับวันที่2เป็นประเด็นเลย
0: วันแรกก็อย่างนี้วันที่2พอวันที่2เป็นประเด็นอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วหลังวันที่3ไม่มีอีกแล้วใช่ไหม
4: ไม่มี
1: ตั้งแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่เคยเล่นในซอยอีกเลยย้ายไปเล่นซอยอื่นซอย13ที่เป็นเหมือนบ้านล้างไม่มีคนอยู
0: ่อ๋อ
1: ครับ
0: โอเคอ่ะเข้าใจแล้วทีนี้หลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ดูก็ประมาณนี้ใช่ไหมหรือมีอะไร
1: ใช่ครับ
0: หรือมีอะไรอีกไหม
1: มีต่อครับ
0: ยังไงครับ
1: หลังจากที่เป็นประเด็นกันวันนั้นเขาก็จะมีเหมือนใครมาบ้านมั่งไม่รู้ครับมี2คนมาที่บ้านไม่รู้ว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรือว่าใครมาที่บ้านจะมีมาอย่างนี้เรื่อยๆครับ
0: อืมอ่ะฮะ
1: ครับแล้วก็ต่อจาก2คนที่มาก็จะเป็นเหมือนชายชะกันมา 6-7 คนไม่รู้ว่า
0: เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามาเนี่ยมาจากเขาหรือเปล่า
3: ใช่ครับ
0: ถูกมั้ย
1: มาจากเขาครับ
0: ทำไมเราถึง
1: เขาเดินออกไปคุยกัน
0: อ๋อ
1: ครับพี่ก็คือ
0: นี่อย่างนี้อันนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่อันเนี้ยไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่มามันมาหลังเกิดเหตุแล้วไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่มาคืออะไร
0: หลังเกิดเหตุหมายความว่าหลังวันนั้นเลยหรือว่า
1: หลังวันประมาณไม่กี่วันครับ 2-3 วัน
3: แต่วันที่ตำรวจมาคุยกันเนี่ยมันมาคุยจากฐานที่คุณยายไปว่าเขาหรือว่าฐานเด็กไปรูปถังขยะครับ
2: เหมือนประมาณว่าเขาไม่พอใจที่ยายไปว่าเขา
3: ครับ
2: นั่นแหละเขาก็แบบเหมือนเราท้าเขาเขาก็เอามา
3: แล้วสุดท้ายตำรวจแยกย้ายหรือว่าจบเป็นยังไงคร
2: ับ ก็เขาบอกว่าเขาสามคนสามอยู่นะท่าน
3: อ
2: ันนี้เนี่ยยายเขาค่ะ
0: ก็ต่างคนต่างอยู่ในวันนั้นตำรวจมาก็ต่างคนต่างอยู่แล้วกัน
2: ใช
0: ่ก็แล้วมันแล้วไงต่อเชิญ
4: แต่ก็ไม่ได้มีการไปเรียก
3: คู่กรณี
4: แบบพวกที่อยู่หน้าหมู่บ้านอะไรอย่างงี้นะคะตามที่เขากล่าวหาที่เขาบอกว่าแม่ไปเรียกคนมาลุมเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาพูดที่ไหน
4: เขาพูดในพีท
1: ใช่ครับ
4: จากคิง
1: เขาพูดว่าวันนั้นที่ตำรวจมาแล้วก็แม่ยายผมไปเรียกคนในหมู่บ้านเหมือนจะแบบมาลุมเขาอะไรอย่างงี้ทุกคนมาเองหมดครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ออกเข้ามาเอง
1: ใช่ครับ
4: มาหลังจากตำรวจมาด้วยนะคะ
0: เขามาทำอะไรอ่ะเขามาดู
1: เพราะที่มา

0: ุยมาช่วยอะไรอย่าง เง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อมาช่วยเจรจา
0: ใช่ค่ะ
2: อาจจะเพราะว่าตำรวจมาเป็นกลุ่มใหญ่มั้งครับพี่หนุ่มแล้วก็มีอาจจะเพื่อนบ้านอาจจะเดินเข้ามาดูอะไรอย่างนี
3: ้ที่คนที่มาเขาเคยมีประเด็นกับบ้านนี้หมดครับ
4: ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะ
1: เชิญครับ
4: อยากจะบอกว่าสาเหตุที่เพื่อนบ้านมาก็คือมาหลังจากที่ตำรวจเข้ามาแล้วก็คือก่อนหน้านี้พวกเราหน้าซอยค่ะที่ไม่ใช่ซอย12ที่อยู่โซนข้างหน้าค่อนข้างจะได้ยินชื่อเสียงของบ้านหลังนี้ว่าบ้านตำรวจงี้ๆอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยรู้จักเขาก็เลยพอตำรวจมาก็เลยพวกเราพากันไปดูว่ามันอะไรกันนักกันหนา
2: ครับ
4: เท่าที่รู้ก็คือตอนนี้ที่ตำรวจมาคือเด็กจับถังขยะแล้วมาพาตำรวจมาเลยเหรอพอเราหน้าปากซอยก็เลยพากันเดินมาดูก็เลยอยากรู้ว่
1: อ
4: มันอะไรกันนักกันหนาม
1: ันต้องขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเหรอ
4: พอได้ยินชื่อเสียงบ้านหลังเนี้ยมาก็หลายครั้งแล้วแต่มันไม่เกี่ยวกับพวกเราก็แค่ฟังผ่านๆก็แค่นั้น
1: แต่พอนี้ไปเกี่ยวข้องกับเด็กว่าเด็กไปรูปสังขยะเรียกตำรวจมา
4: เรียกตำรวจมา
1: เราก็เลยต้องไปดูกันซะหน่อย
4: ใช่ทุกคนก็เอ๊ะกันก็เลยเข้ามาดู
1: โอเคนะอ่ะเดี๋ยวถามข้างบนบ้างข้างบนนะฮะสวัสดีทางฝั่งของตัวหมวดนุแล้วก็คุณเยี่ยมนะภรรยาเนาะแล้วก็ลูกสาวเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นครับข้างบนลองชี้แจงได้เลยครับ
5: ค่ะ
1: เชิญครับ
5: ค่ะขออนุญาตนะคะพี่หนุ่มได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินครับชัดเจนเลยครับ
5: คือเรื่องนี้นะคะมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณวันที่12มีนาคม2568นะคะเป็นช่วงเดียวกับที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วตึกสตง.ถล่มอะค่ะ
1: ครับ
5: ค่ะเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นในตอนเย็นอะนะคะก็คือว่าทางคุณยายก็ปูเสื่อตามที่เห็นในภาพอะค่ะตามที่เห็นในภาพเลยนะคะทีนี้ตัวของเราอะค่ะอยู่ในบ้านกับลูกชายนะคะก็ปิดรั้วบ้านปิดอะไรเบ็ดเสร็จนะคะเป็นเวลาประมาณสักเกือบจะ5โมงเย็นอะนะคะทีนี้เรากำลังทานข้าวอยู่กับลูกชายแอปของกล้องวงจรปิดในมือถืออะค่ะก็แจ้งเตือนว่ามีเหมือนมีคนหรือมีสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ใกล้อะค่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของกล้องอะนะคะเราก็เลยดูทีนี้พอดูก็เห็นว่าน้องอันนี้ในมุมกล้องเรานะคะต้องมองจากในมุมกล้องเราอะค่ะเราก็เห็นว่าน้องเนี่ยเขาตัวเล็กนิดเดียวนะคะน้องเขาเหมือนโหนเหมือนเหนียวตรงถังขยะทีนี้ถังขยะเนี่ยค่ะเป็นถังขยะว่างนะคะเพราะว่ารถขยะเนี่ยเขาเพิ่งจะมาเก็บทีนี้น้องตัวเล็กก็ถังขยะเยอะถังมันสูงมันก็มีน้ำหนักพอสมควรนะคะทีนี้เราก็เลยคุยกับทางพี่หมวดว่าอย่างนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าล้มทับขึ้นมาน้องเขาเกิดบาดเจ็บหรือมีอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นปัญหากันอีกก็เลยคิดว่าเดี๋ยวออกไปเตือนนิดดีกว่าก็เลยออกไปเตือนโดยที่ออกไปเตือนตอนแรกค่ะเปิดรั้วออกไปแล้วก็บอกกับคุณยายเขาว่าตอนที่น้องเขาเหมือนโหนเหมือนเหนียวอะค่ะไม่ได้มีผู้ใหญ่จับอะนะคะทีนี้เราก็เลยออกไปบอกคุณยายเขาว่าคุณยายทั้งสองคะรบกวนช่วยดูเด็กหน่อยนะคะทีนี้คุณยายเขาก็พูดอะไรมาสักอย่างแล้วก็ตามในคลิปนะคะทีนี
1: ้อ๋อเดี๋ยวขอโทษนะฮะคุณเยี่ยมแป๊บนึงผมเข้าใจละแก้วดูสิ
2: ครับ
1: มุมกล้องของแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันพอมุมบ้านของทางฝั่งของคุณวุฒิเนี่ยลองดูภาพเอาขอดูขอกูบ้านคุณวุฒิสิบ้านคุณวุฒิเนี่ยจะเห็นว่าเด็กเนี่ยรูปกล้องเดิมเนี่ยบ้านเนี้ยอันนี้มันมีความเข้าใจผิดนะผมว่านะลองดูเดี๋ยวดูเด็กรูปเนี่ยมุมเนี้ยรูปเราเห็นรูปถูกไหมเพราะอันนี้กล้องบ้านเขา
2: ครับ
1: กล้องบ้านของทางฝั่งของพ่อเด็กแต่ในขณะเดียวกันบ้านของตำรวจเนี่ยเขาเห็นอีกมุมเป็นอีกมุมนึงเป็นภาพเหตุการณ์เดียวกันอันเนี้ยเนี่ยคือเขาเข้าใจได้ว่ามือเหมือนกับจะยืด
2: จะเหนียวใช่ไหม
1: จะเหมือนจะดึงมุมนี้เหมือนจะดึง
2: เพราะว่ามันอาจจะบังมือเด็กใช
1: ่
2: ไหมคร
1: ับ ใช่มันบังมือเด็กทางฝั่งบ้านของตำรวจก็เลยมองว่าเฮ้ยไปดึงอย่างนี้เดี๋ยวถังมันล้มทับเด็ก
2: ครับ
1: คุณเข้าใจยังคุณเคยเห็นภาพมุมนี้ไหม
3: ไม่เคยครับ
1: ไม่เคยใช่ไหม
3: ไม่เคยครับ
1: เนี่ยเห็นไหมมันแค่มุมนิดเดียวเองอ่ะมันทำให้เกิดการทะเลาะกันได้เลยนะ
3: ครับ
1: อันนี้ผมเป็นกลางจริงนะหรือยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าผมดูแบบเนี้ยมันก็เห็นอีกมุมหนึ่งอ่ะลองดูสิโอเคเชิญคุณเยี่ยมต่อเลยครับภรรยาของคุณหมวด
5: ทีนี้หลังจากนั้นเราก็ออกมาบอกคุณยายว่าคุณยายทั้งสองคะรบกวนช่วยดูเด็กด้วยนะคะทีนี้คุณยายก็ตอบกลับมาแบบประมาณนั้นนะคะทีนี้ก็มีคุณยายมีถามว่าเด็กเขาแค่จับเขาแค่ดูแค่อะไรเฉยไม่ได้หรอคะทีนี้เราก็เลยตอบไปประมาณว่าคือเราไม่รู้ว่าดูหรือทำอะไรอะค่ะก็แต่เราเห็นจากตามในคลิปที่เราเห็นในกล้องเราก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเราก็เลยมาบอกแล้วหลังจากนั้นก็

0: เป็นอย่างที่เห็นนะคะคือคุณยายเขาก็ไม่ได้ฟังอะไรคุณยายเขาก็
1: มันเหมือน
0: เขาก็ขึ้นมาเลยอะค่ะเราก็อยู่ตรงหน้าบ้านประมาณไม่ถึง3นาทีเราก็กลับเข้าบ้านค่ะแล้
2: ว
0: คือหลังจากนั้นนะคะด้วยความที่เราอยู่กับลูกชาย2คนแล้วคุณยายเขาก็ยังด่าเราไม่หยุดเดินด่าไปทั่วในซอยอะค่ะทีนี้เราก็รู้สึกว่าจะมีอะไรไหมเราก็กังวลนะคะแล้วคุณยายเขาก็ท้าอยู่เรื่อยๆว่าให้ตามตำรวจมาแต่ที่เราแจ้งตำรวจมาเนี่ยนะคะขอชี้แจง2ประเด็นนะคะอันแรกเนี่ยเราพูดในคลิปแล้วว่าเราไม่ได้ว่าเด็กแต่เราว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ดูเด็กนะคะเราเพราะว่าเราห่วงความปลอดภัย
1: เดี๋ยวนะคุณเยี่ยมขอภัยนิดนึงผมยังค้างใจเรื่องอันนี้คือคุณเยี่ยมเห็นว่าดึงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเราเห็นอย่างนั้นจริง
1: ๆขอดูภาพอีกที
0: คือเราเห็นเราไม่เห็นว่าดึงค่ะเราเห็นว่าน้องเขาเหมือนเหนียวเหมือนโน้มมาแล้วตัวน้องเขาเอียงอะค่ะพี่หนุ่มเหมือนตัวน้องเขาเอียงมานะคะค่ะ
1: มันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคุณเยี่ยม
3: สั่นนะพี่ถังขยะ
1: ถังก็ไม่ได้สั่นอ่ะคืออันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะที่ผมพูดทั้งสองฝั่งเลยแต่ถ้ามุมแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยขอเป็นภาพใหญ่เลยขอเป็นภาพใหญ่เลยจะได้เห็นชัดๆตากูก็มันควรจะดีด้วยเนี่ย
0: คือมันเหมือนน้องเขาเอียงมานะคะในมุมเราอะค่ะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะเป็นถังหรืออะไรแล้วอีกอย่างคือเราก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเราไม่ออกไปบอกเนี่ยเขาจะเหนียวจะเล่นอีกไหมอะค่ะ
1: โอเคแต่ถ้าเกิดดูเป็นภาพใหญ่ๆแบบนี้ผมว่ามันก็แค่จับ
3: ครับ
1: อาจจะยังไม่ได้เหนียวแต่ไม่เป็นไรคุณเยี่ยมบอกว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะล้มมาทับเอาง่ายๆถูกไหม
0: ค่ะค่ะ
1: โอเคครับแล้วจากนั้นคุณเรียกตำรวจมา
0: ใช่ค่ะที่เรียกมาเนี่ยก็ด้วยสาเหตุที่ว่าคือพอคุณยายเขาด่าคุณยายเขาด่าคุณเขาเกลี้ยกล่อมไม่หยุดนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่อไปมันจะเป็นยังไงก็เลยว่าก็คือแจ้งให้ทางตำรวจนะคะเขาเข้ามาเพื่อระงับเหตุแล้วส่วนตัวเราอะค่ะอยู่ตรงนั้นไม่ถึง3นาทีเราก็เข้าบ้านค่ะทีนี้ในช่วงที่ตำรวจไม่ได้มาทันทีนะคะเขาประมาณเกือบ40นาทีกว่าตำรวจจะมานะคะและในช่วง40นาทีคุณยายก็เดินเกี้ยวกาดคือด่าเราไม่ได้หยุดเลยอะค่ะแล้วคนที่มาเอาจริงๆคือเราก็ไม่ได้รู้จักเลยอะค่ะเราออกมาอีกทีตอนที่ตำรวจมาถึงแล้วค่ะพี่หนุ่ม
1: ครับโอเคแต่ทีเนี้ยประเด็นคือคุณติดใจคือหนึ่งเนี่ยการปูเสื่อกลางถนนถูกไหม
0: อันนี้ไม่ใช่เลยนะคะคืออันเนี้ยเขาประเด็นเนี้ยค่ะเขาปูเสื่อเขาก็ปูของเขาเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ทีนี้เมื่อกี้เห็นมีคุณยายเขาพูดว่าเราปล่อยสุนัขมาเห่าซึ่งในคลิปก็มีตอนที่คุณยายเขาด่าเรื่องเราปล่อยหมามาอันนี้ขอชี้แจงแบบนี้นะคะว่าสุนัขค่ะเราเลี้ยงแค่หนึ่งตัวแล้วเราอะไม่ได้เลี้ยงในรั้วบ้านนะคะเราเลี้ยงในบ้านเลี้ยงแบบระบบปิดทีนี้ตอนช่วงเย็นๆที่คุณยายมาทำกิจกรรมของคุณยายที่บ้านเราก็ทำกิจกรรมของเราคือเราก็ปล่อยเขามาวิ่งเล่นในรั้วที่เราปิดไว้มิดชิดเขาออกมาประมาณ 4-5 นาทีอะค่ะแล้วเขาก็เข้าไปทีนี้พอเขาเห็นเด็กวิ่งเล่นเขาก็ส่งเสียงเห่าตามปกติของเขาเราก็นำเขาเข้าบ้านค่ะ
1: ครับ
0: เรื่องเสือนี่เราไม่ได้ติดใจไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเราไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยค่ะพี่หนุ่ม
1: ไม่ได้เกี่ยวเลยนะฮะโอเคแล้วคือแล้วมันไปทะเลาะกันเรื่องอะไรเน
3: ี่
1: ยผมก็ดูแล้วมันก็
0: เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
1: มันคุยกันไม่ได้เหรอหรือมันยังไงอ่ะ
4: พี่หนุ่มคะขออนุญาตนะคะ
1: เชิญครับ
4: ก็คือว่าถ้าตำรวจหลังจากที่เกิดเหตุ40นาทีแล้วตำรวจมาปุ๊บแล้วชาวบ้านก็ตามตำรวจมาง ั้นกรณีแบบนี้พี่เขาไม่สามารถใช้คำว่าพวกชาวบ้านรุมได้ใช่ไหมคะเพราะชาวบ้านมาทีหลังตำรวจแสดงว่าพี่ตอนที่พี่เขาแจ้งอ่ะชาวบ้านยังไม่มาชาวบ้านยังไม่มาแต่พี่เขาบอกว่าด้วยความว่าเขาอยู่กับลูกชายสองคนเขากลัว
1: ครับ
4: เขากลัวว่าเอ้ยเขากลัวพวกเราอ่ะที่มากันนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่พวกเรามาเกิดทีหลังเกิดตอนที่ตำรวจมาแล้วงั้นเขาไม่สามารถพูดได้ใช่ไหมคะว่าพวกเราไปรุมเขาก่อน
3: คือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดได้อะครับเราต้องเข้าใจว่าตัวเขาเนี่ยอยู่กับลูกชายสองคนอยู่ในสภาวะที่มีคนรอบบ้านมาล้อมเขาเขาก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่แน่นอนไอ้คำว่ารุมนี่มันยังไม่ได้มีการกระทำอะไรออกไปแต่ความรู้สึกที่เขารู้สึกได้อย่างนั้น
4: แค่เขารู้สึกใช่ไหมคะแค่เขารู้สึกเนาะ
1: มันเป็นความรู้สึกของเขา
3: ครับ
1: แก้วกำลังมองอย่างนั้น
3: ใช่ครับ
1: okay.
3: เขาเลยพูดว่ามีชาวบ้านมาลุมเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เอางี้ได้ไหมเดี๋ยวผมเชิญเขาลงมาข้างล่างได้ไหม
2: ได้ครับ
4: ได้ครับเราไม่
2: ได้ครับยินดี
1: ข้างบนยินดีลงมาไหม
0: ยินดีค่ะ
1: มานั่งกันตรงนี้เลยจะได้เคลียร์กันเลยแบบผมว่ามันสุดท้ายกลับไปเป็นเพื่อนบ้านกันมันก็ต้อง

0: มองหน้ากันอยู่ดีอ่ะดีไหม
1: ใช่คร
2: ับ ได้ค่ะพี่หนุ่ม
0: คือผมมันไม่อยากให้ไปนั่งทะเลาะหรือมีประเด็นอะไรกันเลยอ่ะสุดท้ายมันก็กลับไปก็ต้องเจอกันอยู่ดี
1: มันย้ายหนีกันไม่ได
0: ้เออย้ายหนีกันไม่ได้พี่หมวดโอเคไหมพี่หมวด
3: โอเคครับ
0: จ่าโอเคนะ
4: ครับโอเคครับพี่หนุ่มครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตเดี๋ยวเชิญลงมาตรงนี้เลยเดี๋ยวจะได้คุยกันนะฮะจะได้เผชิญหน้ากันเลยว่ายังไงทนายแก้วโอเคไม่ไหวไหม
1: ไหวครับพี่ครับ
0: แก้วเอาสายสินหลอกมันไหมไปดูดิสายสินอะไร
1: ไม่
0: ก็มาดูดิ
1: ก็เป็นสมัยตอนที่บวช
0: มาดูดิเหรอ
1: ครับ
0: มันช่วยอะไรแก้วได้ไหม
1: ไม่พี่
0: ช่วยอะไรแก้วได้ไหม
1: ก็เป็นสบายใจพี่อย่างนี้ครับ
0: เหรอ
1: ครับ
0: กลัวถอดหรือ
1: ไม่มี
0: องลงไม่มีนะ
1: ไม่มีแล้วครับพี่ครับ
0: เห็นฮะ
1: ที่นี
0: ่ในกองรายการไม่ใส่แล้วเดี๋ยวนี้
1: ไม่ใส่แล้วครับ
0: เลิกใส่ไม่เอาแล้ว
1: ครับ
0: นาฬิกาซื้อมาหลายบาทไม่เอาแล้วใส่สายสินแทน
1: พอเพียงดีกว่าครับพี่ครับ
0: เอาแก้วเอานิ้วพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
5: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
6: ทดหยุดโลกแรงจัดพักสิ้นเดือนที่บิ๊กซีบิ๊กซีแฮปปี้ไพรส์ข้าวขาวเพียง89บาทเนสกาแฟเรดคัพหรือเพียง255บาทไฮยีนน้ำยาปรับผ้านุ่มเพียง186บาทถึง2สิงหาคมนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
7: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
8: ร้อยแปดช็อปสามแจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่มร้อยแปดช็อปสามแจ๋วแจ๋ว
9: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะลิโนมินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันไทอะมีนอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทไทนินสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลิโนมินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แกเชื่อหรือยังว่ามันหาทางเข้าหาทุกคนที่แกสนใจแล้วก็สนใจแก
11: มันแอบไปเจอพี่เซนมาแล้ว
12: ไอ้ปอนแกเข้าไปทำอะไรในห้องฉัน
10: ในที่สุดความฝันของฉันก็จริงแล้ว
13: ลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วท่านนั้นว่าไงบ้าง
10: แกรับหน้าลูกค้าไปก่อนได้ป่าววะแกคุยกับเขาไปก่อนได้ป่าววะ
14: The Running เงินงานความรักคืนพรุ่งนี้ 20:25 นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
17: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
18: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหม
17: นี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
18: หนูอาจจะใส่ซื่อไม่เคยมีแผนอะไรกับคุณแม่หรอกนะคะ
17: สตอที่สุด
18: ถ้าเกิดว่าพี่รันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนินก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
19: แค่ได้กอดน้องนินพี่ก็โอเคแล้วแหละ
14: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: วันแม่ปีนี้ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูกลดสูงสุด 25% ถึง19สิงหาคมนี
11: ้ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
16: สั่งพิเศษลูกชิ้น
11: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
2: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
5: ใช้นิดเดียว
2: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
5: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFCKAUV Airy Moist Soft Serum SPF 50+ PA 4+ Vitaday Astaxanthin 6 mg

0: เดี๋ยวค่อยให้ลงมานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอันนี้อยู่ในรายการเดี๋ยวค่อยเบรกหน้าเดี๋ยวค่อยลงมาทางนี้ว่ายังไงเอาทางนี้เมื่อกี้เห็นแบบพักเบรกไปผมอะไรมันมากกว่านั้นอีกใช่ไหม
1: ก็คือจริงๆอะค่ะขอเท้าความก่อนหน้านั้นชื่อได้
0: เท้าเลยเชิญเลย
1: พี่มาศเนี่ยค่ะ
0: พี่มาศ
1: พี่มาศพี่มาศเราเรียกกันว่า
0: ใครพี่มาศ
2: คือตำรวจ
0: พี่ตำรวจนะพี่มาศนะอ๋อหมดนุ่นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่มาศนะ
1: ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเลยแหละเป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือแหละยังยกมือไหว้ยังอะไรกันอยู่อันนี้พี่เขาดีคือเมื่อก่อนเนี่ยในซอยเราอ่ะจะทำบุญซอยทุกปีก็จะมีพี่เขาอ่ะมาร่วมด้วย
0: ครับ
1: ก็จะนั่งอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันยันตีหนึ่งตีสองก็ยังนั่งอยู่ด้วยกันเราก็ให้ความนับถือพี่เขาเพราะเราคิดว่าโอ้โหข้าราชการอยู่ในซอยเนาะมันดีอ่ะมันดีอ่ะมันปลอดภัยอ่ะ
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆมามันก็เริ่มคนเก่าที่อยู่ด้วยกันก็เริ่มออกไปก็จะมีคนใหม่เข้ามา
2: อ
1: ย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไป
2: ครับ
1: ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปมีเรื่องลูกเรื่องนู้นเรื่องนี้ช่วงตอนที่ลูกเก๋อ่ะยังเล่นอยู่ในซอยอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะเล่นยิ่งกว่านี้กับคุณหนุ่มคือมันอยู่ด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
0: ทั้งซอย
1: ในหมู่บ้านจะบอกว่าซอยนี้โชคดีมากเลยดีจังเลย
0: ทั้งซอยรวมกัน
1: ใช่แล้วพี่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือแหละพูดตรงๆไม่ใส่ร้ายเด็กเนี่ยเตะบอลไปโดนตรงนู้นตรงนี้ทุกคนแบบโอเคได้หมดอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอ่ะแต่พอมาหลังๆอ่ะเปลี่ยนคนเข้ามาปุ๊บอ่ะเดี๋ยวมีเรื่องนู้นเรื่องนี้
0: เปลี่ยนคนคืออะไร
1: ก็คือเปลี่ยนเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านเก่าๆเขาก็ย้ายออกไปเติบโตของใคร
0: คนเก่าๆที่เคยรักกันก็บางคนก็ออกไป
1: ใช่
0: มีคนใหม่เข้ามาแทน
1: ใช่อย่างน้องๆเข้ามาใหม่หมด
0: อ๋อทางนี้กลุ่มข้อนี้เข้ามาใหม่หมด
1: ใช่2ปีที่ผ่านมา
0: อ่า
1: แต่เราก็ยังยึดเดิมยังอยู่ด้วยกันแบบอาทรเหมือนเดิมถามว่าทุกที่มาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อเอาเรื่องหรืออะไร
0: อยากให้มันจบ
1: อยากให้มันอยู่ด้วยกันได
0: ้
1: อยากให้มันอยู่ด้วยกันได้จริงๆเราอ่ะเป็นผู้น้อยนะเราก็ต้องถอยอยู่แล้วแหละมันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่อ่ะจะเอ็นดูเราไห
2: ม
1: จะ
3: ให้โอกาสไหม
1: จะให้โอกาสเราแบบได้ทำอะไรได้พูดขอให้พี่ได้พูดว่ามีอะไรบ้างที่พี่ไม่ชอบหรืออย่างเงี้ยก็แค่มาหาตัวกลางอ่ะคุณหนุ่มว่าคุยกันดีกว่าไหมให้มันจบคือเราอ่ะมันก็มีลูกเล็กอ่ะมีหลานซึ่งเล็กพอมันได้ยินเสียงเด็กเนี้ยมันก็อยากออกไงเพื่อนจะหาเพื่อนจ๋าเนี้ยเราก็ต้องพาออกแต่ความกังวลมันก็มีไงเด็กอ่ะมันก็จะวิ่งไปทางบ้านเขาเราก็เอาแล้วต้องแผดเสียงออกมาแล้วว่า
0: อย่าไป
1: ใช่
3: กลับมาม
1: านี่อย่าไปอะไรอย่างเงี้ยและเราอ่ะก็ไม่ได้ปล่อยให้ลูกแบบว่าโอ้โหวิ่งกลางถนนถ้ารถมาแล้วมึงอยู่ตรงนั้นเลยนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ถ้ารถมาปุ๊บเดี๋ยววิ่ง
0: ทำไมคือเขาห้ามเด็กออกไปวิ่งเล่นข้างนอกเหรอ
1: ก็นี่ไงก็ถ้าเกิด
0: ห้ามเหรอ
1: ก็ถ้ามันผิดอ่ะก็บอก
0: ไม่คือเขาห้ามก่อน
2: หรือไม่
0: เขาห้ามไหม
2: เขาพูด
1: คือเขาอ่ะไม่ได้พี่เขาอ่ะค่ะจะไม่เคยมาพูดหรือทำอะไรไม่ดีด้วยตัวเอง
0: แต่
1: ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างเทศกิจบ้างอะไรมา
2: ซึ่งคุณเข้าใจว่าตัวพี่เขาเป็นคนอยู่เบื้องหลัง
1: ก็ใช่อันนี้คือความเข้าใจของเราเลยแต่ว่าเท็จจริงเป็นยังไงก็ให้พี่เขาพูดมาที่มาก็เพื่อมาหาจุดนี้แหละแล้วก็เราอยากให้แค่ว่าสงสารเราหน่อยอยู่ด้วยกันก็อารมณ์อร่วยเราหน่อยเด็กมันไปเล่นก็พี่ขับรถเข้ามาก็ช้านิดนึงอย่ามาเหยียบใส่ตอนที่เห็นอะไรอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวกำลังบอกว่าเขาเหยียบรถใส่หรอครับหรือว่ายังไงฟัง
1: คือมันไม่มีเบรกเลยคุณทนายแต่คนเราอ่ะถ้าอยู่ด้วยกันอย่างสมมติคุณทนายแก้วขับเข้าซอยบ้านหนูอ่ะ
2: ครับ
1: ถ้าเห็นเด็กคุณจะชะลอไหม
2: ชะลอครับ
1: ค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ทุกคนต้องรีบวิ่งเก็บลูกเก็บหลานตัวเอง
0: ทำไมอ่ะ
1: หนูไม่เข้าใจ
0: ไม่แล้วเขาทำอะไร
2: ครับ
0: เนี่ยขับมาอย่างเงี้ยเหรออ
1: ันนี้คือบ้านเขาละ
0: นี่มาจอดหน้าบ้านเขาถูกไหมนี่รถเขาเองนะ
1: แต่ตอน
0: ที่คุณกำลังบอกเขาขับรถเร็วถูกไหม
1: ใช่
4: ใช่ครับ
0: ขับปื้ดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะ
4: มันมีหลายๆคลิปครับ
0: อ๋อมีหลายๆคลิปขับรถเร็วนะ
4: ใช่ครับ
0: มีอื่นไหมมีอีกไหมมีสองคลิปใช่ไหมเรามีดูอีกคลิปนี่นะนี่อีกคลิปนะ
3: รูปพวกเราจะนั่งกันอยู่นะ
0: ไหนอ่ะมายังอ่ะ
3: มาแล้วเนี่ยดูไวไ
0: หมอ๋อนี่นะมาแล้ว
1: คือแม้แต่เพื่อนบ้านหลายๆคนน่ะก็พูดว่าต่อให้รถจอดอยู่หรืออะไรเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะไปกูจะไป
2: นี่คือหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยร้าวในหมู่บ้าน
1: สำหรับ
2: อย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่สำหรับหนูใช่
0: ทางคุณย้ายบ้านหนีเลยเหรอ
5: ตัดปัญหาพี
0: ่ทำไมถึงย้ายบ้านหนีเพราะอะไร
5: ลูกหนูดื้อค่ะบางทีก็ชอบไปเล่นวิ่ง ไปแถวซ้ายซอย
0: คืออย่างนี้ประเด็นตอนนี้หลักๆ ก็คือที่คุณกำลังจะบอกทางเราเนี่ยหรือบอกคุณผู้ชมทางบ้านก็คือว่าลูกๆของพวกคุณเนี่ยขาดอิสระในการที่ออกมาวิ่งเล่นข้างนอกเพราะรถเขาขับมาเร็ว
5: ไม่กล้าส่วนหนึ่ง
4: ไม่กล้าออกไปเล่นมากกว่า
5: ใช่
4: เพราะว่าถ้าออกไปนั่งออกไปเล่นจะมีเทศกิจมีตำรวจเข้าม
2: าเตือนมาบอก
4: มาเตือนครับใช่ครับ
0: มันเป็นไปได้ไหมเขาอาจจะมองในมุมที่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเด็กก็ไม่ควรจะวิ่งออกมาเล่นกลางถนนเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุ
1: ก็ใช่ไงเราก็ถึงถามว่าคือความต้องการของพี่เขาอะไรเรามาเพื่อยุติเพื่อให้มันอยู่ร่วมกันได้
0: วันนี้มาเพื่อยุติ
1: คือให้มันอยู่ร่วมกันได้อ่ะคุณหนุ่ม
0: ถอนหายใจทำไม
2: คือเราต้องกลับไปที่หลักก่อนครับพี
0: ่หลักอะไรจ๊ะ
2: หลักก็คือว่าถนนเนี่ยพี่มันเป็นถนนสาธารณะการที่เราจะเอาไอ้อุปกรณ์ของเล่นเด็กมาวางบนถนนแม้จะเป็นซอยตันเนี่ยไอ้พวกตรงนี้ครับแม้ว่าจะเป็นซอยตันเนี่ยหลักการก็คือมันก็มีความผิดก่อน
4: ครับ
2: นี่คือเอาหลักก่อนนะครับไม่ได้บอกว่าแต่ว่าถ้าเกิดอารมณ์อร่วยมันก็แล้วแต
4: ่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดถนนนี้มันเป็นถนนสาธารณะ
4: ครับ
2: ไม่ได้หมายความว่าซื้อบ้านแถมถนน
4: ครับ
2: เอาหลักการก่อน
4: ครับ
2: กรณีที่การที่เด็กจะมานั่งมาวิ่งมาเล่นเนี่ยหลักการก็คือว่าถ้าเกิดอยู่ในสภาวะปลอดภัยมันทำได
4: ้ครับ
2: นะครับเหมือนกับเราเดินอยู่ริมถนนอะไรอย่างเงี้ยครับทำได้แต่ถ้าเกิดเราจะมานั่งแช่หรือว่าเราจะมานั่งเล่นกันอยู่บนถนนแบบนี้ทำไม่ได
4: ้ครับ
2: ถึงแม้ว่าบ้านเราจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายก็ตามนี่คือเอาหลักก่อนแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเทศกิจหรือตำรวจจะเข้ามาด้วยเหตุผลอะไร
4: ครับ
2: นะครับแต่คงจะเข้ามาเตือนเรื่องของความปลอดภัยในกรณีที่เขาเล็งเห็นอย่างนั้นนะครับ
0: คือผมเข้าใจทุกๆคนที่นี่นะคือทุกคนตอนเนี้ยที่นั่งอยู่เนี่ยกำลังจะบอกพวกเราว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยได้นี่หว่าถูกป่ะเมื่อก่อนพวกคุณมองว่ามันเคยได้นี่หว่าก็ตอนที่เราดีๆกันอยู่เด็กก็ออกมาวิ่งเล่นกันได้แต่พอวันเนี้ยเรามีปัญหากันปุ๊บเด็กวิ่งเล่นไม่ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเทศกิจมาเดี๋ยวนี้นู้นแต่จริงๆแล้วสำหรับผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะบนถนนน่ะกังวลมันก็น่ากังวลนะคืออาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในซอยเดียวกันหรอกอาจจะเป็นรถ
2: คันอื่น
0: มา
2: ค
0: นส่งของคนแกร็บอะไรต่างๆนั้นที่มานั่นน่ะแล้วเขาอาจจะแบบมาโดนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออันนี้ส่วนหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมก็เลยไม่ทราบอย่างเงี้ยตำรวจมาถูกไหมเมื่อกี้เนี่ยลองดูภาพสิคุณนี่รู้สึกว่าเอาอีกแล้วเดี๋ยวตำรวจมาอีกแล้วเดี๋ยวเทศกิจมาอีกแล้วอย่างนั้นใช่ไหม
4: อันนี้ประเด็นคือที่ตำรวจมาบ้านผมหลังจากที่มีประเด็นทะเลาะกันแล้วตำรวจเข้ามาถามว่าทำอะไรให้บ้านเขาอีกยายไปทำอะไรให้เขาทะเลาะอะไรกันแล้วตำรวจพูดว่ารู้ไหมบ้านเขาไม่ธรรมดา
0: ตำรวจสองคนนี้เหรอ
4: ใช่ครับ
0: ตำรวจสองคนนี้พูดว่ารู้ไหมว่าบ้านเขาไม่ธรรมดา
4: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงอ่ะ
4: ก็บอกผมว่าเวลาลูกจะเล่นปิดรั้วให้ลูกเล่นอย
2: ู
4: ่แค่ในบ้านห้ามออกมาถนนห้ามเล่นหน้าบ้านครับ
0: โอ้โหมันพูดยากนะแก้วนะ
1: มันเป็นชุมชนน่ะมันอยู่ร่วมกันน่ะมันก็ต้องออก
0: โอ้โหอันนี้ยากละ
1: แต่ก่อนหน้านะ
6: เขามาบอกยายว่า
0: อะไรนะยาย
6: เขามาบอกยายว่ายายไม่ทำอะไรให้เขาอีกยายเขาบอกยายไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทำพอดีแล้วยายเขาจะปล่อยหลานออกมานะถ้าเอาออกเขาจับเขาอะไรให้ดีเพราะว่าบ้านนี้เขาไม่ธรรมดา
2: ตำรวจบอกแบบนี้กับยายเลย
6: ใช่นั่นไงค่ะนั่นไงท่านเลยโทรไปบอกลูกสาวว่าตำรวจมาขู่แม
5: ่แล้วตำรวจก็ได้ถามหนูว่าหนูทำงานอะไรลูกสาวทำงานอะไรก่อนกลับ
6: ก่อนครับ
4: ไม่ทราบว่าถามเพราะเหตุอะไรครับ
0: คืออย่างนี้ผมบอกยี่นะคือตอนนี้พอเราตั้งแง่ตั้งหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสองมีสามมีสี
2: ่ใช่ครับ
0: เข้าใจที่พี่พูดใช่ไหม
4: ครับ
0: วันนี้คุณไม่ต้องถามว่าทำงานอะไรหรอกแค่เขาบอกว่าเนี่ยรู้นี่มันก็เป็นประเด็นได้ไม่รู้นะสำหรับผมมองงั้นนะใจเย็นๆเอางี้เดี๋ยวคืนน้าสถานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเอาเขาลงมาเลยแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเจอหน้าคุยกันเลย
2: จะได้เคลียร์
0: คุณอยากให้เป็นยังไง
1: ก็อยากให้เขาเอ็นดูพวกเราแหละเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดี
0: อยากให้อยู่ร่วมกัน
1: ใช่
0: เหมือนเดิม
5: ใช่ค่ะ
0: คุณไม่ได้อยู่แล้ว
5: ไม่ได้อยู่แล้วค่ะออกไปอยู่ข้างนอก
0: กลับมาอยู่ใหม่ไหมล่ะ
5: ไม่เอาแล้ว
1: ไม่แต่เขายังพาลูกมา
0: แต่ก็ยังพาลูกมาอยู่อยู่แถวนั้น
5: ใช่
0: อยู่แถวนั้น
5: อยู่ใกล้ๆนี่แหละ
0: คุณอยากให้เป็นยังไง
4: ก็มันคุยกันได้พี่ผมไม่ได้อยากเอาชนะ แต่คืออยากปรับความเข้าใจกันเพราะผมยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่ตลอดอยู่แล้วพี่คือไม่อยากให้มากดดันกันอะไรกันอย่างเงี้ยพี่
0: แบบบ้านติดกันเลยรั้วเดียวกัน
4: ใช่มันมองหน้ากันไม่ได้ตอนเนี้ย
0: คุณอะ
7: ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าพี่ไม่ได้อยู่ในซอย12ตามแผนผังพี่จะอยู่ข้างนอกตรงถนนเมนตรงหัวมุมซอย11ของพี่ก็หนึ่งในนั้นก็มีกรณีที่เอาลูกมาเล่นแล้วมานั่งข้างทางพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็อีกกรณีนึงเป็นส่วนตัวเลยต้องท้าความไปถึงวันที่6เมษาที่ผ่านมาปีนี้ค่ะ16
0: เอาให้แน่ๆเดี๋ยวจะปิดแล้วเนี่ยรายการเกินแล้วเอายังไง
7: 6เมษาไปรับลูกตอน11โมงกว่าๆเกือบเที่ยงรถจอดอยู่ในซอยถอยรถออกมาแล้วก็เปิดไฟขอทางเรียบร้อยแล้วแล้วด้วยความว่าเอ๊ะคิดขึ้นได้ลืมคาดเข็มขัดก็ประมาณจอดเพื่อจะคาดเข็มขัดแล้วคว้าเข็มขัดประมาณ3วิรถพี่เข้ามารถพี่ผู้ชายอะค่ะขับรถกระบะมาแล้วเขาก็บีบแต่แบบปี๊ดแบบบีบแต่ยาวๆแล้วก็ตกใจแล้วก็เปิดกระจกหันไปดูอ๋อเป็นบ้านพี่เขาเราก็รู้ละแล้วก็ปิดกระจกแล้วขับรถต่อแล้วทีนี้พี่ผู้ชายเขาก็เหมือนน่าจะไม่พอใจอะค่ะแล้วเขาก็ขับรถตามขับรถไล่บี้ภายในซอยในหมู่บ้านนะคะพอจังหวะเขาแซงได้เขาก็ปาดหน้าแบบเลื้อยเป็นงูเลยค่ะแล้วทีนี้เขาก็เปิดกระจกโทษนะคะทำสัญลักษณ์แบบเนี้ยไอ้นี่เองก็ไม่รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรแล้วเขาก็บอกว่าจอดมาคุยกันแล้วเขาก็ท่าทางเขามีอารมณ์มาแล้วเขาก็ทำสัญลักษณ์แบบนี้เลยแล้วเขาก็แบบพูดบ่นพึมพำเหมือนโกรธมากอ่ะให้พี่เองอ่ะลงจากรถไปคุยกับเขาไปเคลียร์กับเขาแต่นี่ไม่ได้ลงไปด้วยความว่ารีบไปรับลูกก็เลย
0: เดี๋ยวไปคุยกับเขาเดี๋ยวเขาลงมาเดี๋ยวเขาคงมาชี้แจงตรงนี้มันจะได้เคลียร์กันจะได้จบกันไปมันจะได้อยู่ร่วมกันทันทีไม่งั้นก็มีประเด็นนะ
7: อยากรู้ว่าเขาทำทำไมอ่ะ
0: ได้ อะไรแล้ว
2: พี่นี่ปิดรายการคือสถานีเกินเวลา
0: ฮะ
2: ครับ
0: ไหวไหมเนี่ยก้าออนิว
2: ไหวครับ
0: ออนิวใช่ไหม
2: ครับคือประเด็นมันแค่ผมแค่อยากจะบอกว่ากฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ได้กี่ตัวครับพี
0: ่
2: แต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าที่ต่างฝ่ายต่างคิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวกลับมาคุยก้าผมยาวเร็วกันนะ
2: ครับ
0: ผมยาวเร็วมากเลย
2: ครับ
0: ที่เพิ่งฝึกมานานยังเนี่ย
2: ฝึกได้3เดือนกว่าแล้วครับ
0: 3เดือนกว่าแล้วนะ
2: ครับ
0: ได้อะไรมาบ้างไหม
2: โอ้โหได้บทได้ธรรมะ
0: ได้บทอะไรบทเรียนหรือได้อะไร
2: ปิด
0: ไปได้บทธรรมะ
2: ครับ
0: ได้บทอะไร
2: ก็เป็นบทเรียน
0: บทสวดบทสวด
2: บทสวด
0: ได้บทสวด
2: ได้หมดครับ
0: ได้บทสวดนะ
2: ครับพี่ผมเขิน
0: เขินทำไมไม่เคยออกทีวีใช่ไหมครับ
2: ไม่เคยคุ้นครับ
0: เหรอ
2: ที่หายไปนานครับ
0: เหรอไม่ใช่คุณนะ
2: ครับขอบคุณที่ให้โอกาสครับพี่
0: จะกลับอีกไหมล่ะ
2: ครับ
0: โอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวทนายแก้วออนิวนะครับได้มีการบรรยายเรื่องของข้อกฎหมายเลยว่าจะเอายังไงต่อไปแล้วเดี๋ยวคุยอีกฝั่งนึงด้วยเผื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะได้แบบเขาไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าเลยก็ต้องเดี๋ยวฟังเขาด้วยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับช่วงนี้นะครับพบกับคุณโอภักจีรานะครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับตราโอลาล่านะฮะโอลาล่านั่นแหละไปฟังดูครับกับคุณโอครับวันนี้นะครับพ่อคุณโอภักจีรานะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: สวยงาม นี่ต้องบอกจริงนะนี่อันนี้สาบานคุณผู้ชมผมไม่เจอคุณโอมานานมากๆ
8: นานมาก
0: หลายปี
8: ใช
0: ่หลายปีเพราะว่าผมก็ทำงานเมื่อก่อนทำตีท้ายครัวอยู่ด้วยกันตลอด
8: ถูก
0: แล้วมีอยู่ช่วงนึงคุณโอนี่ก็คือทะลักทลายทะลักทลายอ
8: ่ะแต่วันนี้จะสุดท้าย
0: วันนี้จะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนยังไงเอาไหนมาคุยกันซิวันนี้
8: เปลี่ยนยังไงก็ต้องบอกแล้วว่าพี่ที่พี่หนุ่มเห็นนะต้องยอมรับว่าแบบตอนนี้มันก็ใกล้ที่จะ50แล้วคือพี่เป๊กอะโทรไปตอนนั้นอะคือพี่ก็รู้ว่าโอกินเก่งแค่ไหน
0: คุณเป๊กสัญชัย
8: ใช่
0: คุณเป๊กธัญญา
8: ใช่
0: ที่เป็นข่าวเยอะๆใช่ไหม
8: ใช่
0: โอเคแล้วยังไงแล้วไง
8: เขาก็โทรมาบอกว่าอยากให้โอสวยอยากให้โอสวยเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกโอก็แบบไม่เอาว่ะโอเบื่อแล้วโอก็คิดว่าม
0: ันไม่ได้หรอกมันยากมาก
8: มันยากมากวันนี้นะคะเฉลยชัดๆเลยค่ะแต่วิธีของโอนะคะก็คือเราต้องหันมาปรับพฤติกรรมของตัวเองนะคะโดยการทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่นะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะและเสริมด้วยโอลาลานะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะ
0: สารสกัดมันมีอะไรยังไงบ้าง
8: เขารวมส่วนผสมนะคะทั้ง12ชนิด ิดค่ะเช่นสารสกัดจากมาร์เบอรี่ค่ะผงส้มแมนดารินนะคะสารส

0: ัดจากเมล็ดกาแฟไม่คั่วค่ะสารสกัดจากชาเขียวนะคะแล้วก็สารสกัดจากมะระขี้นกสารสกัดจากผลส้มแขกนะคะแล้วก็ที่โอภูมิใจมากๆเลยนะคะก็คือการันตีด้วยรางวัล Japan Design Idea and Animation Expo 2025ค่ะเหรียญทองจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะ
1: นะของดีแล้วละทานยังไง
0: ทานก็คือก่อนอาหาร1เม็ดนะคะต่อวันเลยนะคะ1เม็ดก่อนมื้ออาหารเท่านั้นเองค่ะ
1: คือในช่วงมื้อเดียวใช่ไหมตอนเช้าหรือไง
0: ใช่ค่ะมื้อเดียวเลยตอนเช้า
1: คือตื่นมาปุ๊บกินเลย
0: กินเลย
1: หนึ่งเม็ด
0: ก่อนอาหาร
1: เอาขอโปรหน่อย
0: โปรนะคะปกตินะคะ1กล่อง690นะคะโปรเปิดใจค่ะซื้อ1แถม1นะคะ2กล่องทานได้20วันนะคะจากปกตินะคะ 1,380 ค่ะเหลือเพียง690นะคะหรือว่าโปรติดใจนะคะสูตรลงลิฟต์ซื้อ2แถม2ค่ะทานได้40วันจากปกตินะคะ 2,760 ค่ะเหลือเพียง 1,350 เท่านั้นนะคะโทรมาตอนนี้ได้เลยค่ะ02-126-4500นะคะหรือว่า LINE แอดค่ะ WMTV นะคะสแกน QR โค้ดหน้าจอที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะสั่งซื้อก่อน 13:45 นนะคะ500ท่านแรกเท่านั้นนะคะ1ท่านต่อ1สิทธิ์ค่ะบริการจัดส่งฟรีนะคะหรือว่าเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: อันนี้คือสำคัญที่สุดนะฮะคุณต้องออกกำลังกายด้วยทานอาหารให้ครบ5หมู
0: ่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่ที่มีอาการป่วยไม่สบายคุณก็ต้องไปหาหมอด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยกินได้
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยนะครับเอาย้ำโปรอีกสักหนึ่งครั้งครับ
0: ค่ะโปรเปิดใจนะคะซื้อ1แถม1นะคะรวม2กล่องทานได้20วันนะคะจากปกติค่ะ 1,380 นะคะเหลือเพียง690ค่ะหรือว่าโปรติดใจนะคะสูตรลงลิฟต์ค่ะซื้อ2แถม2ทานได้40วันนะคะจากปกติ 2,760 เหลือเพียง 1,350 เท่านั้นนะคะจำกัดนะคะ500ท่านแรกเท่านั้นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะแจ้งแอดมินได้เลยขอโปรโหนกระแสโทรค่ะ02-126-4500นะคะหรือว่า LINE แอดนะคะ WMTV ค่ะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอนะคะแล้วก็แจ้งว่าขอโปรโหนกระแสนะคะสั่งซื้อก่อน 13:45 นาทีนะคะ500ท่านแรกเท่านั้น1ท่านต่อ1สิทธิ์ค่ะบริการจัดส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางค่ะ
1: ด่วนตอนนี้นะครับที่หมายเลข02-126-4500 02-126-4500นะครับหรือที่ LINE แอดนะฮะมีแอดนำหน้านะครับ @WMTVจะแต่งงานแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ผัวรักผัวหลงมากตอนนี้ไม่ไปไหนงูหัวไม่ขึ้นเลย
0: ผมมีโอละล่า
1: ขอบคุณนะครับเวลาหมดคุณผู้ชมครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ิป
1: กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบเมื่อวานพี่เป้สัมภาษณ์อุ้มไอซ์ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องเงินงานความรักแต่วันนี้มาวินจะมาสัมภาษณ์ค่ะน้องอุ้มกับน้องไอซ์เกี่ยวกับเรื่องอุ้มแบมแล้วก็คุณไอซ์ใช่ไหมคะกับซีรีส์เรื่องบุพเพสันนิวาสตรงน่าจิ้นน่าสนุกมากวันนี้ไปสัมภาษณ์พร้อมกันต่อเลยดีกว่าค่ะ
2: จักรวาลบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟประเทศไทยจงเจริญวันนี้คว้าสองอน้องอุ้มน้องไอซ์แล้วมาจับข่าวนั่งเมากันหน่อยจ้า
1: สวัสดีค่ะสองอคุณไอซ์คุณอุ้มและนี่คุณแอลไม่ใช่ทีนี้มาถามเรื่องของพวกคุณมากดีกว่าแยกออกมาบ้างคุณอุ้มแฟนไซที่ผ่านมาหนังสือพอมีเหลือไหมคะฟอร์ตบุ๊ก
3: ถ้าอยากได้เดี๋ยวหามาให
1: ้อุ้ยสัญญาแล้วนะแฟนคลับเยอะมากต้องถามคุณก่อนว่าคุณรู้สึกไงบ้าง
3: ก็ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆที่เราไม่ได้เคยทำมาก่อนแล้วก็เป็นแฟนไซน์ที่ไทยงานแรกแล้วก็ได้เจอกับแฟนๆเขาก็จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดเพราะมันลากยาวมาด้วยรู้สึกขอบคุณดีใจที่ได้พูดคุยกับทุกๆคนมากเลยค่ะ
1: แต่น่ารักมากนะภาพที่ออกมาก็ถามคุณไอซ์บ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างกับบทขุนศรีปราบ
4: ท้องกรอนทั้งวันคือออกมาก็กรอนแล้ว
1: ยากไหมคุณไอซ์เพราะว่ามันเป็นพีเรียด
4: ก็ค่อนข้างชินละกันเพราะว่าเราเคยเล่นเจ้าคุณพี่กับอีนาคำดวงมาก็ถือว่ามีพื้นอยู่บ้าง
1: แหมพูดมาขนาดนี้มันก็ต้องท่องกลอนได้เนาะโอม
4: ยังไงจะเอิงไอ้คนละกอน
1: เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกหรือเปล่าที่คุณได้ไปลองเล่น
4: ใช่ครับแต่ว่าเราไม่ได้แบบว
1: ่
4: า
1: พาร์ทปกติ
4: ครับผมปล่อยให้น้องๆเขาเฉิดฉายกัน
1: มันคือความสนุกที่ได้ลองอะไรใหม่
5: เปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเก่าผมเลยพรุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์

0: อมเพล็กซ์กู้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
1: Experience the Force, Mitsubishi X-Force HEV.

0: ารและผสมก๊อซ LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S Cool
1: ฮูเล่ฮูเล่ฮ่าฮ่าเกิร์ลครับปีนี้ละน่าสนุกมาก
2: จะมีเกิร์ลครับแล้วพรุ่งนี้ปีนี้เป็นปีที่2แล้วคุณอาร์ตคุณได้ดูไหม
3: ดูนี่นี่นี่คนเนี้ยเขาตัวจริงคือเตะบอลนี้เขาตีลังกาก่อนเวลาเขาเป็นประตูไงเขาจะมีท่าใช่ไหมล่ะ
4: เอาให้อุ้มไปอยู่ประตูเลยเหรอ
2: โดนร่วมแน่คุณอุ้มเป็นไงได้เตรียมตัวบ้างไหมคะกับเกิร์ลครับปีนี
4: ้ก็มีค่ะตอนนี้ก็กลับมาออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกว่าเราจะฟิตร่างกายเพื่อให้เราไม่เป็นตัวถ่วงของทีมแน่นอนทีมสีเขียวของเราจะต้องแบบว่าชนะนะคะทุกคน
2: ปีนี้มีสีเขียวกับ
4: มีสีมิ้นต์กับสีพีชนะ
2: คะ คิดว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดสีพีชเขาดูอยู่คุณจะขิงเขายังไง
4: ขิงเขานักกีฬาเยอะเหมือนก
2: ั
4: น
2: เป็นนี่กลัวใช่ไหม
4: ก็อยากจะบอกว่าสู้ๆนะสีพีชเป็นกำลังใจให
2: ้มีแบบเป็นกำลังใจให้ชนะไม่ชนะอีกทีหนึ่งคุณได้บ้างดีกว่าถ้าเกิดมีแบบเฮ้ยกีฬาของผู้ชายอ่ะนอกจากงานบอลชอบคุณอยากไหมคุณอยากเล่นกีฬาประเภทไหน
4: นอน
3: นอนแข่งนอนนะวิ่งละกันบางคนแบบเขาไม่รู้ไงว่าคนนี้วิ่งเร็ววิ่งไว
2: ได้อะไรกับบัมติดไม้ติดมือมั้งไหมคะเวลาวิ่ง
4: ได้ได้วิ่งราว
2: ขอบคุณค่ะอุ้มมีต่อโมกให้ด้วยสุดท้ายแล้วดีกว่าคุณต้องฝากนิดนึงมีผลงานอะไรอีกบ้างครับบอกแฟนๆหน่อยที่คิดถึงคุณไอซ
4: ์ก
3: ็ฝากด้วยนะครับสำหรับเงินงานความรักครับผมแล้วก็รักแสนล้านไมค์ครับผม
2: อุ้ยเป็นคุณบอสกับคุณมิ้นด้วยเป็นค่ายของพี่แอนเป็นไงครับไปร่วมงานกับพี่แอนพี่แอนดุ
3: พี่แอนเขาวิ่งอยู
2: ่เขาเป็นสายฟิตแล้วคุณอุ้มล่ะคะ
4: ฝากติดตามกิจกรรมของอุ้มแบมต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีแฟนสายที่เซี่ยงไฮ้ค่ะในเดือนสิงหาคมนี้วันที่15นะคะถ้าใครอยากมาเจอกันไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็มาเจอก
2: ัน
4: ที่เชียงไฮ้ได้นะคะแล้วก็มีเงินงานความรักที่อยากให้ทุกคนได้ทุ่มกันเพราะมันเป็นเรื่องที่เรารักมากๆๆๆๆเลยนะคะ
2: สนุกมากเลย

0: ครัวคุณป๋อย
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ว้าเขาจะมา
4: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
5: มีมี
6: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
7: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
8: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันระยอง
9: มาจับมาจองของอร่อย
8: 25-31 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
10: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
11: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
10: ดูแม็กซ์ดูโกรสาร D-Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
8: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันระยอง
9: มาจับมาจองของอร่อย
8: 25-31 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
12: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
13: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุ

0: ได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
3: มาจับมาจองของอร่อย
2: 25-31 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
2: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
3: มาจับมาจองของอร่อย
2: 25-31 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
6: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
7: ครัวคุณต่อย
8: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
9: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
10: สวัสดีครับ
9: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
7: ครัวคุณต่อยครับ
9: ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเป็นวันที่เราจะต้องลาจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดระยองแล้วเพราะว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของครัวคุณต่อย
11: ยกทัพเราอยู่กันที่เซ็นทรัลระยองนะครับลานกิจกรรมชั้น1วันนี้วันสุดท้ายนะครับนี่คือ31กรกฎาคมครับ
9: ครับ
3: อย่าลืมนะครับว่า1ปีมีแค่ครั้งเดียวแล้วถ้าวันนี้พ่อแม่พี่น้องไม่เล่าอีกทีนึงก็ปีหน้าแล้วถามว่าเราคิดถึงมั้ยเราคงจะคิดถึงทุกคน
9: จริงๆแล้วเราไประยองเราคิดถึงอะไรบ้าง
3: คิดถึงทุเรียน
11: คิดถึงอาหารพื้นถิ่นและคิดถึงสับปะรดเค้า
9: เหรอ
11: โอ้คิดถึงอะไร
9: แต่อ้อนี่ดีนะระหว่างทุเรียนกับสับปะรดเค้าเลือกสับปะรดเค้าเลยได้สับปะรดกลับบ้านผม2คนเสียสละดูดิวันเค้าให้อย่างงี้ทุกคนอ่ะเรา3คนก็ให้สับปะรด3ลูก
11: ครับ
9: ทุเรียน3ลูก
11: ครับ
9: ต้องเสียสละ
3: ใช่
9: เอาสับปะรดให้เค้าไปหมดเลย
3: เราเอาทุเรียนไป
9: หมดเลย
3: ตายแล้ว
9: ดูดิ
11: ขอบคุณมากเลยครับอ่ะ
9: ดีมั้ยล่ะ
11: ดีครับ
9: สบายใจมั้ยล่ะ
11: แฮปปี้มาก
9: เหรอ
11: เราได้กินสับปะรดที่เป็น GI ด้วย
9: แล้วที่เค้ากินเค้าเลือกสับปะรดอะไรป่ะสับปะรดของระยองเนี่ยมันไม่กัดปาก
3: ใช่
9: สับปะรดทองใช่ไหม
11: ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยกัดปากกินแล้วมันไม่กัดลิ้นไม่อะไรสบายมากเลย
9: เดี๋ยวเราต้องไปทนทุเรียนเรื่องร้อนใน
3: อดทนเขาจะเล่าไข่ปลาทู
9: อดทนไหวไหมอ่ะ
3: จะพยายาม
9: ท่านผู้ชมครับวันสุดท้ายแล้วอย่าพลาดเลยนะครับนะครับครัวคุณต่อยยกทัพวันนี้ที่เซ็นทรัลระยองนะครับวันนี้มีเรื่องราวมาพูดเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่ามันมีนวัตกรรมใหม่ๆผมออกตัวก่อนเลยผมไม่ได้เกี่ยวกับการขายอุปกรณ์แล้วก็ไม่ได้ขาย
11: ไม
9: ่ได้เอ่ยชื่อด้ว
3: ย
9: แต่เพียงแต่ว่าคิดว่าพอมันมีนวัตกรรมอย่างนี้ก็เลยมีคิดว่าเฮ้ยเวลามันมีอะไรแปลกๆก็อย่าเอามาบอกกัน
11: ใช่ครับ
9: เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องที่ใช้ปอกเมล็ดข้าวโพด
11: เคย
9: ใช่ไหมเขาเรียก
11: ว
9: ่า
11: เครื่องปอกเมล็ดข้าวโพดมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับเพื่อให้เราได้เมล็ดข้าวโพดเนี่ยสะดวกเลยคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ใช่ไหมครับ
9: ไม่ต้อง
11: คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมฮะคือเวลาปอกหรือว่าแกะเมล็ดข้าวโพดเนี่ยไม่ว่าจะคุณจะปอกไปหรือก็ตามแต่มันใช้เวลานานมากในการปอกข้าวโพดให้ได้เป็นเมล็ดออกมาครับหรือแกะแล้วเมล็ดไม่สวยเนื้อเละหลุดลุ่ยปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นครับถ้าลองดูนะครับวันนี้เรามี3ตัวช่วยมาแนะนำครับมาดูตัวช่วยที่1ครับเครื่องขูดเมล็ดข้าวโพดครับนี่อันนี้แบบยาวๆนี่1
9: นี่
11: อันนี้ทำจากสแตนเลสคุณภาพด
9: ีดูนะฮะดูนะฮะ
11: แข็งแรงทนทานนะครับช่วยตัดเมล็ดข้าวโพดออกจากสังได้ง่ายดายเลยทำให้เตรียมอาหารง่ายขึ้นครับนี่
9: แต่ข้าวโพดนี่ต้องเอาไปต้มก่อนป่ะหรือไม่จำเป็น
3: หนูจะลองว่าต้มด้วยแล้วก็แบบว่าดิบด้วย
9: ไม่รู้แต่อันนี้ต้มใช่ไหม
3: ต้ม
9: อัน
11: นี้จะช่วยให้ปอกง่ายแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะครับคุณผู้ชมครับ
9: เพราะมันเป็นสแตนเลสสตีล
3: ไม่ง่าย
11: แล้วก็ตัวด้ามจับของเขาจะเป็นก้านยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณออกแรงกดเข้าไป
9: ก็ช่วยหน่อย
11: ถูกเข้าไปปุ๊บมันก็จะช่วยได้สะดวก
9: โอเค
11: นี่คือตัวช่วยที่1
9: อันที่2
11: ตัวช่วยที่2ครับคือนี้เมื่อกี้เราผักออกใช่ไหมตัวช่วยที่2นี่จะเป็นการขูดเข้ามานี่คือเครื่องขูดเมล็ดข้าวโพดที่ใช้แกะเมล็ดข้าวโพดออกจากแกนได้สะดวก

0: อันนี้แต่ว่าอันนี้จะขาดครึ่ง
1: ไม่ใช่ขาดครึ่งมันจะขาดมันจะไม่ได้เป็นเม็ดออกมาเต็มๆแต่มันขาด
2: อันนี้ปัญหาคือมันจะมีการกินเข้าไปที่เนื้อข้าวโพดข้างในอะคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เหรอถ้าแรงมันจะกินเข้าไปซังด้วยเข้าไปที่ซัง
2: เข้าไปที่ซัง
0: ไม่ถึงซังพี่ไม่ถึงซัง
1: ไม่ถึงซัง
0: อันนี้บางมาก
1: อันนี้คือเครื่องกินข้าวโพดต่ออันที่สาม
2: เอามาดูเครื่องที่สามนะครับอันนี้เป็นอันนี้คือแจ่มเลยนี่คือเครื่องปอกเมล็ดข้าวโพดแบบหมุนนะครับทำจากพลาสติกแล้วก็สแตนเลส
1: นี่
2: ออกแบบมาให้แกะเมล็ดข้าวโพดออกจากฝักโดยการหมุนข้าวโพดเข้าไปในแกน
0: อันนี้ดีสุดอ่ะ
1: ไม่ใช่ดูแล้วยังไม่เห็นต้องดูก่อนนี่
2: หมุนข้าวโพดเข้าไปในแกนเพื่อให้ตัดเมล็ดออกจากฝักได้เมล็ดที่สวยงามแล้วก็รวดเร็วน
1: ี่
2: สวย
1: มากตายแล้ว
2: นี่สะดวกเลยเอาข้าวโพดใส่เข้าไปในแกนนะครับแล้วคุณออกแรงหมุน
1: ออกทำไมคุณไม่หมุนแกนล่ะครับทำไมคุณไม่ยืดถือข้าวโพดเฉยๆไว้แล้วหมุนแกนล่ะครับ
0: ก็หมุนทั้งสองอย่างอย่างนี้พร้อมกันเนี่ย
1: ไม่ใช่นะนี่คุณเพิ่งเริ่มทำนะคุณนิสัยไม่ดีนะครับ
2: คือคุณผู้ชมไปลองดูนะครับแบบไหนดีที่สุดนะคุณลองดูแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นวิธีที่เราจะได้ตัวเมล็ดข้าวโพดที่แยกออกมาจากฝักเพื่อเอาไปทำข้าวผัดเอาไปทำเมนูอื่นๆได้เยอะเลย
1: แต่ผมเกรงว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าถ้าต้องเอาไปต้มแล้วน่าจะดีกว่าเขาถึงทำเป็นสเตนเลสสตีลจะได้ไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่เป็นสนิมดีมากปอกได้ดีมากเลอะเทอะเต็มไปหมดเลยนะฮะและนี่คือเรื่องราวประโยชน์เอามาฝากกันวันสุดท้ายแล้วนะครับ
2: ครับนี่คือคุณต่อยกทัพนะวันสุดท้ายเราอยู่กันที่เซ็นทรัลระยองลานกิจกรรมชั้น1จบรายการคุณผู้ชมยังไปได้เลยนะครับ31กรกฎาคมวันนี้วันสุดท้ายวัตถุดิบทั่วประเทศปรุงร้อนที่นั่นเราไปเสิร์ฟในงานครูคุณต่อยเลยครับ
1: อย่างเด็ด
2: อ
1: ย่างเด็ด
2: ครั้งเดียว
1: อย่างเด็ด
2: ครับ
1: พักตรงนี้สักครู่พ่อกระสีน่าสนใจก่อน
0: ไม่กล้าพูดหรอก
1: ครับเออไม่กล้าไม่เป็นไรป่ะอร่อยป่ะ
0: อร่อยหวานเลยอ่ะ
1: จริงป่ะท่านผู้ชมใช้เครื่องปอกข้าวโพดแบบนี้แล้วหวานเลย
0: ไม่มันหวานอยู่แล้ว
1: ไม่เกี่ยวกันพักสักครู่เดียวครับยำหนังห่อครับ
2: ตัวฟิลลิ่งหนังห่อดีมากเลยนะมันนุ่ม
1: กรึบเป็นความอร่อยที่แตกต่างมากๆนะฮะ
0: ถ้าใครชอบนะต้องไปกินเมนูนี
2: ้หมอห้ามอ่ะ
1: ทำไม
2: ไม่ให้กินของมันๆอย่างเงี้ย
3: ครัวคุณต่อย
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมาหาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
6: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
7: Lively Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง15สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S ฮ่าจ้ะ
3: ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: บุกเซ็นทรัลระยอง
9: มาจับมาจองของอร่อย
8: 25ถึง31กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
10: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
11: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
12: ทิพรส
13: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
14: ป้องวันเกิดออกฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิด
15: ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
9: มาจับมาจองของอร่อย
8: 25ถึง31กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
16: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
11: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
17: โอ้พี่ถ้าอย่างเป๊ะ
18: โหพี่เจ๋งอ่ะ
19: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
10: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
16: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพคั่วอย่างพิถีพิถันเนียนนุ่มหอมละมุนอย่างมีมิติดื่มด่ำให้ทุกก้าวในชีวิตกับเนสกาแฟโก
3: ครัวคุณต๋อย
12: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าม่านเมืองซึ่งถือว่าเป็นร้านเจ้าแม่อาหารเหนือ
0: บอกเลยว่าเป็นถ้าอาหารเหนือก็ยากที่จะมีใครจะแบบว่าอาจจะทำถึงแบบแก่นแท้ของชาวเหนือแล้วเป็นอาหารลำพูนใช่ไหม
1: คือต้องบอกนิดนึงว่าเวลาที่ทำร้านอาหารมันมี 2-3 ข้อที่เราต้องสนใจอย่างที่1ก็คือการปรับปรุง
2: ครับ
1: นะครับอย่างที่2ก็คือการรัก
2: ษา
1: แรกสุดอันแรกสุดเลยคือมันต้องอร่อยก่อนอร่อยนะฮะแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็รักษาร้านนี้ข้อ1ข้อ2ผ่านไปนานแล้วเหลืออย่างเดียวคือรักษารักษาให้มันเป็นอยู่อย่างนี
2: ้
1: ม่านเมืองนี่สุดยอดอาหารเหนือจริงๆนะท่านผู้ชมวันนี้สิ่งที่มาสอนเขาเรียกกันว่าย
2: ำหนังห่อ
1: ยำหนังห่อนะครับห่อที่ว่านี่ก็คือฮอลิคอปเตอร์
0: เที่ยวกันมันจะกรอบเนื
1: ้อก็เขาเรียกยำหนังห่ออย่างนี้ท่านผู้ชมครับมันจะเป็นยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณคนึงนิดเทพพิทักษ์จากร้านม่านเมืองครับสวัสดี
20: สบายดีจ้า
1: สบายดีนะคะอ้อนขาม่านเมืองอยู่ตรงไหน
20: ค่ะอยู่ในหมู่บ้านสัมมกรค่ะซอยรามคำแหง112ค่ะ
1: ค่ะขายอาหารอะไรเป็นหลัก
20: อาหารเหนืออาหารพื้นบ้านล้านนาเจ้าน
1: ะคะ
20: ค่ะ
1: จนมาถึงตอนนี้ยังกี่ปีแล้ว
20: 30ปีแล้วค่ะ
1: 30ปี
2: พี่อ้อนของพี่อ้อนจะเป็นแบบเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแบบพ
20: ี่
2: โก้ก็เป็นลำพูน
20: ลำพูนเจ้า
0: คือร้านเนี้ยขออนุญาตพูดอีกครั้งนึงหนูไปกินตั้งแต่อยู่ริมถนนถามพี่อ้อนได้
20: เป็นเพิง
0: นะครับแต่เป็นเพิงแต่ว่าเข้าไปคุณผู้ชมถึงแม้จะเป็นเพิงนะแต่พอหลุดเข้าร้านไปอ่ะไม่ใช่เพิงเป็นบรรยากาศอีกแบบเหมือนเรานั่งอยู่แถวลำพูนแถวเชียงใหม่อ่ะ
1: มันเป็นความรู้สึกดี
0: ๆบรรยากาศดีมากแล้วเขาเปิดเพลงแบบเพลงเหนือสล้อซอตึงสมัยก่อนหนูไปจำได้พี่อ้อน
1: แล้วดูเนี่ยอย่างตกแต่งเนี่ยที่เห็นทั้งหมดเนี่ย
0: เขาหมดเลย
1: นี่มาจากร้านเขานะฮะ
2: ยกมาเลย
1: คือเขายกมาเองเลยคือความใส่ใจในการทำงานของเขาแล้วใครไปร้านแล้วได้บรรยากาศอย่างที่คุณโกบอกจริงๆนะฮะอย่างอาหารเหนือเขาเนี่ยจริงๆท่านผู้ชมนะเวลาคำว่าอาหารเหนือนี่มันไม่ได้อยู่เหนือมันไม่ได้อยู่ลำพูนผมให้ทายเล่นๆว่าเขามีกี่เมนูทายไว้ในใจก่อนนะแต่ว่าพอเอามาอยู่กรุงเทพแล้วมันมีทั้งหมด
20: หลายเป็นร้อยค่ะ
1: เป็นร้อย
20: คือขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในแต่ละ
1: ในแต่ละฤดูกาล
20: นั้นๆ
1: ท่านผู้ชมฮะมันทำได้อย่างนั้นจริงนะร้านนี้มีเป็นร้อยจริงๆนะแต่เรียกว่าใครชอบแบบไหนฤดูกาลไหนถ้ามันมีเข้าออกมาทันทีเมื่อกี้คุณอ้อจับอยู่คืออ
2: ันนี้อยากให้ดูคือที่เรากำลังจะพูดแล้วจะบอกกันวันนี้อันนี้คือหนังห่อ
20: พระเอกของเมนูนี้เลยค่ะ
1: หนังห่อ
2: พี่มันทำจากอะไรอันนี้ครับ
20: เป็นหนังวัวค่ะ
1: หนังวัว
20: ที่เอามาขูดบางแต่ก่อนที่จะนำไปขูดบางนี้ได้เนี่ยนะครับต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนทั้งอบนะคะทั้งเผาทั้งแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะกว่าจะมาเป็นหนังห่อ
2: จะเป็นอย่างเงี้ย
1: ท่านโทษนะก็จริงๆแล้วเขาขายกันประมาณกิโลกรัมละเท่าไหร
20: ่กิโลกรัมละขึ้นอยู่กับความยาวความสวยด้วยนะคะประมาณ600
1: ไม่ได้ถูกนะครับไม่ได้ถูก
2: มีดูเรื่องความยาวความสวย
1: ใช่ๆดูสีด้วยครับ
20: เกรด
1: ดูหลายอย่างมันเป็นเกรดของมันแต่ว่าถ้าม่านเมืองไม่ต้องห่วง
20: เรานำมาจากแหล่งที่เขาเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ในการทำหนังห่อจริงๆเลย
1: เพราะฉะนั้นร้านนี้ก็จะมีหนังห่อและวันนี้จะมาสอนทำยำหนังห่อถ้าเกิดท่านดูอยากเอาไปทำก็ไปทำแต่ว่าเกิดทำไม่ได้เชื่อผมไปม่านเม
0: ือง
1: ถ้าร้านอาหารเหนือท่านไปม่านเมืองท่านไม่ผิดหวังพร้อมๆกันเลยครับยำหนังห่อจากม่านเมืองนี่ร้านของเขาคุณโกคุณอ้อดูติดไฟดีครับเดี๋ยวนี้นะครับคือเนื่องจากที่นี่ได้รับการเวฟค่าไฟนะครับไม่ได้รับใช่ไหมไม่ได้รับนะมันสวยจริงๆฮะดูสิฮะนี่กลางวันนะฮะกลางวันแสงๆอยู่กันอย่างนี้นะฮะแล้วบ้านเขาก็สวยสวยมันโบราณโบราณนะฮะนี่ฮะนี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำเริ่มต้นจาก
20: ต้มน้ำเลยค่ะใส่ตะไคร้1มัดมักลงไปนะคะแล้วก็นำหนังห่อ60กรัมค่ะ
1: ค
20: ใส่ลงไปต้มนะคะตุ๋นประมาณ40นาทีให้เปื่อยพอดีนุ่มพอดีนะคะ
1: จะ40นาที
20: ใช่ถ้านานเกินไปอาจจะทำให้เละไปได้นะคะค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นมาค่ะตักหนังห่อขึ้นมาหนังห่อก็จะเปลี่ยนสีจากขาวขุ่นเป็นขาวใสแบบนี้นะคะค่ะแล้วจากนั้นก็
1: เครื่อง
20: ทำน้ำพริกค่ะมีข่าค่ะ
1: ครับ
20: ตะไคร้ค่ะโขลกรวมกันนะคะแล้วก็พร้อมกับผิวมะกรูด1ลูกนะคะ
1: ค
20: ่ะจากนั้นมีขมิ้นสดค่ะประมาณ5กรัมนะคะอันนี้ต่อ1ถ้วย1จานนะคะ
1: ครับ

0: ค่ะโขลกให้เข้ากันแล้วก็ให้รสเผ็ดสีสันก็พริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กให้รสเผ็ดจัดจ้านนะคะอันนี้ตามชอบหอมแดงเนี่ยประมาณ20กรัมให้รสหวานในพริกแกงในเมนูนี้นะคะกระเทียมไทยค่ะเบอร์4เม็ดน้อยนะคะค่ะให้รสเผ็ดร้อน
1: เม็ดน้อยนี่คือเม็ดเล็กนะท่านผู้ชมครับแล้วก็
0: กะปิค่ะเห็นครึ่งช้อนชา
1: ครึ่งช้อน
0: ค่ะแล้วก็โขลกรวมกัน
1: ได้เครื่องแกงออกมาแล้ว
0: แกงที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะนี่ค่ะน้ำมันเป็นไขวัวนะคะหรือน้ำมันวัวที่เราจะนำมาคั่วในเมนูนี้ค่ะแล้วกระเทียมค่ะ
1: ดูดิฮะ
0: คั่วให้
1: ท่านเห็นเตาถ่านนะท่านผู้ชมเตาถ่านนะฮะเตาถ่านนะครับนี่ฮะ
0: ค่ะคั่วให้หอมแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะ
1: ไปผัด
0: ให้หอมเลยสุกก่อนนะคะเป็นกุศโลบายการทำอาหารเหนือต้องสุกก่อนพริกแกงค่ะใส่น้ำ
1: สต๊อกนิดหน่อย
0: หนังหอมเมื่อกี้ที่เราต้มไว้ลงไปค่ะไม่ได้คือมะเขือซีด้าค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้สำคัญมาก
0: ใช่แล้วก็เวลาเราคั่วเราก็จะต้องให้มันแตกนิดนึงมะเขือ
1: บี้มันเข้าไป
0: บี้จะได้มีรสชาติ
1: แล้วจึงใส
0: ่ค่ะใส่หนังหอลงไปค่ะแล้วก็คั่วนะคะจนแห้งให้ได้ที่ค่ะแล้วตักเสิร์ฟขึ้นมาเลย
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็โรยต้นหอมผักชีสักน้อยเดียวนะเจ้า
1: ครับ
0: จากนั้นก็ทานคู่กับผักเคียงค่ะผักแหนมต่างๆที่เป็นผักพื้นบ้าน
1: เป็นอันเสร็จสิ้นครับยำหนังห่อครับท่านผู้ชมครับมันไม่ได้หากินง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มีทุกร้านนะแล้วก็ต้องเป็นร้านซึ่งว่าพูดตรงๆภาษาผมนะต้องมีแขกประจำนะมันต้องมีคนจะกินมันต้องมีแฟนถ้ามันไม่มีแฟนกินต่อให้อยากจะทำก็ไม่รู้จะทำแล้วเขาจะสั่งเมนูนี้หรือเปล่าแต่ม่านเมืองความที่เป็นร้านอาหารเหนือที่เป็นร้านใหญ่ก็สามารถทำได้เราสามารถทำเป็นร้อยเมนูได้เพราะในร้อยเมนูของเรามันมีคนสั่งก็เลยทำกันได้เรามาพูดเรื่องยำหนังห่อกันอีกนิดนึงนะฮะเราเห็นแล้วหนังห่อรูปร่างหน้าตาเป็นไงมันคือหนังวัวซึ่งผ่านกรรมวิธีในการทำต่างๆมากมายหลายหลากมานะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเลยความดีความอร่อยของมันอยู่ที่ทานกับข้าวเหนียวแล้วก็ทานกับผักแหนมใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นความอร่อยที่แตกต่างมากๆนะฮะท่านเห็นแล้วว่าเครื่องแกงเป็นเครื่องแกงคั่วนะมันคั่วให้หอมและที่สำคัญคือความละเอียดเขาน้ำมันที่ใช้ก็ใช้น้ำมันวัวนะครับเป็นน้ำมันวัวนะฮะมันเป็นความละเอียดของเขาจริงๆคุณอ้อทานเข้าไปแล้วผมเห็นคุณทำแบบเหมือนกับเป็น
2: พยายามหารถนะคร
1: ับ อ๋อโอเคครับ
2: พยายามหารถมากเพราะว่า
1: จอดอยู่ข้างหน้าฮะจอดอยู่ข้างหน้า
2: ไม่ได้หมายถึงรสชาติของหนังฮอตัวฟิลลิ่งหนังฮอดีมากเลยนะมันนุ่มกรึบไม่ได้กรึบแบบกรึบหนักนะกำลังนุ่มๆมีความหนาแล้วมันลื่นๆนะครับแต่ตัวพริกแกงที่ทางบ้านเมืองตำอันเนี้ยคือมันไม่ได้เผ็ดไม่ได้เลยแต่เสน่ห์อยู่ที่มะเขือตอนนี้เขาบี้ครับพอเรากินไปโดนจังหวะที่มะเขือมันบี้ๆออกมาแล้วมีความเปรี้ยวมันนิดๆอร่อยมากแล้วผมพยายามจะลองกับข้าวเหนียวครับนี่คุณผู้ชมพยายามจะลองกับข้าวเหนียวนี่แต่พี่อ้อนบอกพี่อ้อนมีข้าวเหนียวอะไรนี้ด้วยอันนี้คือ
0: ข้าวหนุกงาเจ้า
2: อันนี้กินกับหนังห่อได้ไหม
0: ได้ค่ะทานได
2: ้อาจารย์กินเป็นไงอาจารย์กินเป็นไง
0: มีข้าวก่ำด้วยนะคะข้าวเหนียวดำ
3: หนูจะบอกว่านุ่มนิ่มแต่ถ้าคนกินสัมผัสแรกคิดว่าเฮ้ยพี่อ้อนเอาเต้นใหญ่มายำหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เต้นใหญ่เลยเต้นนี
2: ้
1: จะดึงขนาดนี้
3: จะนิ่มตะกัดไม่ขาดเลยนะ
1: มันดึง
3: มันหนึบหน
2: ึ
3: บ
2: มันดึงดึงมัน
0: ลาเต้น
2: อร่อย
3: นี่คุณลองดูเนี่ยคือรสชาติอาหารเหนือหนูบอกเลยว่าบ้านเมืองนี่นะติดตาตึงใจมากี่ครั้งทุกคนก็จะรู้สึกเฮ้ยบ้านเมืองมาอ่ะ
0: ค่ะก็อย่างไอตัวหนังฮอเนี่ยค่ะไปปรุงในเมนูอื่นได้ด้วยนะคะเช่นหลามบอนที่เคยนำมาแล้วค่ะใส่ในหลามบอนหรือซาบะเขือแจ้อย่างเงี้ยค่ะก็ใส่หนังฮอ
2: ผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นถ้าในพื้นที่จริงน่าจะเป็นเมนูช่วงเทศกาลงานบุญหรือพิเศษถึงจะทำกันอ่ะเพราะว่าหนังฮอมันทำยากแต่อย่างน้อยวันนี้เราก็มีความรู้แล้ว
0: ค่ะ
3: ใครชอบอาหารเหนือแบบออริจินอลวันนี้ครั้งแรกนะคุณผู้ชมที่หนูกินยำหนังวัวหรือหนังห่อเนี่ยนะฮะจากร้านม่านเมืองถ้าใครชอบนะคุณผู้ชมต้องไปกินเมนูนี้เพราะเมนูนี้รับไปเลยครับติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็ม
2: เมน
3: ู
2: พี่อ้อนเมน
3: ู
2: ม่านเมืองเป็น
1: จริงความรู้สึกเลยว่ากินแล้วรสชาติแล้วเหมือนกับอย่างที่เขาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้ไปเรียนแบบคำพูดเขานะแต่อยากจะพูดมันเหมือนกลับไปนั่งอยู่ที่ลำพูนเลยจริง
2: ๆ
1: มันเหมือนความรู้สึกว่าเราไปอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นจริงๆแล้วเมนูที่เขาเอามาทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เห็นไหมผมบอกได้เลยนะมันอร่อยหมดจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วไม่ว่าจะเป็นไอ้นี
2: ่อั่วอร่อยมาก
1: นี่คุณอ้อทานไม่ได้นะ
2: อันนี้ปูไม่ได้
1: เนี่ยดู
2: เลยอันนี้เขาเรียกปูเลย
0: ปูนาค่ะอ่องปูนา
1: เนี่ยดูเด็กท่านผู้ช

0: ตอนแรกมันเป็นพูนพูนเลยนะครับอ่าเขาเอามาพูนพูนกระจาดเลยแต่พี่คนริมเขาโอ้โหเนี่ยเนี่ยดูเขาโอ้โห
1: ดูเขากินดีเลยฮะเขากินทีละอันผมกินทีละจิ๊บจิ๊บจิ๊บนะฮะ
2: ถูกเรื่องจะบอกว่าวิธีการกินอ่องปูนาของต้องข้าวเหนียวจิ้มแบบนี
3: ้ใช่ใช
2: ่แล้วค่อยปิ้งเข้าไป
0: อ๋อเหร
1: อเอออันนี้ทำดี
0: แต่ผมไปข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงแล
3: ้วใช่วันนี้มันมีข้าวเหนียวมูนเรามูนด้วยข้าวหนุกงาขี้ม่อนนะคะเอางาขี้ม่อนมามูนข้าวเหนียวแล้วก็จริงๆมีพวกถ้าชอบพวกหนังวัวนะคะจะมีหนังปองกับแคบไข่ด้วยนะคะใช่หนังปองกับแคบไข่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ทีมงานของม่านเมืองมาจัดให้ทั้งหมดเลยครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: นี่มันคือ
3: หนังปองค่ะ
1: เขาเรียกหนังปอง
0: คือแมงป่องเนี่ยเหรอ
3: เหมือนแคบหมูไร้มันอย่างนั้นนะอารมณ์ว่าถ้าเป็นหมู
0: แคบวัวนะวัว
1: แต่อันนี้มันเป็นวัวใช่ไหม
3: เป็นวัวค่ะ
0: คุณหมอห้ามอาอยู่นะครับ
1: ทำไม
0: คุณหมอห้ามอา
1: ทำไม
0: ไม่ให้กินของมันๆเงี้ย
1: วันนี้จะขอขอบคุณคุณคนึงนิดขอขอบคุณร้านม่านเมืองขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดผมมีความรู้สึกว่ามันเท่มากที่ได้ไปร้านเขาแล้วได้กินอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าท่านไปไม่ได้ท่านเดลิเวอรี่ได
4: ้
1: ท่านสามารถสั่งเมนูที่ท่านชอบได้แล้วไปกินกันจะนั่งกินกันเล็กๆที่บ้านสนุกๆ สั่งมาสัก10เมนูก็ได้นะฮะมันก็พอไหว
3: เป็นวันเลยเจ้าเปิดตั้งแต่มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นกินข้าวงาข้าวตอนข้าวแรงได้เลยเจ้า
0: ข้าวงาข้าวตอนข้าวแรงมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อกลางวันมื้อเย็นกลางคืนอะไรเงี้ยเหรอครับ
3: เช้ากลางวันเย็นเจ้าก
1: ลางคืนไม่มีฮะ
3: ข้าวงาข้าวตอนข้าวแรงเปิดตั้งแต่เช้า
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณนึงนิดขอขอบคุณม่านเมืองขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดมันเป็นความแตกต่างจริงและดีใจที่ได้เอามาบอกถ้าท่านรักอาหารเหนืออยากจะกินอาหารเหนือไปร้านนี้ไม่ถามว่าผิดหวังไม่แลกนะดูให้กินจนหมดเกลี้ยงแล้วจะมาแลกอีกลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ปลาไข่หรือปลา
5: ชิชโม
0: ะครับปลาไข่ที่เราบริโภคกันกว่า 90% เนี่ยไม่ใช่ชิชโมะที่มาจากญี่ปุ่นแท้ๆเป็นปลาอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราเรียกกันว่าปลาเคปปิ้นครับ
1: ตลกมากนะมันแทบจะมีไข่ทุกตัวเลยนะ
0: ทุกตัวเลย
1: ตัวผู้มีไข่ป่ะเนี่ย
0: ไม่รู้เลยครับ
1: ไม่มีเลยจะไม่มีอะไรตัวผู้โอ้แล้วมาบอกได้ไงลาบเป็ดอันประเสริฐครับนี่มันคือของดีจริงๆนะคุณผู้ชม
0: มันดีมากหน้าตาเขาอาจจะไม่เหมือนลาบเป็ดที่เราเคยเห็นนะคุณผู้ชมครับ
6: มันดูอบอวลมันดูแบบว่าหอม
1: มีกี่โต๊ะครับ
7: มีโต๊ะเดียวกับนั่น
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
10: ้ลำดวนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆหวานน้อยรสชาติอร่อยไม่คาวจะทำเมนูไหนก็อร่อยผัดกระเพราเชียงปลาแซลมอนหอมกรมกรอบเคี้ยวเพลินความอร่อยจากเนื้อปลาแซลมอนยำเชียงปลาแซลมอนแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาแซลมอนหอมกรมกรอบกินเพลินได้ทุกวัยเชียงแซลมอนบ้านไหนมีติดครัวไว้ก็ไม่พลาดมื้ออร่อย
11: ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คลอดออกมาใหม่เลยแล้วตอบโจทย์นั่นคือเชียงแซลมอนครับเอางี้ต้องบอกก่อนว่าเขาผลิตออกมาจากเนื้อปลาแซลมอนที่เราเนี่ยใช้ส่วนเนื้อเนื้อล้วนๆผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดในเรื่องของการซีนเนี่ยเราโปรเทค2รอบน
12: ะ
11: ซีนด้านในเอาอากาศออกให้หมดกลายเป็นสุญญากาศไม่พอเราแพ็คซ้ำอีกรอบเพื่อเป็นการโปรเทคว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะได้ตัวเชียงแซลมอนของเราไปเก็บในตู้เย็นได้3เดือนเป็นอาหารที่สามารถทานเล่นได้หรือว่าทานควบคู่กับการทานเป็นมื้ออาหารใหญ่ก็ได้แล้วดีไปกว่านั้นคือเนื้อแซลมอนเนี่ย1เลยนะพอเป็นเกรดที่ดีๆปุ๊บมันไม่ขาวมันไม่ขาวพี่ยิ้มไม่ขาวไม่พอไม่ผสมหนังเป็นเนื้อร้วนสะอาดได้มาตรฐาน
12: คือถ้าพูดถึงการแบบเอาอะไรเข้าปากก็ต้องเอาดีๆเข้าไปแล้วมันก็ต้องอร่อยด้วย
11: เอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
12: ให้อะไรอีกคะ
11: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
12: อ
11: ีก2แพ็คก็3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
12: ค่ะ
11: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
12: ค่ะ
11: แต่ถ้าซื้อกับเรา
12: ในนี
11: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี้
13: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
12: จะบอกว่าเวลาพี่ไปกินปลาแซลมอนหรือไปซื้อปลาแซลมอน
11: เป็นยังไงคุณเล่ามา
12: ค่ะ

0: จริงราคามันสูง
1: ราคาสูงจริงก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อทานจริงรู้แหละว่าเขาดีปลาแซลมอน
0: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกว่าเอาในเมื่อมันแพงซื้อมาทำเองที่บ้านดีไหมมีหลากหลายเมนูที่อยากให้เขาเรียกว่าได้ลองเอามาทานดูนะฮะไล่ไปดูตั้งแต่เมนูแรกเลยคือกระเพราก
1: ระเพรา
0: บางคนแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอปกติก็กระเพราหมูกระเพราไก่นู่นนั่นนี่แต่พอเป็นกระเพราเชียงแซลมอนคือได้เนื้อของเขาเนี่ยเวลาเราทอดไปนี่นะมันจะมีความเด้งยิ้มแล้วเวลาเราทานนะสมมติว่าทานเปล่าๆน
1: ะ
0: มันจะมีความหอมกลมๆแล้วก็เนื้อเด้งๆแต่ถ้าเราเข้าไปในเนื้อกระเพรานี่นะเนื้อของความเผ็ดก็มารสชาติความกลมๆของใบกระเพราก็มาด้วยตอนที่วางวงบนข้าวร้อนๆตักหนึ่งคำขึ้นไปมาเข้าปาก
1: ก็เป็นเมนูใหม่ที่ว่าอุ้
0: ม
1: รังสรรค์เมนูขึ้นมาเองได้เลย
0: ไม่พอสำหรับใครบอกว่าเห็นไข่เจียวเปล่าๆมันไม่ได้มันนี้ต้องมีการผสมเอาเชียงแซลมอนของเราไปทำเป็นไข่เจียวได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งยำอย่างนี
1: ้
0: ยำนี่ยิ่งเด็ดเลยเมื่อก่อนเคยใช้คุณเชียงใช่ไหมวันนี้สามารถเอาไปทำเป็นยำเชียงแซลมอนได้แล้วก็มากไปกว่านั้นนึกคือบางคนบอกว่าถ้าทอดเอาฉะนั้นเราไม่ทอดผ่านน้ำมันนะ
1: เราใช้วิธีคือ
0: ทอดผ่านน้ำ
1: นี่เห็นคนทำเยอะมากวิธีแล้วมันดีด้วยเมื่อก่อนคิดว่าแบบของทอดไม่สามารถผ่านน้ำได้โอ้โหไม่เลยค่ะผ่านออกมาแล้วเขาจะมีความแบบเด้ง
0: ๆนี่ชอบไหมแต่ถ้าเกิดหลายๆคนบอกว่าเด้งอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบแห้งๆกรอบๆแบบกรอบนอกนุ่มในเข้าหม้อทอดหรือหม้ออบลมร้อนก็ได้
1: โอ้เดี๋ยวนี้ทุกคนมีกันอยู่แล้วหม้อทอดหม้ออบที่บ้านก็แค่เนี่ยเอาเชียงแซลมอนโยนใส่หม้อจบมันง่ายด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหั่นเป็นชิ้นๆฝานเป็นชิ้นๆพอดีคำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่ผมพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะรีบซื้อเพราะ1ซองที่เราซีนมาแบบนี้สมมติว่าด้านในให้ดูนะ
1: อันนี้คือแกะออกมาจากห่อก่อน
0: แกะออกมาจากห่อ
1: ข้างในเป็นแบบนี้ซีนอีกรอบนึง
0: ซีนเขาเรียกว่าทับไปอีกรอบนึงก็ความสะอาดและก็ดีไปกว่านั้นย้ำนะอยู่ในตู้เย็นได้ถึง3เดือนคุณภาพของสินค้าคุณภาพของตัวเชียงแซลมอนยังคงอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีเอาเลยฮะหลายๆคนบอกว่าอยากได้แบบคุ้มค่าจ่ายเงินทั้งทีขอแบบโปรดีๆ
1: ขอดีๆเลยคุณพี่
0: เชียงแซลมอนวันนี้ถุงใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆแบบนี
1: ้
0: 400กรัมเอาไป3แพ็คขออย่าง
1: พี่มันโลนึงเลยนะแซลมอนนะ
0: โลนิดๆด้วยนะ
1: จริงๆไม่ได้นะโอ้โหขายแพงนะ
0: คือบอกได้เลยว่าแพ็คนึงราคาสูงมากจะหาซื้อหากินก็
1: ยากด
0: ้
1: วย
0: แต่วันนี้มาเจอพี่ยิ้มทั้งทีเอางี้แล้วกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
1: ให้อะไรอีกคะ
0: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
1: อุ๊ย
0: อีก2แพ็ค
1: โอ้ยตายแล้วอ่ะ
0: ก็3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
1: ค่ะ
0: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าซื้อกับเรา
1: ในนี
0: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี
2: ้โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
0: ต้องปรบมือแล้วตอนนี้บอกคุณผู้ชมพี่ยิ้มจ๋าขอบคุณผู้ชมมากสายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่กดเข้ามาแล้วตอนนี้สายกำลังรออยู่น
1: ะ
0: ไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆรับรองว่าได้ถ้าติดแล้วอย
1: ่
0: าวางสายเพราะโปรโมชั่นของเรามีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับ
1: รีบโทรเลยค่ะเพราะว่าคนที่ดูแลร่างกายตัวเองอ่ะจะเลิฟสิ่งนี้มาก
0: จริง
1: เพราะอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูก่อนเวลาเราซื้ออะไรจะกินอะไรเนี่ยต้องดูที่แพคเกจจิ้งเขาด้วย
0: ไม่แล้ว
1: เขามีหรือเปล่า
0: จริง
1: สำหรับพอนี้อันนี้คือห่อ2ชั้นซีนสุญญากาศเย็นที่อันนี้คือ
0: ครับ
1: ข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างในเป็นอย่าง
0: น
1: ี้ค่ะ
0: นี่ๆๆให้ดูชัดๆแบบนี้เลยย้ำว่าวันนี้นะตัวแซลมอนของเราใช้เนื้อล้วนๆไม่มีหนัง
1: ไม่
0: ใช้พุงไม่ใช้ไขมันและก็มากไปกว่านั้นหลายๆคนกังวลตอนนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับสารนั่นสารนี
1: ่
0: ตัวสารไนเตรตที่มันก่อให้เกิดโรคร้ายในอนาคตเราก็ไม่ใส่และก็สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ไปน
1: ะ
0: ในเรื่องของการซีนดีแล้วนะถ้าเกิดเก็บในตู้เย็นนะแค่ช่องฟรีซไปเลยอยู่ได้นานๆ3เดือนการเนรมิตนะรังสรรค์เมนูที่คุณอยากทานเพราะวันนี้เชียงแซลมอนย้ำน
1: ะ
0: วันนี้ลำดวนเขาจัดมาให้แล้วนะครับ
1: แล้วเวลาไปซื้อแซลมอนทานเนี่ยจะบอกเลยว่าราคาสูงมากแต่วันนี้ทุกคนสายแน่นมากเพราะวันนี้เราขายราคาดีมาก
0: เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะสำหรับเนื้อด้านในคุณผู้ชมครับเวลาเราหั่นนี่นะคุณผู้ชมให้เห็นก่อนว่าตอนเนี้ยเนื้อมันเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่มีแทรกมันเดี๋ยวผมหั่นให้ดูพอหั่นฟับลงไปนะคุณผู้ชมค่อยไปนะพอหั่นปุ๊บดึงออกมานี่เห็นไหมให้ดูกันชัดๆว่าเนื้อนี่มันฉ่ำมากและมากไปกว่านั้นนะสูตรของเราลืมบอกไปว่ามันมีงาขาวด้วย
1: โอ้โหงาขาวดียังไงพี่เจบี
0: เอางี้ในเรื่องของงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดำดีหมดเลยนะ
1: ยังไม่มีของอร่อยติดบ้านไว้เนี่ยก
0: ิน
1: กับเมนูไหนทำกับเมนูไหนก็อร่อยเนี่ยต้องมีแล้วนะคะปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้2168บาทไม่ต้องจ่าย

0: ยังไงดี
1: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
0: ที่สำคัญย้ำก่อนนะว่าตัวเชียงแซลมอนของเราเนี่ยหวานน้อยหวานน้อยไม่พอมันก็น้อยแต่รสชาติความหวานที่มันกำลังกลมกล่อมเนี่ยมันเป็นความหวานที่เราคิดค้นมาแล้วว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าเราได้ชิมเชียงแซลมอนตั้งแต่รอบแรกเนี่ยคุณจะถูกอกถูกใจแล้ววันนี้ย้ำนะว่าถ้าเกิดว่ากินแบบเปล่าๆอยากจะกินแบบเปล่าๆพี่ๆก็ทำได้เอางี้ขออนุญาตให้มาดูตรงนี้ก่อนนี่เมื่อสักครู่นี้คุณ
1: นี่
0: เขาเพิ่งทำมาให้อ
1: ัน
0: นี้คือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ได้ทอดน้ำเหมือนที่พี่ยิ้มบอกเราสามารถไปใส่หม้ออบลมร้อนได้เทคเจอร์มันจะต่างกันนิดนึงนะนี่ๆๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือผ่านการกรรมวิธีคือ
0: หม้ออบลมร้อน
1: หม้ออบลมร้อนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะ
0: มันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเอางี้คุณจัดเลยคุณจิ้มได้มั้ยอ่ะเดี๋ยวผมจับจานให้อ่ะแล้วคุณเข้าปากไปเลยค่ะ
1: โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ
0: น่ากินน่ากินลุย1 2 3เป็นไงเฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้มานี่เลยนี่รายการนี้นะนี่ผมขออนุญาตนะมาหากล้องฮะนับ5 4 3 2
1: มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันแล้วรู้สึกเราได้เคี้ยวเนื้อปลา
0: ใช่แล้วมันมีความแซลมอนนิดติดที่ปลายจมูกใครที่ชอบเท็กเจอร์ของความเป็นแซลมอนนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญคือย้ำนะว่าหวานน้อยแล้วใช้เนื้อแซลมอนแบบเต็มๆนะแล้วตอนนี้ในขณะนี้เราทำรายการอยู่สายแน่นมากคุณ
1: แน่นมากแหมราคาดีขนาดนี้ใครไม่ยอมไม่ได้อุ้ยแต่รสชาติดีจริงๆแนะนำเลยถ้ามีหม้ออบนะคะเอาไปทำแบบนี้หรือบางคนถนัดวิธีการทอดน้ำ
0: ได
1: ้ประโยชน์เหมือนกัน
0: จัดไปเลย
1: เ
0: พราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ใครที่อยากได้โปรพี่ยิ้มจัดหน่อย
1: โปรนี้เลยโปรโมชั่นลำดวนเชียงแซลมอนค่ะเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆจุกๆเลยนะคะหวานน้อยรสชาติอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะไม่เคาเลยนะจะทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะขนาดของเราที่ให้ไป1แพ็คที่เห็นคือ400กรัมเลยนะทุกคนปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
1: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะอยากได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการตุ่มโฮมครับผมกิตติสิงหาปัตรครับ
1: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงประสวีแสงชาติค่ะเฮา2คนมาประจำการรายการตุ่มโฮมเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ครับมื้อนี้เฮามีเรื่องในธรรมชาติหมอแพทย์นะครับ4ภาพี่น้องไปเบิ่งไปรู้จักในธรรมชาติ2เรื่องแล้วก็ช่วงที่2
1: ค่ะ
0: หนองพอดตุ่มโฮม10ภาพไปเบิ่งหมู่บ้านนึงแปลกใจก็แล้วกันว่าอยู่หมู่บ้านอยู่ทางอีสานเป็นยังจังสามารถผลิตถูกพร้อมขายไปทั่วประเทศเขาเก่งแบบไหนแล้วหูจักกับเรื่องพลังงานเรื่องก๊าซธรรมชาติว่ามันมีผลกับชีวิตเท่าหลายกว่าที่เขาคิดแล้วกันช่วงสุขภาพ
1: กับหมอแพรอู้อันนี้คือฮิตในโซเชียลมากเลยไ
0: อ
1: ้ทาบริหารลดน้ำตาลเดี๋ยวหมอแพรจะพาไอเห็ด
0: เดี๋ยวต้องเบิกรายการแล้วจบด้วยครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับช่วงแรกสี่ภาพพี่น้องไปจังหวัดสกลนครสกลนครนี่มีหนองหานนะครับหนองหานนี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นน้ำจืดเนี่ยอันดับ2ของประเทศหมอแพทย์ครับกำลังมีปัญหาหนาห่วงอย่างนึงตอนนี้ครับเพราะว่านกไอ้งัวนะหรือว่านกข้องูเนี่ยครับกำลังมีปัญหาอาจจะลดลงไปจนเรียกว่าอาจจะสูญพันธุ์กันได้ในอนาคตตอนนี้เหลือเพียงบกีโตในพื้นที่นะครับหนองหานี่มีพื้นที่ 77,000 กว่าไร่นะครับครอบคลุม13ตำบล2อำเภอเชื่อมโยงระบบนิเวศของแม่น้ำโขงผ่านลำน้ำกำเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญมีทั้งพันธุ์ปลา133ชนิดนกประมาณ170ชนิดพืชต่างๆอีก189ชนิดเป็นแหล่งทำมาหากินเป็นแกงแกมลิงธรรมชาติของชุมชนโดยรอบนะครับสมาชิกชมรมอนุรักษ์นกสกลนครคือคุณอิทธิพลน้ำโพชัยเพิ่นบอกว่าตลอด5ปีที่ผ่านมา

0: นี่ครับนกในหนองหารมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากตอนแรกสมัยก่อนนี่พบประมาณ200กว่าชนิดตอนนี้เหลือเพียง169ชนิดในปี68ที่ผ่านมานี่เองนกที่พบได้ทั่วไปกับพวกนกเป็ดแดงนกอีแจวนกอีก้งนกย่างมีให้เห็นอยู่แต่ว่านกไอ้งัวหมอแพทย์ครับ
1: ไอ้งัว
0: เป็นนกหายากตอนนี้เหลืออยู่เพียง5ตัวเท่านั้นนะครับอยู่ในช่วงว่างไข่เสี่ยงกับการสูญพันธุ์อย่างยิ่งหมอแพทย์ครับปัจจุบันนี้ครับปัญหาอย่างหนึ่งก็คือคนไปลักลอบล่านกนะครับเอาไปขายได้ครับไม่ได้เอามากินเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับทั้งชมรมอนุรักษ์นกสกลนครขอความร่วมมือประชาชนพี่น้องนะครับหยุดล่าหยุดซื
1: ้
0: อหยุดขายนกทุกชนิดนะครับซอยกันอนุรักษ์นกให้มันอยู่กับนิเวศหนองหารตลอดไปโอ้มือนี่มาด้วยเรื่องซีเรียสจังหน่อยหมอแพทย
1: ์ซีเรีย
0: สอันตรายเด้อครับพี่น้องอย่าไปล่ามันขนาดที่ว่าให้ถ้ามันเบิดหรือสูญพันธุ์ไปเนี่ย
1: เฮาสิบ่ได้เห็นอีกเลย
0: มันออกขึ้นมาบ่ได้เด้อครับ
1: ค่ะออกจากนก
0: ครับ
1: สิไปเป็นพืช
0: เรื่องธรรมชาติคือกัน
1: เรื่องธรรมชาติค่ะ
0: ครับ
1: กระเจียวอุษาลำพูค่ะ
0: ครับ
1: จากไม้ป่าที่เคยซ่อนโตอยู่ในภูเขา
0: ครับ
1: ตอนนี้กระเจียวอุษาลำพูเนี่ยผลิบานเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
0: โอ้งามครับงามคร
1: ับนี่แหละค่ะดอกไม้สีแดงสดพันไม้เฉพาะที่หนึ่งเดียวของจังหวัดและก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งเดียวของโลกค่ะ
0: ครับ
1: กำลังได้รับการส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงสร้างทั้งรายได้และก็คุณค่าด้านการอนุรักษ์นางสาวสะค้อนตรุษดีค่ะไอ
0: ้
1: เกษตรกรบ้านโน้นหน้าดีอำเภอเมืองหนองบัวลำพูก็คือหนึ่งในผู้บุกเบิกการเพาะเลี้ยงกระเจียวอุษาลำพูค่ะจากต้นทดลองเพียง3ต้นโอ้สู่สวนที่สามารถขยายพันธุ์และก็จำหน่ายได้ทั่วภาคอีสานเลยอะค่ะ
0: ครับ
1: สร้างรายได้นี่จากหลักหมื่นนะคะจนถึงหลักแสนบาทต่อปีแล้วค่ะโดยราคาจำหน่ายเนี่ยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่250ฮอด 2,500 บาทต่อต้นต่อต้นไอ
0: ้ครับ
1: จุดเด่นของกระเจียวอุษาลำพูก็คือช่อเนี่ยเป็นดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ค่ะ
0: นี่เห็นอยู่นี่ครับ
1: ที่แท้งขึ้นมาจากโคนต้นค่ะ
0: คร
1: ับแล้วก็บานต่อเนื่องโดนตั้ง3เดือนแตกต่างจากดอกกระเจียวทั่วไปด้วยค่ะนี่แหละค่ะซึ่งเป็นที่ต้องการของนักสะสมแล้วก็ผู้จัดสวนทั่วประเทศ
0: ครับ
1: สำนักเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเพิ่นก็เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรทั้ง6อำเภอค่ะอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์กระเจียวอุษาลำพูเพื่อผลักดันจากไม่ป่าหายากเนี่ยสู่พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชน
0: ครับ
1: จากดอกไม้พื้นถิ่นที่เคยซ่อนโตอยู่ในผืนป่าค่ะมื้อนี้กระเจียวอุษาลำพูกำลังผลิตผลิดอกแห่งโอกาสสร้างอาชีพควบคู่อาการอนุรักษ์และก็กลายเป็นความภาคภูมิใจของชาวหนองบัวลำพูอย่างแท้จริง
0: โอ้ยหนองบัวลำพูมีของดีอีกแล้วครับเอไอสิเอามาปลูกอยู่ขอนแก่นมันสิได
1: ้บ่เนี่ยมัน
0: สิได้อุษาลำพูมาอยู่ขอนแก่น
1: นา3ดี
0: พืชพาแต่ว่าเป็นของที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับพี่น้องเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นของธรรมชาติที่เฮามาสามารถเอามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้นะครับเดี๋ยวเฮาพักกันครู่นึงนะครับช่วงนาสิพาไปเบิ่งวิถีชีวิตที่เป็นการทำมาหากินเป็นหมู่บ้านผลิตทูบหอมขายไปทั่วไปครับหมอแพทย์ครับ
1: เฮาพบกันในช่วงนาค่ะ
0: ครับ

0: ชีวิตกั้งอ่ะดีกับใครเคยไว้ใจได้เลย
1: ไว้ใจนะคนที่มันสนุกจริงจริงสนุกจะไรวะ
2: พร้อมจะวางอดีตแล้วเดินไปพร้อมกับปัจจุบันและอนาคตกับผมไหมกั้ง
0: ราคาสามีจดทะเบียนของเธอแค่นี้
1: ได้สติแล้วยังคุณไม่เป็นสัตว์คุณไม่มีวันเข้าใจหรอกจริงจริงคุณไม่ได้รักมัน
3: คนอย่างแก
1: ไม่มีวันได้ความรักที่ดีจากผู้ชายหรอก
4: สามีตีตราวันนี้ตอนแรก
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของตุ่มโฮมือนี่ครับ
1: โอ้มือนี่มีเรื่องราวดีๆจากร้อยเอ็ดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้กระตุ้นนักท่องเที่ยวได
0: ้ครับ
1: อยู่ร้อยเอ็ดด้วยค่ะอยู่บ้านงูเหลือมจตุรพักพิมานเขามีร่วมกลุ่มกันผลิตธูปหอมกลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านจนมือนี่ผู้สื่อข่าวของเฮาพ
0: ร
1: ตุ่มโฮมได้ไปนำเสนอวิถีชีวิตพร้อมกับวิธีการเฮ็ด

0: ถูกด้วยตัวเองในหมู่บ้านนี้เดี๋ยวเขาไปติดตามรายการกับพรตุ่มโฮมค่ะ
1: บ้านงูเหลือมตำบลดงแดงอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดคืออีกหนึ่งชุมชนที่ยังคงวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่สิ่งที่โดดเด่นบอกคือไผ่นั่นก็คือกลิ่นหอมของถูกจ้าที่ลอยอยู่ทั่วทั้งหมู่บ้านมาเป็นเวลาก็50ปีแล้วจ้าจุดเริ่มต้นมาจากคนในหมู่บ้านนำเอาความหูและประสบการณ์จากการไปเป็นลูกจ้างเฮ็ดทูบอยู่ในกรุงเทพกลับมาต่อยอดอยู่บ้านเกิดเปลี่ยนอาชีพเสริมจากเฮ็ดนาจนกลายเป็นอาชีพหลักที่ล่อเลี้ยงคนในชุมชนหอดสุมือนี่จ้าการเฮ็ดทูบของมองนี้เริ่มจากผสมผงไหมเข้ากับน้ำกาวและหัวน้ำหอมจ้าก่อนที่จะเอาไปรีดใส่ก้านไม้เทื่อละเส้นด้วยแห้งมือและความชำนาญของไทบ้านทูบนับพันดอกถูกน้ำไปตากแดดเรียงรายเต็มลานเป็นภาพที่เห็นแล้วสะท้อนวิถีชุมชนได้อย่างชัดเจน
2: ของกรุงเทพกันครับจะเห็นอย่างว่ามีงานนี่ครับไปกรุงเทพแบบผู้เฒ่าบางกะเขาไปอยู่โรงงานของคนจีนซึ่งอย่างคนเฮ็ดทูบนี่นะครับเพิ่นก็ไปเป็นรับจ้างเป็นเจ้ากังตากทูบเจ็บทูบเฮ็ดเป็นได้ก็เขาไปสู้การเป็นผู้เฮ็ดก็เลยได้วิชาเพิ่นก็กลับมาบ้านเพราะรุ่นหลังรุ่นลูกขึ้นมาจบจากการเรียนอย่างกับบางครั้งบ่ได้ไปเรียนต่อกลับมารับจ้างเฮ็ดทูบก็เลยเฮ็ดแบบนี้มันก็เลยหลายขึ้นหลายขึ้นแต่ก่อนนี่เอิ้นว่าหน้าคืออาชีพหลักนะครับเนา
0: ะ
2: แต่หลังจากหันมาครับมันสิเป็นการว่าเฮ็ดทูบนี่เฮ็ดหลายกว่าเฮ็ดหน้านะครับตอนแรกก็ต้องมีไม้นะครับพอไม้มาแล้วก็คือต้องยอมขานะครับเนาะสีแดงๆนี
0: ่
2: โดยต้มสีผสมสีที่มันร้อนๆเนี่ยใส่ไม้ชุบชุบแล้วก็มาตากพอแห้งแล้วปุ๊บเพื่อไปผสมฮะเช่นบัวนี่ก็สิมีก็คือหมายว่าเปลือกไม้นะครับเปล
0: ือ
2: กไม้ที่มันแห้งแล้วบดละเอียดแล้วเนี่ยฮะแล้วก็มีจันทร์ขาวมีขี้เกียจด้วยว่าโพแทสเซียมพอผสมแล้วปุ๊บปั่นผงแห้งคงได้ประมาณสัก 2-3 นาทีแค่นั้นพอแล้วก็ปิดถังไว้นะปั่นแล้วเปิดถังเอาน้ำลงพอประมาณปั่นแห้งแล้วเอาน้ำลงปั่นพอปั่นได้ทีก็ประมาณสัก 3-4 นาทีประมาณเนี้ยพอได้ทีแล้วก็ออกมาเขาไปสู้เครื่องนะครับสำเร็จออกมาแบบนี้เลย
1: อาชีพเสริมน้อยๆในอดีตมื้อนี้กลายเป็นรายได้สำคัญของหลายครอบครัวจ้า
3: ตอนนี้พ้อนกำลังสิร้องปั่นถูกใหญ่น้ำเพิ่นเนาะค่ะ
0: ค่ะ
3: โอ้โหเหมือนสีไงเอาเบิ่งก็ดูง่ายบ่คะนี่อันนี้ใส่สีก่อนเลยค่ะ
0: ค่ะ
3: แบบนี้เลย
0: กำ
3: ก้อนบ่ค่ะ
0: ค่ะ
4: มนว่าเฮากราฟประมาณว่ามันตรงเนี่ย
3: ก็สิออกมาสวยงามได้ผ่านหลายขั้นตอนและต้องมีความชำนาญ
0: พยายามตั้งสมาธิอยู่แบบนี้ได้บ่ค่ะ
4: ค่ะ
3: เอาทูบจุ่มน้องอันนี้เฮาจุ่มนี่คืออีหยังนี่ค่ะ
4: บัวไอโก้ค่ะ
3: น้ำโก้เหมือนตัวกาวอะค่ะ
4: ค่ะ
3: ตัวกาวเชื่อมอันนี้ก็เป็นศิลปะแบบนึงแบบนี้ได้บ่จ้ะ เป็นคุกค่ะเลยจ้ะตัว
5: กับหมู่บ้านเพิ่นก็แบบเดียวกันนี่แหละทำทั้งบ้านเลยหมู่บ้านเลย
0: เบิดหมู่บ้านเลยยึดเป็นอาชีพหลักไปเลย
5: ยึดเป็นอาชีพหลักไปเลย
0: ค่ะมันรอเลี้ยงสังรายได้ให้ครอบครัวเขาจังเลยเนี่ยค
5: ่
0: ะ
5: เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าสื่อปุ๋ยจ้างคนดำหน้าเลี้ยงกะคือถูกนี่แหละ
0: เงินถูกนี่บ่ค่ะ
5: จ้า
0: ค่ะแล้วคนในหมู่บ้านเขาต่อยอดสังรายได้ให้เขาได้จังไรเนี่ยค่ะ
5: กะแล้วถ้าผู้เขาขยันถ้าเขาขยัน800ก็ได
0: ้
5: ถ้าคนไม่ขยันก็200-300ปกติก็300ก็พอแล้ว
1: นอกจากรายได้ยังซอยสางความเข้มแข็งให้กับชุมชนปัจจุบันบ้านงูเหลือมกำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้และทดลองเฮ็ดทูบด้วยตัวเจ้าของเองจ้าสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน
6: พี่น้องคะจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวบ้านงูเหลือมแห่งนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นจุดมุ่งหมายที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนอีสานได้อย่างน่าสนใจเลยจ้ะ

0: รายการตุ้มโฮมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญพี่น้องมาเบิ่งมาเลาะมาเที่ยวและมาเฮ็ดสัมผัสกลิ่นหอมจากสองมื้อไทยบ้านสามารถเยี่ยมชมและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านงูเหลือมอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าติดต่อถูกหอมวันมงคล0810476177และถูกหอมเจริญรุ่งเรือง0895839409รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เพจ Facebook เพจเที่ยวอีสานและเพจททสำนักงานขอนแก่น TAT ขอนแก่นแฟนเพจพรตุ่มโฮมรายงานจากบ้านงูเหลือมจังหวัดร้อยเอ็ดจ้า
1: สุดยอดครับพี่น้องผมบอกหลายครั้งแล้วว่าเวลาเฮาตุ่มโฮมเนี่ยเอาพวกนี้ไม่เบิ่งเนี่ยพี่น้องเบิ่งแล้วได้แนวคิดว่าเอ๊ะถ้าเฮาเฮ็ดอีหยังให้จริงจังเฮ็ดให้เก่งสักอย่างนี
2: ่มันจะเกิดความสำเร็จ
1: แม่นครับจังหมู่บ้านนี่แหละเพิ่นเฮ็ดถูกหอมเอาตุ่มโฮมเฮาต่อจากนี้ไปเนี่ยสิพยายามเอาเรื่องนึงมาแทรกให้พี่น้องได้คิดได้ฮู้จักก็คือเรื่องของพลังงานหมอแพ้ครับเพราะว่าพลังงานในรูปแบบต่างๆที่เฮาใส่กันในทุกมื้อเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันของเฮามีหลากหลายรูปแบบนะครับก๊าซธรรมชาติก็เป็นหนึ่งในพลังงานที่มนุษย์ของเฮาใส่นะครับทั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าเอามาเป็นก๊าซหุงต้มและก็เอามาเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนรถยนต์นำนะครับมื้อนี้ตุ่มโฮมสิภาพไปเจาะลึกว่าก๊าซธรรมชาติคืออีหยังมีจักประเภทแล้วก็มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเฮาเนี่ยหลายกว่าที่เฮาคิดก็แล้วกันครับ
3: นี่เป็นแหล่งขุดก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทยก่อนส่งเข้ามาเป็นพลังงานให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์โดยก๊าซเหล่านี้เป็นสสารเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ใต้พื้นโลกมานานหลายล้านปีโดยทั่วไปก๊าซธรรมชาติจะมี2ประเภทคือ1ก๊าซแห้งที่ประกอบด้วยมีเทนเกือบทั้งหมดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่นำไปสร้างมูลค่าได้เช่นอีเทนโปรเพนและบิวเทนน้อยมากหรือเกือบบ่มีซึ่งสามารถนำไปลดอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เพื่อให้สามารถขนส่งทางเรือในระยะทางไกลได้สะดวกรวดเร็วขึ้นและ2ก๊าซเปียกเป็นก๊าซธรรมชาติที่นอกจากจะมีเทนแล้วยังมีอีเทนโปรเพนและบิวเทนในสัดส่วนที่มากขึ้นซึ่งโชคดีมากที่ก๊าซส่วนใหญ่ที่พบในอ่าวไทยของเฮาเป็นก๊าซเปียกโดยเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสั้นยอดที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้องการด้วยเหตุนี้ประเทศไทยก็เลยต้องจัดตั้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติหรือ Gas Separation Plant GSP เพื่อคัดแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้มาใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและป้องกันไม่ให้เกิดบายพาสแก๊สหรือการส่งก๊าซตรงไปเผาทำไฟฟ้าโดยบ่แยกเพราะสารประกอบมูลค่าสูงในก๊าซเปียกสิถูกเผาทำลายไปอย่างน่าเสียดายเปรียบเสมือนการนำไม้ซักท่องไปเผาทำฟืนซึ่งทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาลเมื่อผ่านการแยกแล้วมีเทนสิถูกส่งผ่านระบบท่อส่งก๊าซไปผลิตกระแสไฟฟ้าให้บ้านเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนและภาคอุตสาหกรรมหากอัดความดันเพิ่มก็สิกลายเป็นก๊าซ NGV สำหรับรถยนต์ส่วนสารประกอบอื่นๆอย่างเช่นอีเทนโปรเพนบิวเทนยังเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนำไปผลิตพลาสติกอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องใส่ไฟฟ้าชิ้นส่วนรถยนต์และเสื้อผ้าของใส่รอบตัวเฮาอีกมากมายนอกจากนั้นโปรเพนและบิวเทนเมื่อผสมกันสิกลายเป็นแก๊ส LPG หรือก๊าซหุงต้มที่เฮาใส่ทำกับข้าวในครัวทุกมื้อเรียกได้ว่าก๊าซธรรมชาติบ่ได้อยู่แค่ในโรงไฟฟ้าแต่ยังแฝงอยู่ในสิ่งรอบตัวของเฮามากกว่าที่หลายคนคิด
2: ช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: หมอแพทย์สิภาพไปลดน้ำตาลในเลือด
1: อ๋อ
2: เดี๋ยวชมกัน
1: สนใจนะสนใจกันนะครับมากครับพี่น้องครับ
2: ค่ะ

0: ายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
1: อร่อย
0: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้สาระสุขภาพ
1: ค่ะ
0: หมอแพทย์บอกว่าตอนนี้กำลังฮิตเลย
1: ค่ะ
0: เรื่องทาบริหารลดน้ำตาล
1: หลังอาหาร
0: หลังอาหารมันเฮ็ดจังได๋เนี่ย
1: อายแบบว่าเรื่องนี้นะหมอแพทย์ไปบอกแฟน
0: ๆ
1: ชาวเบาหวานหมอแพทย์ภาคกันเฮ็ดเพิ่นบอกว่าน้ำตาลดีขึ้นอยู่เด
0: ้ออ
1: ่ะคือมี2ทา
0: ครับ
1: คือการอันที่1สมมุติว่าเฮากินข้าวแล้วอายกินข้าวแล้วอายเฮ็ดหยัง
0: อ้าวก็ต้อง
1: เล่นโทรศัพท์แม่นบ
0: ่บ่แม่นโทรศัพท์ยังบ่เล่น
1: อีหลีน่ะ
0: บางทีมันก็เล่นแต่ละมือครับกิจการแต่ว่าก็บ่เริ่มออกกับร่างกายทันทีพอมันแน่นอยู
1: ่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะผู้ใดขี้คันบ่มีเวลาออกกำลังกายแค่หลังอาหารเนี่ยย่างค่ะเดิน10นาทีหลังอาหาร
0: ไปยังมานี
1: ่10นาทีอ้ายข้าวเดียว
0: ครับ
1: ร้องเพลงได้3เพลงจบสามารถเหมือนกับการออกกำลังกาย
0: ครับ
1: เฮ็ดให้กล้าม
0: เนื้อขา
1: เดินธรรมดาเลยค่ะ
0: ไปใช้ก็ได้
1: ไปใช้ก็ได้ไปเข้าห้องน้ำขึ้นลงบันไดย่างไปรถก็ได้สมมติถ้าไปกินข้าวเที่ยงค่ะ10นาทีเนี่ยมันให้ในขาเนี่ยใส่กำลังแล้วมันจะดูดน้ำตาล
0: ที่เราไปใช
1: ้มันมีงานวิจัยได้บ่แม่นเว้าเล่นเว้าหัว
0: ค่
1: ะมีงานวิจัยว่าการเฮ็ดแบบนี้เพียง10นาทีหลังอาหารเนี่ยดีกว่าย่างเทื่อเดียวย่าง30นาทีอ้ายเพราะฉะนั้นสำหรับคนบ่มีเวลาออกกำลังกายนี่คือท
0: างบอกทีมงานของเฮาคุณแค่ล็อตนี่ไป
1: อีกทานึง
0: แม่ครับ
1: อันนี้คือ FC หมอแพ้มักๆไอ้
0: ครับ
1: ขยิง
0: ขยิงแบบไหนครับ
1: ขยิงเบิ่ง
0: ขยิง
1: ซื่อๆนี
0: ่เนี่ย
1: ลองเฮ็ดเบิ่งค่ะ
0: อ้อก
1: ็10นาทีไอ้เฮ็ดเบิ่ง
0: ขยิงนี่ไอ้ขยิงอยู่แล้วปกติก็ขยิงเพื่อออกกำลังกายไปเตะบอลไป
1: นั่นแม่นค่ะเอ้าอันนี้คือนักฟุตบอลเนาะเพิ่นก็สิเก่ง
0: เฮ็ดเห็นแน่น้องมันแข็งแรง
1: ค่ะนี่เขาเรียกว่าโซเลียสปั๊มก็คือการให้น้องมันฮุบฮุบมันก็คือการบีบน้ำตาลใส่น้ำตาลในเลือดเหมือนก
0: ัน
1: อ
0: ันนี้ก็เฮ็ดหลังกินข้าวได้คือกัน
1: ได้ค่ะ
0: ข้าวเศร้าข้าวสวยข้าวแรงได้เบิด
1: ได้ค่ะแค่10นาทีกับขาปั่นเติบอยู
0: ่ดีครับ
1: ค่ะลองเบิ่งง่าย
0: ๆเฮ็ดได้2อย่าง
1: 1ผู้ใดปวดข้าวอ้าย
0: 10นาที2การขยิงขยิงนี่ถ้าผู้ใดขาบ่แข็งนี่ก็อาจสิน
1: ั่งเฮ็ดคันผู้ใดเฮ็ดบ่ได้บางที่บอกว่านั่งเฮ็ดก็ได
0: ้
1: สมมุตินั่งอยู่เน
0: า
1: ะเฮาก็จังสิ
0: มันก็สิ
1: จังสิ
0: มันได้แรงหน่อยก
1: ็ได้ค่ะ
0: อันนี้ง่ายๆเป็น
1: ง่ายๆเลยค่ะ
0: ผู้ใดมีปัญหาเบาหวานหรืออย่างแบบนี้นะน้ําตาลในเลือดสูง
1: แม่นค่ะ
0: เฮ็ดแค่นี้มันลดลงได้จริง
1: ลงได้
0: หมอยืนยัน
1: หมอยืนยัน
0: มีงานศึกษานะ
1: คอม
0: เมนต์เอามาบอกต่อกันซื่อๆ
1: เอาอย่างน้อยๆนะคะตามหลักการน่ะมันดีกว่านั่งซื่อๆแน่นอนค่ะเอาไปเฮ็ดกันเด้อค่ะ
0: มาใส่พลังงาน
1: ค่ะ
0: หมอแพทย์ปล่อยให้อายุรายการผู้เดียวมามือ2 2 3มือแล้วไปใช้มา
1: หมอแพ้เฮ็ดบุญอายเปิดคลินิกใหม่อยู่ยโสค่ะก็คือแบบในเฮ็ดยโสแล้วก็พ่อมีจักหน่อยก็เลยไปซื้อข้าวสารแล้วก็ไข่แล้วก็มีอาหารเล่นๆหัวๆน่ะแพ็คแจกทาน200ชุดค่ะเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องพร้อม
0: ครับ
1: หมอแพ้ก็มีมือพิม
0: พ์เป็นอันคลินิกที่อายเคยไปบ่นี่ที่เห็นอยู่นี่อยู่คนละหม่อง
1: ใหญ่หม่องมาอีกยับมา
0: คือถนนเก่านั่นแหละ
1: ถนนเก่าแต่ว่าหยับมาก
0: อยู่ในตัวเมือง
1: อยู่ในตัวเมือง
0: ยโสธร
1: คือ
0: คลินิกหมอแพทย
1: ์คลินิกหมอแพทย์ปัสสาวีนี่แหละค่ะ
0: คลินิกหมอแพทย์ปัสสาวีกัดเชี่ยวชาญดูแลอีหยังแน่อยู่หมออยู่นั่น
1: อายุรกรรม
0: อายุรกรรมทั่วไปอนุโมทนาบุญน้ําเด้อหมอแพทย์
1: ขอบคุณค่ะ
0: ทําบุญในพี่น้องอยู่คลินิกเนาะ
1: คร
0: ับเห็นว่าอีบ่โดนก็สิบ่เปิดคลินิกอยู่กรุงเทพฯบัดนี้หนีบ่ออกแล้วล่ะบัดนี้ก็ต้องมาตลอดนะครับ
1: ค่ะครับ
0: พี่น้องเบิ่งตุ่มโฮมแล้วมีเรื่องหยังดีๆในชุมชนในท้องถิ่นเจ้าของนะครับอยากให้ตุ่มโฮมเฮาไปนําไปเฮ็ดแล้วมานําเสนอเขียนเขามาบอกนะครับอยากให้เฮามีกิจกรรมให้พี่น้องร่วมสนุกในรูปแบบต่างๆอยู่ในตุ่มโฮมเฮาเป็นประจําติดตามทั้งเพจตุ่มโฮมกดไลค์กดแชร์กันไปและนึงที่เฮาเชิญชวนอยู
1: ่
0: พี่น้องร้องอันนั้นล่ะ
1: ร้องเพลงบ
0: ่มาโซเล
1: มาล้อมวงคุยกันเชิญ
0: ทุกคนมาสําราญ
1: ในรายการตุ่มโฮม
0: เฮ็ดทริปแล้วส่งเข้ามาอยู่ในเพจผ
1: ู
0: ้ใดได้คัดเลือกมาออกอากาศเท่าที่เอาเสื้อตัวนี้ส่งไปให้นะครับพี่น้องเด้อ
1: ค่ะมื้อนี้เฮา2คนหมดเวลาแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะพบกับเรา2คนใหม่นะคะพฤหัสกับศุกร์หน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ราะนั้นเราทานไปแป๊บเดียวเนี่ยร่างกายเราจะสัมผัสได้ว่าอาหารเนี่ยเราพอแล้วแต่มนุษย์ปกติท่านรู้ไหมถ้าท่านไม่ดื่มน้ำหรือน้ำผักเข้าไปก่อนตอนแรกเนี่ยกว่าที่ท่านจะรู้สึกตัวว่าอาหารเข้ากระเพาะเนี่ยประมาณ15นาทีดังนั้นเวลาคนท่านจะเกิดความรู้สึกที่ว่ากินตอนแรกไม่อิ่มสักทีเลยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพออิ่มปุ๊บเท่านั้นแหละจุกเลยก็คือจริงๆมันเลยจุดความอิ่มมา15นาทีแล้วแต่ท่านไม่รู้ตัวดังนั้นนะครับเทคนิคไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ำนะครับเขาเรียก pre-loading เทคนิคนะครับกินผักก่อนดื่มน้ำผักนะครับวางช้อนระหว่างคำเนี่ยนะทำให้ท่านไม่พลาดในการกินเยอะจนเกินไปเคี้ยวให้นานใช้เวลาในการกินให้นานแต่ไม่นานจนเกินไปเมื่ออาหารมื้อนึงเนี่ยผมอยากให้ท่านใช้เวลาในการกินประมาณสัก 15-30 นาทีถ้าใครกิน5นาทีนี่ถือว่าเร็วไปมากยัดทนานหมดเลยแล้วถ้าใครกิน1ชั่วโมงผมก็ว่ามันนานเกินไปประมาณสัก 15-30 นาทีกำลังสวยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดมีเพื่อนกินด้วยนะฮะเราก็นั่งกินนั่งคุยกันไปได้ไม่เป็นไรนะครับแบบสบายๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยสมองเราจะรับรู้ว่าเราอิ่มเร็วแล้วลำไส้ของท่านจะแฮปปี้มากๆเพราะท่านเคี้ยวอย่างละเอียดลำไส้ท่านก็ไม่ต้องทำงานหนักนะครับเพราะนั้นถ้าท่านทำอย่างเงี้ยท่านจะไม่ง่วงหลังกินถ้าเกิดลำไส้ท่านทำงานหนักมันจะดึงเลือดมาที่ลำไส้แล้วท่านจะง่วงหลังกินตลอดแล้วฮะและถ้าเกิดยิ่งท่านกินหวานมันจะสวิงน้ำตาลท่านจะง่วงนะครับเพราะนั้นเทคนิคง่ายๆครับวางช้อนระหว่างคำเคี้ยวเกิน15ครั้งต่อคำสมองจะอิ่มเร็วแล้วก็ลำไส้ของท่านจะขอบคุณท่านสุดๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็คือ10ข้อนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: ของชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานเน็ตช้อปปิ้งขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: คุณผู้ฟังหลายคนที่กังวลเรื่องอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือเริ่มมีภาวะเบาหวานคงคิดว่าการคุมเบาหวานต้องลดข้าวอดของอร่อยหรือเปลี่ยนทั้งชีวิตแต่ความจริงคือบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับการกินเริ่มจากกินผักในคำแรกอาจจะสามารถลดน้ำตาลหลังอาหารลงได้มากถึง 37% คุณจะเชื่อไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคง่ายๆที่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลจริงแล้วทำไมผักคำแรกถึงเปลี่ยนชีวิตคนที่มีภาวะเบาหวานได้และที่สำคัญวิธีปฏิบัติง่ายๆแบบไทยๆที่ทำได้ทันทีวันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอและลุงหมอมาโกโตะทนากะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า60ปีจะมาเปิดเผยความลับง่ายๆที่เปลี่ยนวิธีมองการคุมเบาหวานไปฟังกันเลยค่ะ
4: หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่องเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะ
3: ลุงหมอคะเรื่องที่ผักคำแรกช่วยลดน้ำตาลได้ 37% ใน1ชั่วโมงฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากแต่มันเป็นไปได้จริงๆหรอคะทำไมแค่เปลี่ยนลำดับการกินถึงมีผลขนาดนี้
5: คุณนุ่นเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการคุมเบาหวานไปเลยการศึกษาหลายชิ้นจากญี่ปุ่นและอเมริกาพบว่าการกินผักก่อนแป้งหรือข้าวสามารถลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้อย่างชัดเจนบางการศึกษาพบว่าลดลงได้ 29% ที่30 นาทีหลังกินและลดลงได้ถึง 37% ที่60 นาทีหลัง

0: กินเมื่อเทียบกับการกินข้าวก่อนผักสิ่งที่น่าประทับใจคือคนที่ใช้วิธีนี้อย่างสม่ำเสมอสามารถคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นต่อเนื่องถึง2ปีครึ่งแค่เปลี่ยนลำดับการกินที่น่าสนใจคือแม้แต่คนที่กินเร็วถ้าเริ่มจากผักก่อนยังคงได้ประโยชน์ดีกว่าการกินข้าวก่อนผักเสียอีกนี่แสดงให้เห็นว่าลำดับการกินสำคัญกว่าที่เราคิดมากครับ
1: โอ้โหคำอธิบายที่ลุงหมอบอกนี่ชัดเจนมากเลยค่ะแต่นุ่นสงสัยว่าทำไมผักถึงมีพลังพิเศษขนาดนี้มันทำงานในร่างกายเรายังไงกันแน่คะ
0: เรื่องนี้เข้าใจง่ายมากครับลองคิดภาพแบบนี้ผักมีไฟเบอร์หรือใยอาหารซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงป้องกันธรรมชาติเมื่อเรากินผักก่อนใยอาหารจะไปเคลือบผนังกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเวลาที่เรากินข้าวหรือของหวานตามมาน้ำตาลจะไม่สามารถทะลักเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วเหมือนเดิมการดูดซึมจะช้าลงสม่ำเสมอขึ้นไม่พุ่งกระฉูดแบบเดิมนอกจากนี้ผักยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลเช่นกลูกาคอนไลท์เพปไทด์1ซึ่งจะช่วยให้ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นและยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นกินข้าวได้น้อยลงโดยธรรมชาติครับ
1: ว้าวไฟเบอร์เหมือนกำแพงป้องกันนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะแล้วผักทุกชนิดได้ผลเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีผักบางชนิดที่ช่วยได้ดีเป็นพิเศษ
0: คำถามดีมากครับการวิจัยพบว่าผักที่มีไฟเบอร์สูงจะได้ผลดีที่สุดโดยเฉพาะผักใบเขียวเช่นกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักบุ้งและผักที่เป็นลักษณะกรุบกรอบเช่นแตงกวาเซลลอรี่มะเขือเทศส่วนผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทถึงจะเป็นผักแต่ควรกินเป็นอันดับหลังที่น่าสนใจคือในการศึกษาจากญี่ปุ่นพวกเขาใช้สลัดผักใบเขียวธรรมดาประมาณ100ถึง150กรัมก็ได้ผลดีแล้วไม่ต้องเยอะมาก
1: แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบกินผักดิบล่ะคะกินผักลวกหรือผักที่ปรุงแล้วได้ผลเหมือนกันไหม
0: ได้เหมือนกันครับผักลวกผักต้มหรือแม้แต่แกงจืดผักยังคงมีไฟเบอร์อยู่เพียงแต่อาจจะน้อยลงเล็กน้อยจากการปรุงแต่ยังได้ประโยชน์อยู่สิ่งสำคัญคือต้องกินก่อนข้าวไม่ใช่กินพร้อมกันหรือกินหลังข้าวการศึกษาพบว่าแม้แต่ส้มตำที่เราทานกันเป็นประจำก็ยังช่วยได้เพราะมีผักดิบเป็นหลัก
1: อ๋ออาหารไทยที่ลุงหมอแนะนำนี่เป็นของที่เราหาทานได้ง่ายและคุ้นเคยมากเลยค่ะฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพไม่ต้องเป็นเรื่องยากเย็นแค่ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์แต่นุ่นสงสัยว่าเทคนิคนี้จะเหมาะกับทุกคนเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญกับวิธีนี้เป็นพิเศษคะ
0: คนที่ควรลองมีหลายกลุ่มครับคนที่เริ่มมีน้ำตาลสูงคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นที่ยังไม่ต้องฉีดอินซูลินคนที่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือแม้แต่คนที่แค่อยากป้องกันก็ควรนำไปปรับใช้ครับแต่ผมอยากถามคนฟังว่ามีใครบ้างที่เคยสังเกตว่าหลังกินข้าวหรือของหวานรู้สึกง่วงนอนหรือหิวเร็วผิดปกติ
1: คำถามนี้นุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีประสบการณ์แบบนี้เพราะนุ่นเองก็เคยรู้สึกแบบนี้หลังกินข้าวเย็นเยอะๆมักจะง่วงนอนผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำตาลที่พุ่งขึ้นลงเร็วเกินไปถ้าใช้เทคนิคผักก่อนข้าวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะ
0: ช่วยได้ครับอาการง่วงหลังกินข้าวหรือที่เรียกว่า postprandial somnolence หรือความง่วงหลังอาหารเกิดจากน้ำตาลที่พุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วเมื่อเราใช้วิธีกินผักก่อนข้าวน้ำตาลจะขึ้นช้าลงคงที่นานขึ้นไม่มีการตกลงกระฉูดร่างกายจึงไม่ง่วงและที่สำคัญคือจะไม่หิวเร็วด้วยเพราะระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับคนที่อยากเริ่มดูแลตัวเอง
1: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เปลี่ยนลำดับแต่ได้ประโยชน์เยอะมากแต่นุ่นสงสัยว่ามันทำงานในระดับเซลล์หรือระดับโมเลกุลยังไงกันแน่คะนุ่นหมอ
0: เรื่องการทำงานในระดับเซลล์นี้น่าสนใจมากครับคุณนุ่นลองนึกภาพว่าลำไส้เป็นเหมือนท่อน้ำเมื่อเรากินข้าวเปล่าๆน้ำตาลจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดเหมือนน้ำที่ไหลแรงผ่านท่อเปล่าแต่เมื่อเรากินผักก่อนไฟเบอร์จะไปสร้างเหมือนตาข่ายในท่อทำให้น้ำตาลไหลช้าลงสม่ำเสมอขึ้นการวิจัยพบว่าไฟเบอร์และไขมันดีจากผักจะช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้เมื่อผักไปถึงลำไส้มันจะกระตุ้นให้เซลล์ในลำไส้หลั่งฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโรงงานน้ำตาลในร่างกายมันจะไปบอกตับอ่อนให้ทำงานได้ดีขึ้นและยังไปบอกกระเพาะให้ย่อยอาหารช้าลงทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่หิวเร็วเหมือนเดิมที่สำคัญคือการ

0: ศึกษาพบว่าการกินโปรตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตจะลดระดับกลูโคสและอินซูลินในเลือดลงอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปไม่เหนื่อยล้าสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น
1: ว้าวการเปรียบเทียบท่อน้ำกับตาข่ายนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะนี่หมายความว่าไฟเบอร์ทำหน้าที่เหมือนระบบควบคุมการจราจรของน้ำตาลไม่ให้รถติดหรือแซงกันทำให้การไหลเวียนสม่ำเสมอและ GLP-1 ที่ลุงหมอพูดถึงก็เหมือนผู้จัดการที่คอยสั่งงานให้ตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปแล้วถ้าเราอยากใช้วิธีนี้ในชีวิตประจำวันแบบคนไทยควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
2: เริ่มง่ายมากครับไม่ต้องไปหาผักแปลกใช้ของที่มีในครัวไทยปกติได้แล้วมื้อเช้าเริ่มด้วยแตงกวาหั่นชิ้นหรือมะเขือเทศกับผักสลัดเล็กน้อยแล้วค่อยกินข้าวต้มหรือโจ๊กตามมื้อเที่ยงถ้าชอบส้มตำให้เลือกแบบไม่ใส่น้ำตาลปี๊บเยอะหรือใส่มะขามเปียกแทนกินผักสดแล้วต้องกินก่อนข้าวเหนียวมื้อเย็นกินแกงจืดผักกาดขาวหรือผักบุ้งก่อนแล้วค่อยกินข้าวกับข้าวสิ่งสำคัญคือผักต้องกินก่อนข้าวประมาณ 10-15 นาทีหรืออย่างน้อย5นาทีให้ไฟเบอร์ไปเตรียมพื้นที่ก่อนและปริมาณผักไม่ต้องเยอะมากประมาณ 100-150 กรัมหรือราวๆ1กำมือก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเครียดกับปริมาณครับ
1: วิธีที่ลุงหมอแนะนำฟังดูทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในครัวแต่นุ่นคิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเหมือนกันคือเราไม่ได้ทำอาหารทานเองตลอดบางทีต้องออกไปทานข้างนอกที่เราไม่สามารถควบคุมเมนูหรือวิธีการปรุงได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้เราจะปรับใช้เทคนิคผักก่อนข้าวได้อย่างไรดีคะลุงหมอ
3: ปรับได้ง่ายมากครับต่อไปร้านอาหารสั่งผักลวกหรือยำผักเป็นจานแรกก่อนที่อาหารหลักจะมากินผักให้หมดก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามถ้าไปงานเลี้ยงบุฟเฟ่ไปตักสลัดหรือผักดิบที่โต๊ะผักก่อนกินให้อิ่มแล้วค่อยไปตักข้าวและเมนูอื่นถ้าไปกินในร้านที่ไม่มีผักเสิร์ฟให้ดื่มน้ำเปล่า1แก้วเพื่อให้กระเพาะมีของรองรับก่อนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
1: เทคนิคเวลาออกไปข้างนอกที่ลุงหมอแนะนำนี่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการสั่งเมนูผักก่อนหรือไปตักสลัดก่อนที่บุฟเฟ่ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้อยู่นอกบ้านแล้วถ้าเราทำอาหารทานเองที่บ้านหรือไปร้านที่มีเมนูให้เลือกได้เยอะลุงหมอมีเมนูผักไทยๆที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะ
4: มีเยอะเลยครับแกงเลียงใส่ผักรวมกินได้ทั้งผักและได้ไฟเบอร์เยอะต้มจับฉ่ายที่มีทั้งเห็ดผักโขมกะหล่ำปลีหรือยำผักที่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะหรือแม้แต่ผักบุ้งลวกก็ดีครับที่สำคัญคือต้องเน้นผักเป็นหลักไม่ใช่เครื่องปรุงรสและควรกินในปริมาณที่พอดีไม่ต้องกินจนอิ่มมากแค่ให้ท้องมีของรองรับก่อนกินข้าว
1: แล้วถ้าใครไม่ชอบกินผักมากๆหรือเด็กๆที่เลี่ยงผักจะมีวิธีอื่นไหมคะลุงหมอ
4: สำหรับคนที่ไม่ชอบผักลองเริ่มจากผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นแอปเปิลไม่ปอกเปลือกฝรั่งมะละกอกินก่อนอาหารหลักหรือถ้าชอบดื่มลองน้ำผักผลไม้ปั่นที่ไม่กรองเพื่อให้ได้ไฟเบอร์แต่ต้องระวังอย่าใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเยอะสำหรับเด็กลองให้กินข้าวโพดต้มก่อนข้าวหรือมันต้มก่อนข้าวเพราะแป้งในข้าวโพดและมันจะดูดซึมช้ากว่าข้าวขาวช่วยได้บ้างแต่ไม่ดีเท่าผักครับ
1: เมนูผักไทยๆที่ลุงหมอแนะนำนี่หลากหลายมากเลยค่ะฟังแล้วอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเริ่มทำจริงจังกินผักก่อนข้าวสม่ำเสมอจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคะลูกหมอ
0: ผลจะเริ่มเห็นได้เร็วมากครับใน 3-7 วันแรกจะสังเกตได้ว่าหลังกินข้าวไม่ง่วงนอนเหมือนเดิมไม่หิวเร็วผิดปกติใน 2-3 เดือนหากไปตรวจเลือดจะเห็นว่าค่าน้ำตาลสะสมดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันเว้นวันและยังคงกินอาหารครบ5หมู่เพียงแต่เปลี่ยนลำดับการกินนี่คือความงามของวิธีนี้ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องลดข้าวแค่ให้ผักเริ่มก่อนแล้วร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นเอง
1: ลุงหมอคะเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันมาฟังดูทำได้ไม่ยากเลยแต่นุ่นสงสัยว่ามีเคล็ดลับพิเศษหรือข้อผิดพลาดที่คนมักทำที่ลุงหมออยากเตือนไหมคะ
0: มีเยอะเลยครับคุณนุ่นข้อผิดพลาดแรกที่พบบ่อยมากคือคิดว่าต้องกินผักเยอะมากจนอิ่มความจริงแล้วแค่100-150กรัมหรือราวๆ1กำมือก็พอแล้วกินมากเกินไปกลับจะทำให้อิ่มเกินไปไม่อยากกินข้าว

0: และกับข้าวข้อผิดพลาดที่2คือกินผักพร้อมกับข้าวแทนที่จะกินก่อนต้องแยกเวลาให้ชัดเจนอย่างน้อย 5-10 นาทีข้อผิดพลาดที่3คือเลือกผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทมาใช้แทนผักใบเขียวผักพวกนี้ดีแต่ควรกินเป็นอันดับรองไม่ใช่ตัวหลักข้อผิดพลาดที่4คือคิดว่าทำได้แค่บางมื้อก็พอความจริงแล้วต้องทำสม่ำเสมออย่างน้อยมื้อละครึ่งเพื่อให้ร่างกายปรับระบบการทำงานและข้อผิดพลาดสุดท้ายคือคาดหวังผลเร็วเกินไปถึงแม้จะเริ่มเห็นผลใน 3-7 วันแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนการศึกษาพบว่าคนที่ปรับวิถีชีวิตอย่างสม่ำเสมอสามารถคุมเบาหวานได้ดีขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอนะครับ
1: คุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนี่ให้กำลังใจมากเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคนี้มีวิธีอื่นที่ช่วยเสริมไหมคะ
2: วิธีเสริมอื่นๆที่ผมแนะนำวิธีแรกเดินย่อยหลังอาหาร 10-15 นาทีจะช่วยให้น้ำตาลดูดซึมได้ดีขึ้นไม่พุ่งขึ้นรุนแรงวิธีที่2ดื่มน้ำเปล่าก่อนกินข้าว 20-30 นาทีจะช่วยให้กระเพาะเตรียมพร้อมและทำให้อิ่มเร็วขึ้นวิธีที่3ถ้าเป็นไปได้ลองกินข้าวกล้องข้าวแดงหรือข้าวหอมมะลิผสมข้าวกล้องแทนข้าวขาวล้วนจะช่วยให้น้ำตาลขึ้นช้าลงอีกวิธีที่4เคี้ยวอาหารช้าๆอย่างน้อยคำละ 20-30 ครั้งจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและสมองจะได้รับสัญญาณอิ่มเร็วขึ้นวิธีสุดท้ายหลีกเลี่ยงขนมหวานหรือผลไม้หวานๆทันทีหลังอาหารถ้าอยากกินให้รอ 2-3 ชั่วโมงหลังกินข้าวเพื่อไม่ให้น้ำตาลพุ่งขึ้นสอนกันและสำคัญมากเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอย่าเครียดกับความสมบูรณ์แบบเริ่มจากมื้อละครั้งทำใดเท่าไหร่ก็ดีแล้วไม่ต้องทำให้ครบทุกมื้อตั้งแต่วันแรกค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ลองแล้วแต่ไม่เห็นผลลองตรวจสอบดูว่ากินผักพอไหมแยกเวลาชัดเจนไหมทำสม่ำเสมอไหมและอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นการดื่มชาหรือกาแฟพร้อมอาหารการนอนไม่พอหรือความเครียดที่สำคัญคืออย่าท้อแท้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายต้องใช้เวลาบางคนเห็นผลเร็วบางคนช้าแต่ถ้าทำถูกต้องและสม่ำเสมอผลจะตามมาแน่นอนการดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารเป็นเรื่องดีครับแต่ผมอยากเตือนว่าสิ่งที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งและต้องไม่ขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอยู่ข้อมูลที่ควรระวังคือการอ้างว่าแก้ปัญหาได้ 100% ด้วยวิธีเดียวหรือการแนะนำให้เปลี่ยนการรักษาโดยไม่ปรึกษาแพทย์แบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณให้มากนะครับ
1: นี่เป็นมุมมองที่สมดุลมากเลยค่ะทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลตัวเองกับการรักษาตามแพทย์ควรเดินคู่กันไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญคือการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลนะคะทุกท่านลุงหมอคะจากทุกสิ่งที่เราได้คุยกันมานุ่นเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเทคนิคผักก่อนข้าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมน้ำตาลแต่มันเหมือนการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอาหารจากที่เคยกลัวเคยเครียดกลายเป็นมีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดการได้การที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเครียดกับอาหารนี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่อยากป้องกันวิธีนี้ช่วยได้ไหมคะ
3: ช่วยได้มากเลยครับการป้องกันเบาหวานดีกว่าการรักษาเสมอคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือเริ่มมีน้ำหนักเกินถ้าใช้วิธีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมากเพราะมันช่วยฝึกให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปอีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างธรรมชาติที่สำคัญคือมันสร้างนิสัยการกินที่ดีทำให้เราใส่ใจเรื่องผักมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
1: การที่ลุงหมอบอกว่าวิธีนี้ช่วยได้ทั้งคนที่มีเบาหวานแล้วและคนที่อยากป้องกันทำให้นุ่นรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ดีที่ทุกคนควรมีแต่นุ่นรู้ว่าการสร้างนิสัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตลุงหมอมีอะไรที่จะช่วยให้เทคนิคนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ง่ายๆไหมคะ
0: เริ่มจากมื้อที่ทำได้ง่ายที่สุดบางคนเริ่มจากมื้อเช้าเพราะมีเวลาบางคนเริ่มจากมื้อเย็นเพราะกินที่บ้านไม่ต้องเริ่มทุกมื้อพร้อมกันคำแนะนำที่2เตรียมผักไว้พร้อมกินเช่นหั่นแตงกวาใส่ตู้เย็นหรือซื้อสลัดพร้อมกินเพื่อไม่ให้ขี้เกียจและอย่าเครียดถ้าบางวันทำไม่ได้กลับมาทำในวันถัดไปนิสัยดีๆเกิดจากการทำซ้ำๆไม่ใช้ความสมบูรณ์แบบ
2: คำแนะนำสุดท้ายหาคนที่สนับสนุนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่พร้อมจะลองทำด้วยกันการมี

0: คนร่วมทางจะทำให้มีกำลังใจทำได้นานขึ้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการมีภาวะเบาหวานไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสิ้นหวังหรือต้องอดทุกอย่างที่อร่อยมันเป็นเพียงการปรับตัวการเรียนรู้วิธีใหม่ในการใช้ชีวิตเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันวันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับง่ายๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากคุณยังคงสามารถกินข้าวกับเพื่อนไปงานเลี้ยงทานอาหารที่ชอบได้แค่เพิ่มขั้นตอนเล็กๆที่ทำให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารเริ่มจากผักคำแรกเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องน้ำตาล
1: ประโยคที่ว่าอย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารนี้สะเทือนใจมากเลยค่ะเพราะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลมักจะเครียดกับการกินจนไม่มีความสุขแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่ามีวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เรากลับมามีความสุขกับอาหารได้อีกครั้งขอบคุณลุงหมอมากค่ะสำหรับข้อมูลและกำลังใจที่มีค่ามากวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการคุมเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากผักคำแรกปรับลำดับการกินไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องกลัวข้าวแต่ทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับอาหารอีกครั้งนี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพจากความกังวลเรื่องน้ำตาลเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อต่อไปสรุปให้คนฟังนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้3สิ่งสำคัญ 1. กินผักก่อนข้าวช่วยลดน้ำตาลได้มากถึง 37% 2. ไม่ต้องอดอาหารหรือลดข้าวแค่เปลี่ยนลำดับการกิน 3. ใช้เมนูผักที่หาง่ายเช่นแกงจืดส้มตำผักลวกทำได้ทันทีลองเริ่มจากมื้อต่อไปเลยนะคะเริ่มด้วยผักคำแรกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากเปลี่ยนลำดับการกินถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอดูแลตัวเองให้ดีนะคะ
2: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: วันนี้นะครับมาหาพี่เท่งกับพี่น้องกับ
3: พอดีก็จะมา
2: สาวพี่เท่งกับพี่พันนะครับ
3: มาน
2: ะครับ
4: รายการอะไร
2: ต้องลงมารายการครับ
5: เฮ้ยไม่ได้ยินเสียงเลยครับรายการอะไรนะครับ
2: พี่หนูมาแล้วจ้านะครับ
5: วันนี้พบกับใครนะครับ
2: พี่หนูครับ
6: เอ้าน้องมึงมี
4: เอ้า
6: สวัสดีครับเอาสวัสดีปุ๊บๆยังลูกสวัสดียัง
7: ไปเปิดรายการรู้ว่าไปกระซิบรายการ
6: เอาสวัสดีปู่เท่งครับ
7: ต้องเสียงดังครับเสียงดัง
3: แบบปู่อย่างงี
7: ้เท่งหนูมาแล้วจ้า
6: ลองพูดสิ
2: หนูมาแล้วจ้า
6: พูดสิ
2: หนูมาแล้วจ้า
6: สวัสดีปู่พันด้วย
3: สวัสดีครับบะหมี
6: ่สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยลูกสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: เดี๋ยวนี่ครับคืออะไรเนี่ยเขามาแบ่งนี้หรอ
6: ไม่ได้แบ่ง
3: ใช่ครับผม
6: วันนี้ว่าง
3: สองคนก็ไม่พอแล้วใช่ไหมสองคนก็ไม่ค่อยพอแล้วนะมาแบ่งใช้คำน่ารักที่เหลืออย่างเค้กเนี่ย
6: เทปนึงก็ตัดไปเยอะเหมือนกันนะ
7: เออ
6: เทปนึงถ้ามาคนนึง
7: เออใช่
3: เอาไปหน้าต้องหารเลยพี่เอาไม่ได้เพิ่มมาผมเพิ่งรู้เนี่ยต้องหารกันว่าทำไมต้องใช้คำว่าแบ่งมันน้อยลงไปเอง
6: เอาไปดีพี่พันไม่ได้เจอพี่พันนานนะ
7: นาน
6: เพราะว่า
3: แต่ว่าผมจะเจอกับพี่โหน่งในไม่ต้องคำสามใบ
7: แล้วก็ไอ้หกฉากเจอไว้เหรออ
3: ่าหกฉากครับจางก็เจอกัน
6: เรื่องก็ไม่ค่อยได้เจอพี่
7: ว่าที่เราพูดกันอย่างเงี้ยก็คือว่าเมื่อก่อนเจอกันประจำมากชิงร้อยอย่างงี้
3: ใช่ใช่
7: ชิงร้อยคุณพระช่วย
3: ครับ
7: ใช่ป่ะปรับเปลี่ยนไป
3: แยกย้ายกันทำงาน
7: ครับผมแต่ผมยังอยู่กับพวกพ่ออยู
3: ่ผมก็ยังอยู่
7: ผมไม่อยู่ผมไม่ออกผมไม่ออกหมดสัญญาผมก็ไม่ออกหรอกเพราะมันคืออู่ข้าวอู่น้ำผม
3: เออครับ
7: มีงานเขาเรียกชายกลับไปไม่มีงานแล้วก็เดินต๊อกแต๊กเท่านั้นแหละ
6: ดีดีปว
7: ดใครเห็นหัวไหม
3: คือยังไม่หาย
7: ไม่หาย
3: ยังไม่หายจากหน้าจอเวิร์กพอยต์นะ
7: เออ
3: ยังอยู่ยังอยู่
7: ผมจะออกจากเวิร์กพอยต์ก็มาสัก85พอแล้วอันนั้นคือปกเสียแล้ว
3: เดินได้ไหวแล้วนะ
7: เฮ้ยไหวดิ
3: เป็นท่าไหวอยู่ไหม
7: ต้องไหวดิ
6: ไหว
3: ต้องให้แข็งแรงนะ
7: เออแข็งแรง
6: นี่เลยพี่เองเฮ้ย
3: หกสิบยังพี่หกสิบยัง
7: หกสิบแล้ว
3: หกสิบอ๋อหกสิบก
6: ็ไหวนะ
3: ถ้าเป็น
6: ข้าว
7: สั่งแล้วกินเนี่ย
3: กะเพราปลาทู
6: กะเพราปลาทู
7: อ๋อเหรอเข้าใจก็เลยเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดรายการแล้วเราอยู่กันที่ยุคนี้เขาเรียกคาเฟ่นะ
3: คาเฟ่คาเฟ่ในสวน
7: คาเฟ่ยุคก่อนมันเป็นห้องอาหาร
3: เป็นร้านอาหารมีนักร้อง
7: มีโชว์
3: มีบอยม
7: ี
3: เด็กเสิร์ฟคนรับรถ
7: แต่เดี๋ยวนี้คาเฟ่ในยุคนี้ถูกประยุกต์มาเป็นเนี่ยบรรยากาศนี้ก็คือคาเฟ่แล้วนี่คืออยู่แล้วอยู่ในสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวนะ
6: กินข้าวยัง
7: แล้วก็มีร่องน้ำกินข้าวแล้ว
3: ร่องน้ำกินข้าวแล้ว
7: ต้องตอบไปด้วย
3: ไงเขาเป็นห่วงไงว่ากินข้าวหรือยัง
7: มาทำไม
6: ให้ไอ้บ้าน
7: ไม่ไอ้นี่มาทำไม
3: ผมยังงงอยู่เนี่ยอยู่ดีผมมาโผล่เท่งหนุ่มมาละจ้าได้ไงเนี่ย
6: ไม่คิดถึงลุงพันด้วย
3: แล้วมีโอกาสได้มาอัปเดตกันหน่อยว่าเป็นทำอะไรกันอยู่บ้าง
7: พี่พูดก่อนแล้วพี่พูดนานเราที่เราไปหา
3: เจอกัน
7: หาลุงพันไปคุยลุงพันมั้งไปคุยในมุมทุกมุมเลยส่วนมากไม่ค่อยได้คุยมุมของพันอะโดยเฉพาะมุมมืดของเขาเนี่ย
3: ไม่เปิดไฟล่ะมุมมืด
7: ซึ่งบางท่านไม่รู้ไง
3: ครับ
7: รู้น้อยอย่างอันหนงรู
3: ้
7: เด
3: ี๋
7: ยวเรื่องผู้หญิงเดี๋ยวคุยกันน่ายิ้มยิ้ม
6: ผู้หญิงก็คือเมียเขาแล้วแหละ
3: พูดดีวันนี้พูดดีก็มีอ้าว
6: นี่คุยพี่ทั้งหมด
3: ก็
6: บ้านเขาหลังเนี่ย
3: บ้านเขา
7: พี่เราเห็นในทีวีก็แน่นอนมีไม้ทองคำ
3: ไม้ทองคำสามใบ
7: สามใบด้วยแล้วก็ไม้ทองคำ
3: เพชรตัดเพชร
7: เพชรตัดเพชรอีก
3: ครับ
7: แล้วก็ตลกโคกฉาก
6: แล้วคุณมาช่วยพี่พันไม่เจอพี่เท่ง
7: คุณมาช่วยมาป่าปลาย
3: มา
7: เป็นแบบ
3: บางโอกาส
7: แบบบางโอกาส
3: อย่างคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็จะไปร่วมด้วย
7: แน่นอน
3: คอนเสิร์ตคุณพระ
7: โอเคขอบคุณคุณพัน
6: ครับ
7: มากครับผม
3: รายการสั้นมากขับรถยังมาเกียงไกลกว่าเลยเนี่ยรายการสั้นเอ๊ะถึงว่าทำไมรายได้ดีวันหนึ่งไทยจะกี่เทปเนี่ย
6: 12
3: เลยเหรอโอ้โหยิ่งกว่าสิทธิ์ของ
7: ไม่ทุกวันจะต้องบอกว่าผมว่าพวกเราวันว่างเยอะ
3: ต้องปรับตัวนะมีนะ
7: บ่นบ้างเยอะแล้วพันบ่นบ้างทำอะไร
3: ว่างๆก็ทำก็อยู่กับครอบครัว
7: อ
3: ันนี้ก็ไปส่งต้นกล้าไปเรียนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวบ้าง
7: ก็อยู่ครอบครัวแหละ
3: อยู่ครอบครัวเป็นหลัก
6: ม
7: ีแนวคิดว่าจะทำ
3: ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยพ
7: ี่ มีไหมแบบ
3: เคยคิดนะเพราะ
7: เรา
3: คือเหมือนว่าเราก็พอมีชื่อเสียงบ้างน่าจะทำแบรนด์ทำสินค้าอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่พอดีแฟนก็ทักบอกอย่าทำเลยเราไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี
7: ้
3: ก็ทำหน้าที่ของเราไปดีกว่าค่อยเก็บไปค่อยๆทำไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกเราพี่แอลอ่ะ
7: เหรอแล้วก็
3: ก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรทำหน้าที
7: ่ที่ทางมีไหม
3: มีที่อยู่ที่ต่างจังหวัดที่ของแฟนที่กาฬสิน
7: ธุ์เนี่ยไม่เห็นอย่างงี้มีไอเดียไหมพี่ชอบมากเลยเนี่ย
3: ผมก็ชอบนะ
7: ไอเดียอย่างงี้เนี่ยหนึ่งคืออย่างนี้คือสุดสุนทรภาพไงร่องน้ำเนี่ยพี่แค่เอาศาลามาลงแล้วก็เติมนู่นนี่หรือว่ามันก็ร่มรื่นแหละใช่ไหม
3: คร
7: ับ เนี่ยมันก็สร้างมูลค่าได้ไงพี่เห็นอย่างงี้พี่อยากทำมากเลยเนี่ย
6: แต่เดี๋ยวนี้ถ้าในเมืองอ่ะจะไม่เห็นแบบต้นมะพร้าวแบบนี้นะ
7: ไม่
6: มีเนี่ยเห็นนะและเป็นต้นมะพร้าวที่ไม่สูงต้นมะพร้าวแต่ว่าแคกก็ไม่ใช่นะ
3: มะพร้าวเตี้ย
6: มะพร้าวเตี้ย
7: มึงจะไปบูลลี่เขาเลย
6: มะพร้าวเตี้ย
7: มะพร้าวตามมะพร้าวเตี้ยว่าเขาเลยไง
3: เป็นพันธุ์ของเขาเพราะว่า
6: ถังก็โอเคก็อันดับหนึ่งมีปลาทูกะเพราปลาทู
7: อันดับหนึ่งมันไม่กินเหลืองเนี่ย
6: ผมกินแต่ปลาก
7: ินแต่ปลาไง
6: ใช่ปลาแล้วก็ไข่ดาวแล้วก็
7: เหรอ
6: ข้าวจะกินน้อยข้าวจะกินวันละ11เม็ด
7: กินตีนึงนั่นแหละกินตีนึงนั่นแหละ
3: ตีไก
7: ่ตีกูเนี่ย

0: ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าพี่ขวัญเข้าวงการมาได้ยังไง
1: เขาเขียนบทให้ตัวเองเขาเป็นเขาเรียกอะไรนะ
2: ครีเอทีฟ
1: ก็คือเวลามีงานปีหมกปีใหม่เนี่ยพี่พัน
2: เนี่ยผมมีฝ่ายบุคคลไง
1: ปีหมกปีใหม่เนี่ย
2: ฝ่ายบุคคลแรกๆอยู่
3: ไหมไม่เอาแต่แรกเลยที่ลูกเล่าเลยก็คือเป็นเครียบเป็นคนนำเชียร์ครับผมมือ
2: ตอนน
3: ั้
2: น
3: ในรายการอะไรนั้นน่ะ
1: จับไมค์แล้วก็มีงานปีหมกปีใหม่แกก็จะขึ้นแจกรางวัลเชิญพี่ตาเชิญพี่จิกเชิญผู้บริหารทั้งหมดแกนำหมดเลย
2: โอ้เมื่อก่อนแจกทองใช่ไหมนะ
1: แจกทองเดี๋ยวนี้
3: จะพูดเลย
2: ต้องกำลังบอกว่าเมื่อก่อนเขาแจกแล้วแบบเยอะเลยนะ
3: ก็ใช่
2: ตามยุคตามสมัยแหละผมว่า
1: แต่พี่เท่งได้รู้ว่าพี่พันธ์อ่ะก็เคยอยู่กับพี่เล็กคณะอาจารย์ดูก็คืออยู่แฮปปี้แลนด์ไดนามิต
2: พี่ชายเล็ก
3: นี่เขาเคย
1: ประสบการณ์มี
2: ก็เห็นจากพี่ชายเล็กเขาทำกิจกรรมกับเด็ก
1: เออตอนเสาร์อาทิตย์ตอนรับจ็อบ
2: เขาไปอยู่เสาร์อาทิตย
1: ์แล้วคุณชวนพี่พันธ์ไปหรือว่าพี่พันธ์ไปเจอ
2: ผมไปสมัครเอง
1: ปิดเถียงโทรศัพท์ด้วย
2: ของใครอ่ะผม
1: ของผม
2: ผมปิดแล้วนะ
3: สุดท้ายก็เข้าสมัครเวิร์กพอยต์ก็ได
2: ้ได้เขารับแล้วก็อย่างพี่ดงบอกพอเป็นฝ่ายบุคคลก็ได้ทำกิจกรรมบ่อยเวลาเขาจัดงานเลี้ยงผมก็จะได้ขึ้นพูดกันพี
3: ่ตรงนี้เองที่เขาเห็น
2: ผมว่าผู้ใหญ่คงเห็น
3: เขาเห็น
2: แล้วเขาก็เหมือนพี่จิกพี่ตาก็เลยบอกผ่านทางพี่เอฟที่ทำระเบิดเทิงว่าเอ้ยเอาคนนี้มาทำรายการไห
3: ม
2: ผมก็เลยตัดสินใจขยับตัวเองจากฝ่ายบุคคลขึ้นมาทำที่ทีมระเบิดเทิง
3: มาเป็นอย่างไร
2: เป็นครีเอทีฟคิดรายการคิดบทคิดมุกอะไรเงี้ยตอนนั้นที่เจอพี่โหน่งกับพี่เด้งครั้งแรกก็คือที่ระเบิดเถิง
3: จริงไหมพี่หนูว่าเขียนบทให้เราเนี่ย
1: เขียนบทให้ตัวเองเป็นตำรวจอะไรเงี้ยคือฉากไม่มีตำรวจหรอกก็ได้พูดถึงได้แต่ทำไมให้มาผ่านสักหน่อยนึง
2: ไ
3: งในระเบิดเถิงมันจะมีตำรวจคนเดียวกาพัน
2: กาพัน
1: แล้วคนติดนะ
3: ก็ไม่มีคนเดียวไง
2: มีคนเดียวเมื่อก่อนมีแต่ต้อยด้วยนะ
3: จ่าต้อยพี่ลืมไปเลยเนี่ย
2: ก็คือเมื่อก่อนมันจะมี
3: จ่าต้อยคือไอ้ต้อยเนี่ย
2: พี่ต้อยมาดิคัทเนี่ยก็เริ่มใกล้ๆมาก็ไปเล่นแหละ
1: ก็ก่อนมาคู่
2: ก็เลยมีโอกาสได้ทำตรงนี้พี่ก็เริ่มจากเนี่ยเขียนบท
1: แต่บางทีพี่พันก็แต่งชุดตำรวจอะจ่าพัน
2: อ
1: ะยาวเลยนะ
2: ใส่ไปก่อน
1: แล้วก็ไปช่วยเขาดูนู่นดูน
2: ี่ใช่ดูพอ
1: เข้าฉากก็พี่พันก็
2: เข้าได้เลย
1: สนุกไหมตอนนั้นพี่พันสนุกไหม
2: ก็สนุก
1: แบบนั้นสนุกไหม
2: สนุกพี่เพราะว่ามันได้เจอบรรยากาศใหม่ๆไงเจอพวกพี่ๆอ
1: ่
2: ะในกองถ่ายเมื่อก่อนมันพี่หม่ำก็ยังอยู่ไงเจ๊หม่ำอ่ะยังไม่ได้ออกจากซอย
1: เจ๊หม่ำอาแป
2: ยังครบเลย
1: พี่ตุ้มเจ๊ตุ้มเจ๊เต่าม
2: ันก็เลยสนุกอ่ะเพราะผมดูระเบิดเทิงมาตั้งนานแล้วไงก็เลยรู้สึก
1: มันเหมือนคนอยู่
3: เจ๊ตุ้มเจ๊เต่าต้องนึกถึงเนี่ยอีหงด้วย
2: เจ๊ซ่า
3: พี่ซ่าไง
2: พี่ซ่าที่อยู่กับ
1: แล้วก็พี่หนูก็คือเจ
3: ๊สะอาด
1: คุณนายสะอาด
3: พี่
1: โจเล
2: ่พี่โจเล่ก็ประสิทธิ์เจ้าของซอยใช่ไหมประสิทธิ์
1: สู้พ่อแม่พี่พันธ์รู้ตัวเองยังว่าเราดังแล้วเพราะรายการเด็กคนดูเยอะทั้งบ้านดูเยอะ
2: เริ่มเป็นที่รู้จักบ้าง
3: เริ่มอะไรพี่รู้จัก
1: ไปไหนคนทักคนขออะไรเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้ว
2: มี
3: เริ่ม
2: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มครอบครัว
3: ผู้หญิง
2: ที่มีลูก
3: ผู้หญิงเริ่มเข้าหาแล้ว
2: คุณแม่ทำไมคุณแม่ของเด็กๆอ่ะ
1: ไม่ใช่สิเนี่ยเขาคุยก็ตอบเข้าไป
2: แต่ตอนนั้นผมยังจำได้ผมจำภาพนั้นคือตอนนั้นยังนั่งรถตู้อยู่นะไปทำงาน
3: อ
2: ่ะก็เริ่มเขารู้จักไงก็เลยใส่หมวกใส่แมสใส่แว่นดำกลัวแต่คนทักในรถตู้อย่างเงี้ยแต่จริงไม่มีใครทักหรอก
1: เขานั่งรถตู้ประจำทาง
2: เพราะผมยังไม่มีรถมีอะไรไงยังอยู่บ้านเช่าอยู่เลยพี่
1: แล้วพี่พันมาทำงานที่วอล์คพอย
2: ต์ก็นั่งรถตู้มาลังรถตู้จากมาปีมาสะพานใหม่ตอนนั้นว่าเขาอยู่สะพานใหม
3: ่
1: ทำไมบริษัทไม่หารถประจำตำแหน่งให้สักคันหนึ่งคือมีค่าน้ำมันให้คิดเคยคิดไหมนั่งรถตู้มา
2: ไม่ผมก็ไปดูพวกพี่ก็ยังไม่มีเลย
3: มันตำแหน่งมันยังไม่ได้ใช
2: ่เราไม่ใช่ผู้บริหารด้วยไงผมก็นั่งงานเดินทางกันน่ะเดินทางรถตู้มาออฟฟิศกับรถตู้บ้างรถเมย์บ้าง
3: ทุกบ่อนี่น้ำซึมบ่อทรายไงเริ่มมีคนรู้จักแล้ว
2: เริ่มคนรู้จักแล้ว
3: คนมักคุ้นหน้าแล
1: ้
3: ว
1: เมียเริ่มคุยมั้ยเริ่มคุยว่าเฮ้ยเขาเรียกพี่พันว่าอะไรไอ้พัน
2: ที่รักที่รัก
1: โอ้ย
4: พี่พัน
2: เราพี่พันโอ้ใช่พี่พ
1: ันได้คุยมั้ยว่าชอบมั้ยเธอเป็นงี้มาทำงานแล้วเป็นไงมีความสุข
2: เขาก็ถามอยู่แหละว่าเราโอเคไหมไหวไหมมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบไม่ใช่เหรอก
1: ็พี่แอ๋วก็เป็นครูป่ะ
2: ใช่ก็จบครูมาด้วยกันเขาเป็นรุ่นพี่ผมที่วิเลยครู
1: จริงๆอ่ะ
2: เขาเรียนปี4
1: จริงๆเป็นเพื่อนเขาไม่ใช่พี่แอ๋ว
2: พี่แอ๋วเราเป็นเพื่อนเขาไม่ใช่
1: ใช่ไหมเนี่ย
2: ไม่ใช่
1: ก็คือท่านเคยเล่าให้ฟังว่าจริงๆไม่ใช่พี่แอ๋วหรอกจริงๆเป็นเพื่อนพี่แอ๋วเขาเป็นเพื่อนพี่แอ๋วเขาไปเล่นด้วยก็เลยมีเพื่อนพี่แอ๋วก็เลย

0: พี่พี่แอลแหละพี่แอลแหละ
1: เออวกมาเมื่อกี้นี่พี่พันคุยถึงเรื่อง
0: ไม่ต้องจะเข้าไม่ต้องคำแล้วไม่ต้องคำไปทำรายการไม่ต้องคำ
1: ใครเรียกไปคุย
0: เขาเหมือนพี่จิตก็เคยถามว่ามันจะมีรายการแบบเนี้ยปรากฏเราให้ลูกทุ่งนะเออสนใจไหมไปพิธีกรรายการนี้เอาไหมเริ่มแบบคนเดียวเลยนะลองดูไหมลองดูอะไรเงี้ยเขาให้โอกาสอ่ะแล้วก็บอกทีมงานมาเราก็เออก็น่าสนใจพี่ลองดูตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มเลยพอพลอยก็เพิ่งเริ่มทำแบบเวทีที่แบบว่าใครอยากร้องเพลงลูกทุ่งมาเลยไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัย
2: แต่คนอย่างพันเนี่ยเป็นเรื่องคนความรู้รอบตัวมี
1: ใช่ใช
2: ่เพราะหนึ่งเป็นครูด้วยไง
0: ครับ
2: เป็นครูด้วยบางเรื่องบางราวอ่ะไม่รู้ไม่ลึกอย่างลูกทุ่งเนี่ยรู้ไม่ลึกแต่รู
0: ้พอรู้บ้าง
2: พอรู้บ้างแต่ผู้รู้ลึกอ่ะอยู่ข้างหน้าไงว่าจะเป็นครูสลาพี่นกอ่ะรู้ลึก
0: อ
2: ่ะเป็นแค่เรายืนเป็นแค่ตัวหลักพิธีกรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ก็ถามเขา
2: อ่ะไม่รู้ก็ถามเขาอะไรเงี้ย
1: แต่ตอนนี้พี่หวันก็น่าจะชินแล้วเพราะอยู่กับโอ้โหไม่ต้องคำมาหลายปี
2: อยู่ยาวเลย
1: ก็ฟังลูกทุ่งฟัง
0: โอ้ฟังตลอด
1: หลายเลยทีนี้ใช่ไหม
2: ลูกทุ่งอ่ะพี่รู้เยอะแต่ถ้าไปยืนเป็นพิธีกรเนี่ย
1: เราไม่ถึงขนาดนั้น
2: คือด้วยความที่เป็นตลกอ่ะความน่าเชื่อถือมัน
1: ไม่ได้
2: มันจะดูเป็นเล่นซะ
3: ใช่อย่างเวลาพี่พันเล่าแบบพูดสตอรี่ของคน
0: อ
3: ่ะมันแบบมันดูซึ้งมากพี่ลองพูดสตอรี่ของพี่หนุ่มให้ฟังหน่อยความว่าเป็นพิธีกรด้วยนะ
0: คุณผู้ชมครับคลิปผู้ชายคนนี้เขาต่อสู้มาทุกรูปแบบ
2: ทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งลูกทิ้งเมียเพื่อจะดันตัวเป็นนักร้อง
4: ไม่ใช่เป็นนักร้อง
0: ไม่ใช่เป็นนักร้อง
1: กินน้ำก่อน
4: เป็นยา
1: ไม่ที
0: เป็นอะไรนะ
1: เป็นยา
0: คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เขาเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เขารักนั่นคือการเป็นหางเครื่องในดนตรีจนวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสก้าวมาสู่วงการบันเทิงในสายตลกเขาฝ่าฟันอะไรมาบ้างหลายอย่างครับชีวิตล้มบ้างลุกขึ้นเองได้บ้างแต่วันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะเฉิดฉายในวงการตลกและนี่คือโหน่งชัชชา
1: เสียงพิพันธ์จะคล้ายๆใครรู้ป่ะเพราะว่าเขาเป็นโฆษกสมัยก่อนลูกทุ่งนะก็คือมีพี่แสนรักแล้วพี่แสนรักแล้วก็เสียงพิพันธ์เนี่ยจะเสียงนุ่มโทนเสียงจะปรับเสียงนุ่
0: ม
1: เสียง
0: มาชาวบ้าน
1: คือน่าฟังแล้วพี่เท่งดิ
0: พี่เท่งนะ
1: เจออยากเด็กปั่นทำล
0: ้อ
1: ค้าแข่งอยู่สุโขทัย
2: ก็เนี่ยเขาถ้ามีข้อมูลเราจะพูดอย่างงี้นะ
3: 10กว่าปีที่ผ่านมาพี่พันธ์มีเคสไหนที่แบบรู้สึกเศร้าหรือแบบสงสารเขามากๆ
0: ก็มีอยู่หลายๆเคสนะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่เขามาร้องแล้วเขาอยากเจอพ่อแม่สักครั้งนึงอ่ะเหมือนเขาอยู่กับยายนะ
1: อยู่กับยายแล้วก็ตา
0: ไม่เคยได้เจอหน้าพ่อแม่เด็กก็เลยพูดผ่านรายการว่าอยากเจอสักครั้งนึงขอให้ได้เจอก็พอมาหาหนูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย
1: มันมี
0: สะเทือนใจเหมือนกัน
1: น่าจะมีอยู่หลายเทปเหมือนกันใช่ที่แบบ
0: เขาไม่เคยเจอพ่อแม่เลยอ่ะแล้วอยู่กับยายแล้วมาหาหนูได้ไหมหนูแบบขอกอดสักครั้งนึงนะพี่หนุ่ม
1: เจ็ดแปดขวบนะ
0: แล้วพอกดรายการออกอากาศไปอ่ะเหมือนแม่หรือพ่อเขาติดต่อกลับมา
1: ใช่
0: แล้วเราก็เชิญให้เขาได้มาเจอกันแต่เราจริงร้อยนี่มาหลังๆโอ้แก๊งสามชาตินี่ต้องบอกว่าเขาเกรงๆอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพี่ๆเขาเป็นตลกโดยอาชีพอยู่แล้วแล้วต้องไปเล่นกับเขาเนี่ยแต่ก็ด้วยความโชคดีแหละคือได้รับความเมตตาจากพี่เขาแหละเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรก็คือบอกว่าเล่นเลยอยากเล่นอะไรเล่นเลยเต็มที่เลย
1: จริงๆพี่พันมาผมว่าพี่พันก็เหมือนของเล่นใหม่ของ
3: ใช่
2: ไห
3: ม
2: ใช่ใช่
1: มังเท่งโหน่ง
2: อย่าว่าแต
1: ่
2: พันเก่งเลยนะใช่ป่ะพวกเราพวกแก๊งสามชาติคือไม่ได้เก่งแต่เราอยู่กันนานรู้ใจกัน
1: ไม่ได้เก่ง
2: ยศจะทำพันเก่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอ้บอลไอ้แจ๊ดมาใหม่ที่มันเก่งจนแบบเก่งเรารู้เลยบอกแล้วมันก็แอบไปคุยกันแล้วไอ้แจ๊ดพูดไอ้บอลไปบอลนะบอกมันไม่ใช่ทีมเรามั้งกลับเหอะอะไรเง
0: ี้ยช่วงนั้น
2: แต่พันเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายมากเลยง่ายมากเลยคือเท่ากับช่วยมาเป็นทูรส
1: ทำ
2: ให้มันกลมกล่อมขึ้นมุกนี้มันจะหาไปสักแปดเนี่ยพอเขามาเสริมเนี่ยเขาไม่ได้หายนะแต่เขามาเสริมทำให้มันบุบิกยกตัวอย่างเอาง่ายยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือว่าเอาเนี่ยย่าครับเนี่ยย่าจ้าเนี่ยกินโหน่งร้อนแล้วก็พี่ตบหัวเนี่ยนี่เขาก็เป็นคล้ายๆก็เป็น
1: อาจารย
2: ์ครูเพลง
0: พาร้องมา
2: เอาพาร้องมาม
0: านักแต่ง
2: เจ้าม
0: านักแต่งเพลง
2: พี่หมั่งเขาก็รู้ว่าเขาเข้ามาร้องเขาจะโดนตบแต่จังหวะไหนที่เขาจะโดนเนี่ย

0: ขาไม่รู้หรอกเราจะไปกำหนดเองแล้วเห็นไหมเริ่มถูกตบอ่ะมันหน้าสั่นไม่รู้ตัวว่าจะมาทำอะไรพอตบปั๊บนะแล้วพันก็เข้ามาแล้ว
1: อย่าเพิ่งยอมแพ้
0: เน
1: ี่
0: ย
1: อย่ายอมแพ้มันเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวมาแพ้อะไรกันเล็กๆน้อยๆอย่างนี
0: ้เนี่ย
2: คือมันไม่มีการแบบว่า
0: ไม่มี
1: การซ้อมไม่มี

0: งการเลย
1: ที่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัว Original เนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของผลิตของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะครับนูทริเอนท์เดนส์เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่ามันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินัลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ย
1: ครับ
0: ก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้ออะค่ะว่าราคามันคุ้มมั้ยกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: อัน
0: นี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มมั้ยนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวหนึ่งนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่หนึ่งฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่เราก
1: ุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆ ก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ที
0: ่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมาก ร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพ
1: รา
0: ะว่าคอเลสเตอรอล

0: เนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ค
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดเลขที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให
0: ้
1: คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ์นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oilยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid curcuminoid curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้า curcuminoid เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า superoxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ glutathione peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดพีโอกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินแฟมมาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับ มีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยเนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวโคโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยในสมองสารเบต้าอะไมลอยในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกับตับเป็นพิษกับไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณ

0: มบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะ
1: เพื่อค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิ

ในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกลียวทองเลยครับ
2: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเรนิกแกมมาไลโนเรนิกแอซิดกับไลโนเรนิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้งสองชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
5: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
3: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนานเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
6: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
7: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
8: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
9: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
10: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
11: เพราะคุณแม่เป็นโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม

0: พูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้

ครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้น

0: มีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย